0: หนดกับทั้งสองฝ่ายที่จะคลี่คลายสถานการณ์นำไปสู่สันติภาพและที่สำคัญที่สุดสำหรับประเทศไทยคือการเปิดช่องแคบฮอร์มุสให้เดินเรืออย่างเสรีอีกครั้งซึ่งถือเป็นสิ่งที่รอคอยมานานเพราะยังมีเรือไทยที่ค้างอยู่รวมถึงจะทำให้สถานการณ์พลังงานดีขึ้นแต่เมื่อทิศทางดีขึ้นแล้วจำเป็นต้องหาแหล่งพลังงานสำรองเพื่อให้มีทางเลือกมากขึ้นโดยเฉพาะแหล่งพลังงานจากที่อื่นเช่นแอฟริกาลาตินอเมริกาและรัสเซีย
1: ที่สำคัญที่สุดสำหรับประเทศไทยก็คือการที่จะเปิดช่องแคบฮอร์มุสให้มีการเดินเรือโดยเสรีอีกครั้งหนึ่งซึ่งตอนนี้ก็ระบุว่า 3.1 วันตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่เรารอคอยมานานเพราะว่ายังมีเรือไทยที่ค้างอยู่นะครับแล้วก็เรือสัญชาติอื่นๆเนี่ยที่ค้างอยู่จำนวนมากมันก็คงจะทำให้สถานการณ์เรื่องพลังงานดีขึ้น
0: ขณะที่นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังประเมินว่าการลงนามข้อตกลงยุติสงครามระหว่างสหรัฐอเมริกาและอิหร่านจะทำให้ภาพรวมของบรรยากาศการลงทุนและเศรษฐกิจมีทิศทางที่ดีขึ้นแต่จากการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นพบว่าโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานในภูมิภาคตะวันออกกลางซึ่งเป็นแหล่งผลิตใหญ่ได้ถูกทำลายไปเป็นจำนวนมากผลกระทบดังกล่าวอาจทำให้ราคาน้ำมันปรับตัวลดลงได้ในระยะสั้นแต่จะไม่ลดลงไปมากเท่ากับระดับเนื่องจากโครงสร้างพื้นฐานทั้งระบบน้ำมันและก๊าซธรรมชาติที่เสียหายนั้นคาดว่าจะต้องใช้ระยะเวลาในการฟื้นฟูอีกประมาณ 2-3 ปีซึ่งไทยยังต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
2: ในภาพรวมน่าจะได้บรรยากาศที่ดีขึ้นนะครับแต่ว่าผลกระทบในเชิงพื้นฐานต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดสำหรับในเรื่องของผลกระทบราคาน้ำมันก็อาจจะมีปรับลงในระยะสั้นแต่ว่าอาจจะไม่ได้ลงไปเยอะเท่าเหมือนเดิมเพราะว่าโครงสร้างพื้นฐานทั้งน้ำมันก๊าซธรรมชาติถูกทำลายไปเยอะกว่าจะฟื้นมาได้ก็อกใช้เวลาอีก 2-3 ปีเพราะฉะนั้นก็ในเชิงเศรษฐกิจเราต้องจับตาดูอย่างใกล้ชิดนะครับ
0: เช่นเดียวกับนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ที่มองว่าการคลี่คลายความตึงเครียดในภูมิภาคตะวันออกกลางจะช่วยลดแรงกดดันต่อเศรษฐกิจโลกได้ในระดับหนึ่งแต่ยังต้องติดตามรายละเอียดและผลการดำเนินการตามข้อตกลงอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะในช่วง60วันข้างหน้าซึ่งเป็นกรอบเวลาที่ทั้งสองฝ่ายต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ขณะที่ไทยยังคงต้องขับเคลื่อนมาตรการเศรษฐกิจภายในประเทศควบคู่กันไปโดยกระทรวงพาณิชย์จะยังคงเดินหน้ามาตรการดูแลเศรษฐกิจภายในประเทศอย่างต่อเนื่องทั้งการกำกับดูแลราคาสินค้าและค่าครองชีพการสนับสนุนเกษตรกรและการช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME เพื่อเสริมความพร้อมในการรับมือความผันผวนจากปัจจัยภายนอกชาววิสาประทุมมารายงาน
3: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษเห็นชอบผลรับฟังความเห็นร่างพระราชบัญญัติงบประมาณปี2570พร้อมเตรียมโอนงบปี2569กว่า 1,300 ล้านบาทสมทบงบกลางเพื่อรับมือภาวะวิกฤตนายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าในการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษมีมติเห็นชอบผลการรับฟังความคิดเห็นของสำนักงบประมาณหลังจากที่ได้ผ่านกรอบวงเงินงบประมาณปี2570จำนวน 3.788 ล้านล้านบาทโดยในสัปดาห์หน้าจะมีการนำร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีก่อนจะนำส่งให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาตามลำดับนอกจากนี้ที่ประชุมได้พิจารณาพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี2569ที่สำนักงบประมาณได้สรุปตัวเลขการโอนงบประมาณรวมทั้งสิ้น 1,300 ล้านบาทเศษลดลงจากที่เคยคาดการไว้ที่ประมาณ 100,000 ล้านบาทเนื่องจากหน่วยงานต่างๆมีการเร่งใช้งบประมาณในไตรมาสที่3เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดโดยหน่วยงานที่มีการโอนงบประมาณกลับคืนมาสูงสุดในระดับหลักหลายพันล้านบาทอาทิกระทรวงคมนาคมกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เม็ดเงินนี้จะถูกนำมาโอนเข้าสมทบในงบกลางที่เหลืออยู่ประมาณ 20,000 ล้านบาทเพื่อพิจารณาจัดสรรตามความจำเป็นของคำขอจากแต่ละหน่วยงานตามข้อกฎหมายรวมถึงเพื่อเตรียมไว้เป็นเงินสำรองสำหรับการแก้ไขปัญหาในกรณีที่เกิดภัยพิบัติเหตุการณ์ฉุกเฉินที่ไม่คาดคิดหรือวิกฤตการณ์ในช่วง3เดือนสุดท้ายของปีงบประมาณ
4: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยดำเนินโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้ารองรับการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษระยะที่1วงเงินลงทุนกว่า 2,000 ล้านบาทนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.ดำเนินโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษระยะที่1ภายในวงเงินลงทุน 2,150 ล้านบาทเพื่อเสริมความมั่นคงของระบบไฟฟ้าในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นการลงทุนใหม่และการเชื่อมโยงโครงข่ายไฟฟ้ากับประเทศเพื่อนบ้านโครงการดังกล่าวครอบคลุมเขตเศรษฐกิจพิเศษอำเภอแม่สอดจังหวัดตากและเขตเศรษฐกิจพิเศษอำเภอเมืองมุกดาหารจังหวัดมุกดาหารโดยมีระยะเวลาดำเนินการประมาณ4ปีคาดว่าแล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม2572ซึ่งมีเป้าหมายสำคัญเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศกระจายความเจริญสู่ภูมิภาคและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่แม่สอดและมุกดาหารซึ่งเป็นประตูเศรษฐกิจสำคัญในการเชื่อมโยงการค้าการลงทุนและโลจิสติกส์กับประเทศเพื่อนบ้าน
3: นอกจากนี้คณะรัฐมนตรียังเห็นชอบการขยายระยะเวลานำเข้าสินค้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ภายใต้เขตการค้าเสรีอาเซียนหรือ AFTA ปี2569สำหรับผู้นำเข้าทั่วไปจากเดิมระหว่างวันที่1กุมภาพันธ์ถึง30มิถุนายน2569เป็นระหว่างวันที่1กุมภาพันธ์ถึง31สิงหาคม2569เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์วัตถุดิบอาหารสัตว์ในประเทศซึ่งช่วยบรรเทาปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบอาหารสัตว์ลดแรงกดดันด้านราคาวัตถุดิบลดผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตอาหารสัตว์และต้นทุนการเลี้ยงสัตว์รวมทั้งช่วยรักษาเสถียรภาพภาคปศุสัตว์และความมั่นคงทางอาหารของประเทศ
4: กระทรวงพาณิชย์เดินหน้าป้องกันและปราบปรามการปลอมปนน้ำมะพร้าวยกระดับมาตรฐานสินค้าส่งตรวจสอบนิติบุคคลกลุ่มเสี่ยง24รายนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่ากระทรวงพาณิชย์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเดินหน้าป้องกันและปราบปรามการปลอมปนน้ำมะพร้าวภายหลังได้รับข้อมูลจากภาคอุตสาหกรรมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์น้ำมะพร้าวบรรจุขวดบางส่วนที่มีราคาจำหน่ายต่ำผิดปกติและอาจมีการแสดงฉลากไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงโดยได้กำหนดมาตรการกำกับดูแลอาทิการตรวจสอบย้อนกลับแหล่งที่มาของวัตถุดิบการตรวจสอบความสมดุลของวัตถุดิบกับผลผลิตการกำกับดูแลฉลากสินค้าและการบังคับใช้กฎหมายร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อยกระดับมาตรฐานสินค้าและสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภคซึ่งจากการลงพื้นที่ตรวจสอบกลุ่มพัฒนาธุรกิจการค้าตรวจพบนิติบุคคลกลุ่มเสี่ยง24รายในพื้นที่จังหวัดราชบุรีสมุทรสาครนครปฐมและสมุทรสงครามโดยได้ส่งข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง9แห่งตรวจสอบซึ่งยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงทั้งนี้แม้มาตรการดังกล่าวจะไม่ส่งผลต่อราคามะพร้าวโดยตรงแต่จะช่วยยกระดับมาตรฐานสินค้าสร้างความเป็นธรรมทางการค้าและเพิ่มความเชื่อมั่นต่อสินค้ามะพร้าวไทยในระยะยาว
5: เรื่องแรกเลยก็คือว่าต้องกำกับดูแลเรื่องมาตรฐานสินค้าต้องสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ด้วยเกณฑ์ในการตรวจสอบเพื่อพิสูจน์ว่าอันไหนที่แท้ไหนที่ไม่แท้อันไหนคือน้ำเปล่ามาผสมอีกอันนึงที่สำคัญมากๆก็คือฉลากถ้าฉลากเนี่ยเขียนว่า 100% แล้วไม่ 100% นี่ถือว่าหลอกลวงเพราะฉะนั้นเนี่ยในทุกจุดเนี่ยเราก็ต้องเข้าไปดูว่าจุดไหนที่ทำให้เกิดปัญหา
3: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพ.อ.สว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตที่หมู่4 อบต.กำมะลาตำบลกำมะลาอำเภอกระทู้จังหวัดอุดรธานีที่โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคารตำบลทุ่งฝนอำเภอทุ่งฝนจังหวัดสุรินทร์ที่โรงเรียนบ้านสนูตำบลนรงอำเภอศรีนรงจังหวัดเชียงรายที่หมู่3บ้านหนองป่าโกตำบลหนองป่าโกอำเภอดอยหลวงจังหวัดนครศรีธรรมราชที่วัดชะอวดตำบลบ้านชะอวดอำเภอจุฬาภรณ์จึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
6: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟัง เสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
7: ัฐบาลขอประชาสัมพันธ์ผู้โดยสารที่เดินทางโดยเครื่องบินค่ะขณะนี้กพท.ออกข้อกำหนดใหม่เกี่ยวกับการนำ power bank ขึ้นเครื่องเพื่อยกระดับความปลอดภัยตามมาตรฐานสากลของ ICAO โดย power bank สามารถนำขึ้นเครื่องได้เฉพาะในสัมภาระติดตัวเท่านั้นห้ามโหลดใต้ท้องเครื่องห้ามชาร์จ power bank หรือใช้ชาร์จอุปกรณ์ต่างๆระหว่างเที่ยวบินและห้ามเก็บไว้ในช่องเก็บสัมภาระเหนือศีรษะต้องเก็บไว้ในจุดที่เข้าถึงง่ายเท่านั้นนอกจากนี้ power bank ต้องมีการระบุความจุชัดเจนไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนดและผู้โดยสารควรตรวจสอบข้อกำหนดของสายการบินก่อนเดินทางทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยของตนเองผู้โดยสารทุกคนและการเดินทางทางอากาศโดยรวมค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพื่อพัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
8: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำไห้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
9: ์แบงค์ขอบโหวตแบงค์ขอบโหวตเลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรดแบงค์ขอบโหวตแบงค์ขอบโหวตมาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
10: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8 โมงเช้าถึง 5 โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณแบงค์ขอบโหวตเลือกกรุงเทพในแบบคุณ
9: แบงค์ขอบโหวตมาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
3: 7นาฬิกา15นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศนายเจดีแวนส์รองประธานาธิบดีสหรัฐให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวที่ทำเนียบขาวเมื่อวานนี้โดยวิพากษ์วิจารณ์คณะรัฐมนตรีของอิสราเอลต่อกรณีที่วิพากษ์วิจารณ์ข้อตกลงสันติภาพระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเพื่อยุติสงครามในตะวันออกกลางและพยายามกล่าวโจมตีประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐซึ่งถือเป็นผู้นำประเทศเพียงคนเดียวที่มีความเห็นอกเห็นใจอิสราเอลและหากว่าตัวเขาเป็นหนึ่งในคณะรัฐมนตรีอิสราเอลจะไม่กล่าวโจมตีพันธมิตรที่เหลืออยู่เพียงหนึ่งเดียวนายเจดีแวนส์ยังเน้นย้ำว่าอาวุธยุทโธปกรณ์กว่า2ใน3ที่ใช้ในการป้องกันประเทศของอิสราเอลล้วนถูกสร้างขึ้นด้วยฝีมือของชาวอเมริกันและเป็นเงินภาษีประชาชนชาวอเมริกาทั้งสิ้นซึ่งสหรัฐจัดสรรความช่วยเหลือทางทหารแก่อิสราเอลคิดเป็นมูลค่าราว 4,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีอย่างไรก็ตามทางการอิสราเอลยังไม่ออกมาแสดงความคิดเห็นต่อถ้อยแถลงดังกล่าว
11: สำนักข่าว KCNA ของทางการเกาหลีเหนือรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนางคิมโยจองสมาชิกคณะกรรมการกิจการแห่งรัฐของเกาหลีเหนือและเป็นน้องสาวผู้ทรงอิทธิพลของนายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือที่ประณามบรรดาผู้นำกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำ7ชาติหรือ G7 ได้แก่ญี่ปุ่นอังกฤษและสหรัฐสำหรับข้อเรียกร้องที่ให้เกาหลีเหนือปลดอาวุธนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์ซึ่งถือเป็นวาระที่ไม่อาจย้อนกลับคืนและไม่สามารถเกิดขึ้นได้จริงนางคิมโยจองยังกล่าวเพิ่มเติมว่าอาวุธนิวเคลียร์ถือเป็นเครื่องมืออันทรงพลังในการปกป้องอธิปไตยและเป็นรากฐานสำคัญในการสร้างสันติภาพตามกฎหมายของเกาหลีเหนือที่มีไว้เพื่อป้องกันตนเองเท่านั้นพร้อมเตือนว่าใครก็ตามที่พยายามจะละเมิดผลประโยชน์หลักของประเทศที่มีอาวุธนิวเคลียร์ในครอบครองจะถือเป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดและจะชักนำหายนะมาสู่ตนเอง
3: ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งแอฟริกาหรือแอฟริกา CDC รายงานว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูเกียวในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย202รายและมีผู้ติดเชื้อที่ยืนยันแล้ว875รายซึ่งคิดเป็นอัตราการเสียชีวิตสูงถึงร้อยละ23ทางด้านนายแพทย์เวสซัมมันคูลาแห่งแอฟริกา CDC กล่าวว่าสถานการณ์ที่น่ากังวลในเวลานี้คือการติดตามผู้ที่สัมผัสกับเชื้อไวรัสอีโบลาอย่างใกล้ชิดเนื่องจากหลายจังหวัดทางตะวันออกเฉียงเหนือของ DR คองโกอาทิ อิตูรีนอตคิวูและเซาคิวูกำลังเผชิญกับความขัดแย้งและการพลัดถิ่นครั้งใหญ่จนทำให้การตอบสนองต่อสถานการณ์ดังกล่าวเป็นไปอย่างยากลำบากทั้งนี้การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูเกียวซึ่งยังไม่มีวัคซีนป้องกันและไม่มีกระบวนการรักษาโดยเฉพาะแพร่ระบาดไปยังประเทศเพื่อนบ้านอย่างยูกันดาซึ่งอาจจะต้องใช้เวลาประมาณ1ปีถึงจะสามารถควบคุมการแพร่ระบาดได้
11: องค์การอาหารและเกษตรหรือ FAO และโครงการอาหารโลกแห่งสหประชาชาติ WFP ออกแถลงการร่วมเมื่อวานนี้โดยร้องขอเงินสนับสนุนจำนวน202ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อช่วยเหลือประชาชนกว่า8ล้าน8แสนคนใน22ประเทศอาทิเคนยาซูดานและยูกันดาประเทศเหล่านี้กำลังตกอยู่ในความเสี่ยงของผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนิโยที่กำลังทวีความรุนแรงขึ้นในช่วงครึ่งหลังของปีนี้ซึ่งจะเพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดภัยแล้งอุทกภัยและพายุรุนแรงในหลายพื้นที่ของทวีปแอฟริกาเอเชียภูมิภาคแปซิฟิกละตินอเมริกาและแคริบเบียนต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
12: ศึกฟุตบอลโลก2026กลุ่ม A สาธารณรัฐเช็กเสมอกับแอฟริกาใต้1ประตูต่อ1ส่วนกลุ่ม B สวิตเซอร์แลนด์เอาชนะบอสเนีย4ประตูต่อ1สำหรับวันนี้กลุ่ม A เม็กซิโกเจอกับเกาหลีใต้เวลา 8:00 น.และกลุ่ม D สหรัฐอเมริกาเจอกับออสเตรเลียเวลา 2:00 น.วอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026สนาม2ที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยอันดับ24ของโลกที่สนามนี้แพ้ยูเครนมาในเกมแรก 2-3 เซตล่าสุดมาลงสนามนัดที่2พบกับบัลการียทีมอันดับ20ของโลกซึ่งผลปรากฏว่าทีมนักตบสาวไทยช่วยกันเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมตบเอาชนะไป 3-0 เซต 25-22 25-20 25-17 เก็บชัยชนะเป็นนัดแรกพร้อมคว้าอีก3แต้มมีรวมเป็น6แต้มขยับขึ้นมาอยู่อันดับ14สำหรับนัดต่อไปวันที่20มิถุนายนพบแคนาดาและวันที่21มิถุนายนพบเนเธอร์แลนด์ทุกแมตช์แข่งขันเวลา 20:30 นาทีแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์300มาเก๊าโอเพ่น2026ที่เขตบริหารพิเศษมาเก๊าในรอบ2ชายเดี่ยวกัจจพลหวังเจริญมืออันดับ66ของโลกโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะไคเฮินฮวนจากมาเลเซียไปแบบขาดลอย 2-0 เกม 21-10 21-9 มาครอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับหวงยู่ไคมืออันดับ67ของโลกจากไต้หวันขณะที่หญิงเดี่ยวต้นรักแซ่เหงมืออันดับ76ของโลกแพ้ให้กับคิมกาอึนมืออันดับ1ของรายการและมืออันดับ18ของโลกจากเกาหลีใต้ 0-2 เกม 13-21 20-22อยู่เส้นทางไว้ที่รอบนี้ด้านคู่ผสมสุภักจอมเกาะกับอนิชาจงสถาพรพันธ์คู่มืออันดับ66ของโลกคนชนะคู่รุ่นพี่อย่างรัตนพักอูบทองกับเชิญนิชาสุจัยประภารัตน์คู่มือ2ของรายการและมืออันดับ13ของโลก 2-0 เกม 21-15 21-19 สุภักกับอนิชาไปเข้ารอบ8คู่ไปเจอกับชานยิงชักกับอึ้งซื่อเหยาคู่มือวางอันดับ5จากฮ่องกงที่เอาชนะคู่ของไทยอย่างภูวนัทหอบรรลือกิจกับฟุ้งฟ้ากอบธรรมกิจมาได้2-0 เกม 21-15 21-17 พลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยได้รับเชิญไปเยือนสมาคมกีฬาจักรยานแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนหรือ CCA ระหว่างวันที่ 25-30 มิถุนายนนี้ที่กรุงปักกิ่งนับเป็นการสานต่อความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างวงการกีฬาของไทยกับจีนพร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อพัฒนากีฬาจักรยานร่วมกันในระยะยาวและเป็นการยกระดับกีฬาจักรยานของทั้งสองชาติให้มีมาตรฐานทัดเทียมภูมิภาคอื่นของโลกต่อไปโดยจากนี้จะส่งนักปั่นประเภทลู่ชุดเอเชียนเกมไปเก็บตัวฝึกซ้อมที่เมืองเทียนจินเพื่อปรับตัวกับสนามแข่งขันมาตรฐานเดียวกับเอเชียนเกมขณะเดียวกันยังขยายความร่วมมือสู่การพัฒนาบาลานไบหรือจักรยานหนูน้อยขาไถเพื่อสร้างเครือข่ายเยาวชนจักรยานของเอเชียให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
11: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนล่างมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายพะเยาน่านตากพิษณุโลกอุณหภูมิสูงสุด34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณ

0: ริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขณะที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังสตูลอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:54 นาทีสูงกว่าระดับเรือปานกลาง76ซมน้ำลงเต็มที่เวลา 5:20 นาทีสูงกว่าระดับเรือปานกลาง65ซมและเวลา 16:56 นาทีต่ำกว่าระดับเรือปานกลาง1เมตร12เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:45 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:47 นาที
1: 1นาทีกับกปท.
2: กรมการขนส่งทางบกได้ปรับปรุงแนวทางการจดทะเบียนรถจักรยานยนต์พ่วงข้างโดยให้รถจักรยานยนต์พ่วงข้างที่จะนำมาจดทะเบียนต้องติดตั้งส่วนพ่วงข้างไว้ทางด้านซ้ายของตัวรถจักรยานยนต์มีความมั่นคงแข็งแรงไม่บดบังทัศนวิสัยของผู้ขับขี่และไม่ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการทรงตัวหรือการควบคุมรถนอกจากนี้รถจักรยานยนต์พ่วงข้างต้องมีองค์ประกอบและอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยที่เหมาะสมกับการใช้งานเช่นจุดยึดพ่วงที่มั่นคงระบบห้ามล้อที่สามารถลดความเร็วหรือหยุดรถได้อย่างปลอดภัยรวมถึงอุปกรณ์ส่องสว่างและอุปกรณ์สะท้อนแสงที่ช่วยให้ผู้ร่วมใช้ทางสามารถสังเกตเห็นตัวรถได้ชัดเจนยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในเวลากลางคืนหรือในสภาพแสงน้อยอันจะช่วยลดความเสี่ยงจากการเฉียวชนและเพิ่มความปลอดภัยในการใช้รถบนท้องถนนโดยให้จดทะเบียนเป็นประเภทรถจักรยานยนต์รอย .12 ลักษณะรถจักรยานยนต์พ่วงข้างโดยมีอัตราภาษีรถจักรยานยนต์พ่วงข้าง150บาทโดยเจ้าของรถสามารถยื่นคำขอต่อนายทะเบียนพร้อมทั้งนำรถเข้ารับการตรวจสภาพเพื่อให้นายทะเบียนบันทึกการแก้ไขลักษณะรถให้ถูกต้องตามแนวทางดังกล่าวได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเพื่อให้มีการกำกับควบคุมให้สอดคล้องกับบริบทการใช้ชีวิตของประชาชนส่งเสริมให้พี่น้องประชาชนสามารถใช้รถเศรษฐกิจชุมชนประกอบอาชีพเลี้ยงชีพได้อย่างยั่งยืนภายใต้มาตรฐานความปลอดภัยที่เหมาะสมสร้างความสุขและคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับคนในชุมชนค่ะ
1: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
3: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
4: วันนี้เสนอคำว่าต้นปรือปรือเขียนปลอปลารอเรือสระอืออ่างปรือที่รู้จักกันทั่วไปเป็นกกชนิดหนึ่งนิยมเรียกต้นปรือเจริญเติบโตในพื้นที่ชุ่มน้ำขึ้นตามหนองน้ำทั้งน้ำจืดและน้ำกร่อยต้นสูงประมาณ 1-2 เมตรใบยาวแบนมีดอกรูปทรงกระบอกคล้ายธูปต้นปรือมีประโยชน์หลายอย่างเช่นเป็นพืชสมุนไพรรากช่วยบำบัดน้ำเสียและกันหน้าดินพังทลายหน่ออ่อนกินได้ต้นใช้ทำปุ๋ยใบใช้ทำเครื่องจักสานมุงหลังคาหรือทำจั่วเรียกว่าจั่วใบปรือแม้ในปัจจุบันใช้ไม้หรือปูนทำแทนก็ยังเรียกว่าจั่วใบปรือเยื่อของต้นปรือใช้ทำกระดาษเป็นต้นอัคราพิธานศัพท์กล่าวว่าปรือเป็นต้นไม้ใหญ่ในป่ามีใบยาวประมาณ3นิ้ว
3: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
5: สาระนานากับสารานุกรมไทย
6: วันนี้เสนอตอนดอนหอยหลอดตอนที่2ดอนหอยหลอดจังหวัดสมุทรสงครามเป็นแหล่งผลิตหอยหลอดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดช่วงน้ำลงของทุกวันจะมองเห็นสันดอนทรายและสัตว์น้ำหลากหลายชนิดวิธีการเก็บหอยหลอดคือการนำปูนขาวไปหยอดบริเวณรูของหอยหลอดหอยหลอดจะพุ่งตัว

0: ออกจากรูโผล่ขึ้นมาให้จับต้องรีบเก็บใส่ภาชนะมิฉะนั้นหอยหลอดจะมุดดินหนีลงไปอยู่ลึกกว่าเดิมสิ่งที่ควรระวังคือไม่ควรสาดปูนขาวลงบนสันดอนเพราะจะทำให้หอยที่อาศัยอยู่ในบริเวณนั้นตายหมด
1: ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukramthai และ www.saranukramthai.or.th
2: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวนฤนาถแข็งขันและบุญมาสีมาศอ่าน
3: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
4: เธอแฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
5: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
4: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
5: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
4: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
5: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
2: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมจัดโครงการวิปัสสนาเพื่อคนทั้งมวลเพื่อถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเนื่องในโอกาสมหามงคลฉลองพระชนมายุ 99 พรรษา 26 มิถุนายน 2569 และถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาส่งเสริมให้ประชาชนทุกกลุ่มทุกเพศและทุกวัยสามารถเข้าถึงและปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานรับฟังการดำเนินโครงการนี้ได้จากนายชัยพลสุขเอี่ยมอธิบดีกรมการศาสนาสัมภาษณ์โดยมาลีชัยโยครับ
6: ค่ะขณะนี้คดีฉันอยู่ในสายกับท่านชัยพลสุขเอี่ยมอธิบดีกรมการศาสนาค่ะสวัสดีค่ะ
7: สวัสดีครับ
6: ค่ะท่านคะในส่วนของการจัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระสังฆราชเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาทางกรมการศาสนาเองก็ร่วมกับเครือข่ายตรงนี้จัดกิจกรรมอะไรเพื่อเฉลิมพระเกียรติบ้างคะในปีนี้ค่ะ
7: ครับเนื่องในโอกาสมหามงคลที่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกนะครับทรงเจริญพระชน 99 พรรษาในวันที่26มิถุนายนนี้นะครับก็ถือว่าเป็นสุภสมัยสำคัญยิ่งนะครับที่ทรงเจริญพระชนมายุครบเกือบ1ทศวรรษแล้วนะครับรัฐบาลก็ได้จัดกิจกรรมนะครับฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาถวายพระกุศลนะครับโดยบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนจัดกิจกรรมให้สมพระเกียรติอย่างสูงสุดนะครับส่วนในของกรมศาสนานะครับกระทรวงธรรมก็ร่วมกับคณะสงฆ์องค์กรทางพุทธศาสนาหน่วยงานภาครัฐเอกชนนะครับและเครือข่ายต่างๆที่เปิดเป็นศูนย์เปิดธรรมทั่วประเทศนะครับจัดกิจกรรมที่มีชื่อว่าวิปัสสนาเพื่อคนทั้งมวลนะครับระหว่างเดือนมิถุนายนถึงสิงหาคมนี้นะครับเพื่อถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระสังฆราชนะครับและถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรรัชดาด้วยนะครับซึ่งเป็นตามประกาศของเลขาสมเด็จสังฆราชเรื่องประธานตั้งวินในการจัดการกิจกรรมนะครับเฉลิมเกียรติและถวายพระกุศลในครั้งนี้นะครับแล้วก็ให้มีการจัดกิจกรรมรูปแบบที่เหมาะสมนะครับในช่วงเวลาไว้ทุกข์นะครับของพระสำนักนะครับแล้วก็เปิดโอกาสให้เด็กนักเรียนเยาวชนประชาชนทุกช่วงวัยนะครับได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติสมาธิเจริญปัญญาอย่างถูกต้องด้วยนะครับ
6: ค่ะกิจกรรมวิปัสสนาก็มีการจัดที่ไหนนำร่องที่ไหนยังไงบ้างอะคะ
7: เรียนว่าทางกิจกรรมครั้งนี้นะครับก็เป็น การเรื่องของวิปัสสนาเนี่ยครับก็มุ่งเรื่องของการพัฒนาศักยภาพมนุษย์นะผ่านการฝึกสมาธิแล้วก็สตินะครับซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของการมีสุขภาวะทางกายและใจนะครับก็จะช่วยเสริมสร้างเรื่องความเข้มแข็งทางอารมณ์ลดความเครียดนะครับแล้วก็สามารถจะคิดวิเคราะห์ตัดสินใจและช่วยดำเนินชีวิตอย่างมีสตินะครับตลอดจนส่งเสริมที่นำหลักธรรมทางพุทธศาสนาไปบูชาในชีวิตประจำวันนะครับที่จะนำไปสู่การสร้างครอบครัวที่อบอุ่นเข้มแข็งและก็สังคุณในธรรมยั่งยืนครับสำหรับกรรมครั้งนี้นะครับก็ถือว่าเป็นการพัฒนาทุนทางจิตวิญญาณของประเทศนะครับซึ่งเป็นหลักฐานในการพัฒนาคุณภาพของคนและก็สังคมด้วยนะครับก็สอดคล้องกับนโยบายของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนะครับท่านสาบิดาไทยเศษนะครับไปแต้มในคิดไทยๆนะครับแล้วก็ส่งเสริมเรื่องทุนมนุษย์นะครับเป็นการนำทางพลังธรรมวัฒนธรรมสร้างสุขสร้างอนาคตครับในการต่อยอดเป็นพลังสร้างสรรค์นะครับอย่างสมดุลด้วยนะครับสำหรับกิจกรรมต่างๆนะครับที่จะขึ้นเนี่ยเราก็บูรณาการร่วมกับเครือข่ายสารประธานต้นแบบและองค์กรทางวิสนานะฮะเช่นในศูนย์กลางนี้ก็ที่กรุงเทพมหานครก็ได้แก่วัดธรรมมงคลเถาบุญนนทวิหารนะครับหรือวัดหลวงพ่อวิริยังนั่นเองนะครับวัดมหาธาตุดังสลิดนะครับมันมีองค์กรต่างๆเช่นยุวพุทธิกะสมาคมแห่งประเทศไทยนะครับพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยเป็นต้นนะครับในส่วนภูมิภาคนะครับก็มีที่หอธรรมพระบารมีจังหวัดเชียงเซาวัดลำเปิ้งนะฮะที่เชียงใหม่วัดป่าถ้ำบัวที่แม่ฮ่องสอนครับโพธิธรรมยานสถานที่สงขลาวัดจันทารามชาสูงที่อุทัยครับแล้วก็อย่างเช่นวัดแล้วยังมีวัดหนองป่าพงที่อุบลราชธานีด้วยนะครับก็รวมถึงสถานประกอบการต่างๆทั่วประเทศครับ
6: ก็คือความมุ่งหวังก็คืออยากให้คนไทยได้มีการเจริญสติหรือการทำสมาธิมากๆใช่ไหมคะท่านคะ
7: ครับก็ทางกรมศาสนากระทรวงธรรมก็มุ่งหวังให้เครือข่ายนะครับสถานประกอบการธรรมดังกล่าวเป็นกลไกสำคัญในการขยายโอกาสการเรียนรู้ด้านสมาธิและปรัชนาสมถานนะครับให้กับเยาวชนและประชาชนทั่วทุกภาคของประเทศนะครับเพื่อที่จะยกระดับให้ประเทศไทยสู่เป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านสมาธิและการพัฒนาจิตใจในระดับนานาชาตินะครับซึ่งก็ช่วยในการสร้างภาพลักษณ์ของประเทศนะครับซึ่งเนื่องจากว่ามีปัจจัยสำคัญนะครับจากการสำรวจของกรมศาสนานี่นะครับก็มีศูนย์ประธรรมทั่วประเทศเนี่ยนะครับและเป็นของวัดต่างๆนะครับทางสำนักงานพุทธศาสนาก็ดีทางองค์กรเครือข่ายมูลที่ต่างๆก็ดีนะครับมีมากถึง 2,800 แห่งนะครับก็มีทั้งนักปฏิบัติธรรมชาวไทยและชาวต่างชาตินะก็สนใจนะครับคือมาปฏิบัติธรรมอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็จึงได้ทางกรมศาสนานะครับก็จึงได้ร่วมเครือข่ายทําเป็นศูนย์กลางนะครับฮับนั่นเองนะฮะเป็นศูนย์กลางเนี่ยเรื่องของศูนย์ปฏิบัติธรรมทั่วประเทศเลยเป็นเว็บไซต์นะครับของกรมศาสนาเนี่ยนะครับก็เพื่อที่จะอำนวยสะดวกให้ผู้สนใจเนี่ยสามารถค้นหานะครับสถานที่ปฏิบัติธรรมที่เหมาะสมกับตนเองนะครับแล้วก็สามารถลงทะเบียนระบบออนไลน์ได้นะครับตามความต้องการว่าจะเป็นลักษณะของการเข้าเวลาทำนะครับโดยมีค่าใช้จ่ายก็ดีโดยในโลกของการนำบริจาคก็ดีหรือว่าในส่วนที่มีค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนโครงการนั้นก็ดีนะครับก็แนวโน้มนะครับในการที่พัฒนาเนี่ยก็จะมีผู้คนเนี่ยให้ส่งความสนใจเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็เป็นการสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงศาสนาอีกด้วยครับ
6: และตอนนี้ถ้าผู้ที่สนใจเนี่ยก็จะสามารถเข้าไปสมัครอะไรยังไงได้บ้างอะคะ
7: ตอนนี้ทางผมก็ได้รวบรวมขึ้นนะครับทางเว็บไซต์นะครับก็เป็นข้อมูลเบื้องต้นนะว่าสนใจไปที่ไหนเช่นสนใจไปที่หอธรรมพระบารมีจังหวัดเชียงเซานะครับก็สามารถที่จะเข้าไปในส่วนของลิงก์นะครับที่เป็นฮับศูนย์ข้อมูลเนี่ยนะครับแล้วก็เข้าไปที่ลงทะเบียนได้นะครับที่ตามความวันเวลาที่เหมาะสมที่ทางหลักสูตรตรงนั้นจัดขึ้นนะเช่นหลักสูตร1วันหลักสูตร2วันหลักสูตร3วันอะไรก็แล้วแต่นะครับซึ่งทางผมก็จะเตรียมความพร้อมให้กับท่านผู้สนใจที่จะไปทำตามที่ต่างๆที่กล่าวมานะครับ
6: ค่ะนอกจากมีกิจกรรมนี้แล้วในส่วนของในวันที่26มิถุนาหรือว่าก่อนนี้ก็คือจะมีกิจกรรมอะไรที่เฉลิมพระเกียรติพระองค์บ้างอะคะ
7: ครับในวันที่26มิถุนายนนะครับซึ่งเป็นวันครบรอบนะครับที่จะจัดนะครับถวายพระกุศล99พรรษาสมเด็จพระสังฆราชนะครับทางกรมศาสนากระทรวงวัฒนธรรมก็ได้บูรณาการกับคณะสงฆ์นะครับ ได้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์นะครับทำบุญตักบาตรนะครับในส่วนกลางก็จัดที่อาคารวัฒนธรรมวิสิตกระทรวงวัฒนธรรมนั่นเองนะครับส่วนส่วนภูมิภาคก็จะเป็นกิจกรรมตามบทของพื้นที่นะครับตามความเหมาะสมนะครับเพื่อเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมกันแสดงความกตัญญูกตเวทีนะครับน้อมถวายสักการะแด่สมเด็จพระสังฆราชนะครับรวมทั้งร่วมสื่อสารพุทธศาสนาเป็นการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและสร้างพลังแห่งความดีที่เกิดขึ้นในสังคมไทยไปพร้อมเพรียงกันนะครับซึ่งจะเป็นการนำความสุขความสามัคคีและความพอสุขนะครับซึ่งเป็นการในการที่จะร่วมกันถวายนะครับอกุศลแด่สมเด็จพระสังฆราชอีกด้วยครับ
6: ในโอกาสสำคัญนี้ค่ะก็อยากให้ท่านอธิบดีเชิญชวนประชาชนที่อยากจะเข้าร่วมกิจกรรมมาร่วมกิจกรรมของกรมการศาสนาที่จัดขึ้นเพื่อพระเกียรติพระองค์ท่านนะคะ
7: ครับก็ทางกรมศาสนานะครับก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนนะครับได้ร่วมกันเข้าร่วมกิจกรรมวิปัสสนาทุกข์ทั้งมวลนะครับเพื่อถวายพระกุศลนะครับเก้าสิบเก้าพรรษาสมเด็จสังฆราชนะครับตามสถานที่ต่างๆนะครับที่ร่วมการทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคนะครับก็ถือเป็นการส่งเสริมเรื่องของการเปิดธรรมด้วยนะครับก็เป็นเรื่องของการถวายกุศลนะครับซึ่งก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อผู้ปฏิบัตินะครับที่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ครับ
6: ค่ะเช้าวันนี้ต้องขอขอบพระคุณคุณชัยพลสุขเอี่ยมอธิบดีกรมการศาสนานะคะที่มาให้ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระสังฆราชในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษาค่ะ
7: ขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
6: ค่ะสวัสดีค่ะ
8: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
9: ท่านผู้ฟังคะคณะรัฐมนตรีมีมติแต่งตั้งคณะเจรจาฝ่ายไทยในกระบวนการประนอมภาคบังคับภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลคริสตศักราช1982ซึ่งอาจเป็นการเสริมความได้เปรียบของไทยในเวทีการเจรจาข้อพิพาททางทะเลระหว่างไทยและกัมพูชาติดตามได้จากช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นค่ะ
10: เคาะข่าวเล่าประเด็น
11: ประเด็นข้อพิพาทพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลระหว่างไทยและกัมพูชาซึ่งยืดเยื้อมาเป็นเวลากว่า25ปีขณะนี้กำลังก้าวเข้าสู่ช่วงสำคัญหลังรัฐบาลได้ยกระดับการแก้ไขปัญหาไปสู่กระบวนการการประนอมภาคบังคับภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลคศ1982หรือ UNCLOS ซึ่งนายนพดลอินนาสมาชิกวุฒิสภาในฐานะประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านต่างประเทศให้ความเห็นว่ากระบวนการดังกล่าวเป็นโอกาสสำคัญที่ไทยจะสามารถใช้กลไกทางกฎหมายระหว่างประเทศในการปกป้องผลประโยชน์ของชาติโดยล่าสุดคณะรัฐมนตรีได้แต่งตั้งคณะเจรจาที่มีความพร้อมและความเชี่ยวชาญนำโดยนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นหัวหน้าคณะเจรจาฝ่ายไทยสำหรับปัจจัยสำคัญที่ช่วยเสริมความได้เปรียบของไทยในกระบวนการดังกล่าวคือการเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายทะเลระหว่างประเทศเข้าสู่ระบบการประนอมได้แก่นายอัลเบิร์ตฮอฟแมนผู้พิพากษาชาวแอฟริกาใต้และนายรูดิเกอร์วอลฟรัมผู้พิพากษาชาวเยอรมนีซึ่งต่างเคยดำรงตำแหน่งประธานศาลกฎหมายทางทะเลระหว่างประเทศหรืออิตลอสมาก่อนประสบการณ์และความน่าเชื่อถือของทั้งสองจะช่วยส่งเสริมให้กระบวนการพิจารณาเป็นไปตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศอย่างเคร่งครัดนอกจากนี้นายรูดิเกอร์โวลฟรัมยังเคยมีบทบาทสำคัญในกระบวนการประนอมข้อพิพาททางทะเลระหว่างติมอร์เลสเตและออสเตรเลียซึ่งถือเป็นกรณีศึกษาที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ
12: ฝ่ายไทยที่เสนอไป2ท่านเนี่ยทั้งคู่มีความเชี่ยวชาญมีประสบการณ์และมีความอาวุโสทั้งคู่เพราะว่าทั้งคู่เป็นประธานศาลกฎหมายทะเลระหว่างประเทศนะครับซึ่งทั้งคู่เนี่ยถ้าอยู่ในศาลนี้เนี่ยนะครับก็จะมีความเชี่ยวชาญทางทะเลเป็นอย่างมาก
11: อีกประเด็นหนึ่งเกี่ยวกับข้อเสนอของฝ่ายกัมพูชาที่ให้มีการเจรจาแบ่งปันผลประโยชน์จากทรัพยากรปิโตรเลียมในพื้นที่ก่อนที่จะมีการกำหนดเขตแดนทางทะเลอย่างชัดเจนนายนพดลเห็นว่าประเทศไทยได้ดำเนินการทักท้วงผ่านกระทรวงการต่างประเทศอย่างถูกต้องแล้วเนื่องจากตามหลักการของกฎหมายระหว่างประเทศการกำหนดพื้นที่ที่มีข้อพิพาทควรต้องอาศัยการปักปันเขตแดนให้ชัดเจนเสียก่อนจึงจะสามารถกำหนดขอบเขตของพื้นที่ทับซ้อนและการจัดสรรผลประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม
12: กรรมาธิการทั้ง5ท่านที่เป็นชาวต่างประเทศเหล่านี้นะครับเขาก็มีวิธีแค่ข้อเสนอแนะเท่านั้นเองที่จะให้เกิดความเป็นธรรมดังนั้นเนี่ยการที่จะไปดำเนินการตามที่ฝ่ายกัมพูชาเสนอว่าถ้าขีดเส้นลากเส้นแบ่งเขตทางทะเลไม่สำเร็จก็ให้ทำเรื่องผลประโยชน์ไปพลางก่อนเนี่ยนะครับมันคงจะทำยากเพราะว่าเราไม่รู้ว่าถ้าไม่ลากเส้นแล้วมันจะมีเขตทับซ้อนอยู่ตรงไหนอย่างไรนะครับดังนั้นเนี่ยก็คิดว่าฝ่ายไทยคงแย้งในเรื่องนี้ไป
11: จากความคืบหน้าของบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการเจรจาพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลหรือ MOU 2544ซึ่งที่ผ่านมาเป็นไปอย่างจำกัดดังนั้นการที่ฝ่ายไทยหันมาใช้กลไกการประนอมภาคบังคับภายใต้กรอบของสหประชาชาติจึงถือเป็นแนวทางที่มีความเป็นระบบโปร่งใสและสอดคล้องกับหลักกฎหมายระหว่างประเทศแม้อาจต้องใช้เวลาอีกระยะหนึ่งกว่าจะได้ข้อยุติแต่ฝ่ายไทยถือว่ามีความพร้อมทั้งในด้านบุคลากรผู้เชี่ยวชาญและเครื่องมือทางกฎหมายในการรักษาผลประโยชน์ของชาติรวมถึงอธิปไตยเหนือพื้นที่ที่เกี่ยวข้องและทรัพยากรทางทะเลเชื่อมั่นได้ในเบื้องต้นว่ากระบวนการนี้จะช่วยนำไปสู่การแก้ไขข้อพิพาทอย่างยั่งยืนและเป็นที่ยอมรับในระดับสากลชวิสาประทุมมารายงาน
9: กรุงเทพมหานครรณรงค์ให้ประชาชนชาวกรุงเทพเดินทางใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.พร้อมกำชับให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่วางตัวเป็นกลางดำเนินการทุกอย่างให้ถูกต้องตามกฎหมายติดตามจากรายงานค่ะ
13: การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.ในปีนี้กลายเป็นกระแสในพื้นที่สื่อมวลชนอย่างกว้างขวางในหลากหลายประเด็นซึ่งอาจดึงดูดความสนใจของประชาชนจนกลบการประชาสัมพันธ์รายละเอียดที่สำคัญเช่นสถานที่ตั้งของหน่วยเลือกตั้งหรือวันที่กำหนดให้มีการเลือกตั้งครั้งนี้เกิดขึ้นดังนั้นกรุงเทพมหานครจึงได้จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์อย่างเข้มข้นในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนการจัดการเลือกตั้งโดยนายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครเล่าว่ากรุงเทพมหานครได้จัดกิจกรรมรวมพลังกทม.เลือกตั้งโปร่งใสบริสุทธิ์ยุติธรรมโดยมีข้าราชการที่เกี่ยวข้องการจัดการเลือกตั้งครั้งนี้เข้าร่วมกว่า700คนเพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการวางตัวเป็นกลางและดำเนินการเลือกตั้งอย่างบริสุทธิ์และถูกกฎหมายสะท้อนเจตนารมณ์ของประชาชนรวมทั้งจะมีการปล่อยขบวนรถรณรงค์ประชาสัมพันธ์ Bangkok Watch ทั่วกรุงเพื่อสร้างการรับรู้ข้อมูลที่สำคัญให้ประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกว่า 4.5 ล้านคนมาใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งครั้งนี้อย่างทั่วถึง
14: ก็เน้นย้ำในเรื่องที่จะให้ทางเจ้าหน้าที่เราเนี่ยในการที่ดำเนินการเลือกตั้งให้บริสุทธิ์โปร่งใสยุติธรรมวางตัวเป็นกลางดำเนินการให้การเลือกตั้งในครั้งนี้สำเร็จตามวัตถุประสงค์และถูกต้องตามกฎหมาย
13: ขณะเดียวกันผู้บริหารกรุงเทพมหานครก็ได้มีการลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของสำนักงานเขตต่างๆอย่างต่อเนื่องซึ่งนายธนิตตันบัวคลี่รองปลัดกรุงเทพมหานครเล่าถึงการลงพื้นที่ติดตามการเตรียมพร้อมของสำนักงานเขตพญาไทว่าได้ย้ำและกำชับถึงการวางตัวเป็นกลางของเจ้าหน้าที่รวมถึงจะนำแนวทางที่ดีของสำนักงานเขตพญาไทที่มีการเผยแพร่ QR code ให้ประชาชนในเขตสามารถสแกนตรวจสอบสิทธิ์และสถานที่ต้องไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้อย่างสะดวกและรวดเร็วเพื่อไปปรับใช้กับเขตอื่นๆด้วย
15: ท่านก็เพิ่ม QR code ไปเฉพาะของเขตพญาไทที่มีในเรื่องการเปลี่ยนแปลงที่เลือกตั้งจำนวน32หน่วยเนี่ยประชาชนสามารถเช็คได้ด้วยว่าไอ้ที่เลือกตั้งที่เขาเปลี่ยนไปเนี่ยมันอยู่ตรงบริเวณไหนแล้วก็อยู่ที่ใหม่อยู่ตรงไหน
13: ในระยะเวลาที่เหลืออีกประมาณ9วันก่อนจัดการเลือกตั้งครั้งนี้เชื่อมั่นว่ากรุงเทพมหานครจะมีการประชาสัมพันธ์เน้นย้ำสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่องและเข้มข้นยิ่งขึ้นเพื่อให้ประชาชนตื่นตัวในการไปใช้สิทธิ์ในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้เพราะการเลือกผู้แทนของประชาชนกรุงเทพมหานคร1วาระหรือ4ปีต่อจากนี้จะนำไปสู่การกำหนดนโยบายหรือแนวทางพัฒนาเมืองไปอีกระยะใหญ่ซึ่งผลจะออกมาเป็นอย่างไรย่อมอยู่ที่ประชาชนกรุงเทพมหานครเป็นผู้กำหนดผ่านการลงคะแนนในครั้งนี้ ปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
9: ปิดท้ายที่กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมขับเคลื่อนนโยบายเชิงรุกและเร่งรัดแผนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติเพื่อรับมือผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญติดตามได้จากรายงานค่ะ
16: จากข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยาแม้ปัจจุบันสภาวะแปรปรวนของกระแสน้ำและชั้นบรรยากาศหรือเอ็นโซจะอยู่ในสถานะเป็นกลางแต่ช่วงครึ่งหลังของปีนี้มีสัญญาณชัดเจนว่าประเทศไทยเริ่มเข้าสู่ปรากฏการณ์เอลนีโญจะส่งผลให้ปริมาณฝนโดยรวมน้อยกว่าปกติและอาจเกิดภาวะฝนทิ้งช่วงขณะที่อุณหภูมิเฉลี่ยจะสูงขึ้นกว่าปกติประมาณ 1.3 ถึง 2.2 องศาเซลเซียสโดยเดือนพฤศจิกายน2569ถึงมกราคม2570คาดว่าสภาวะเอลนีโญจะมีความรุนแรงมากที่สุดและแนวโน้มดังกล่าวสอดคล้องกับผลการประเมินจากแบบจำลองพยากรณ์ของศูนย์พยากรณ์อากาศระยะกลางแห่งยุโรประบุมีโอกาสสูงมากที่โลกจะเข้าสู่สภาวะเอลนีโญช่วงเดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคมพร้อมคาดการณ์ว่าปรากฏการณ์เอลนีโญนี้จะคงอยู่ต่อเนื่องตลอดช่วงที่เหลือของปีนี้ต่อเนื่องถึงช่วงต้นปี2570สอดคล้องกับข้อมูลจากแบบจำลองการคาดการณ์ภูมิอากาศระยะยาวของกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมพบปริมาณฝนของประเทศไทยตั้งแต่เดือนพฤษภาคม2569ถึง2571มีแนวโน้มลดลงสำหรับความเสี่ยงและผลกระทบจากปรากฏการณ์ดังกล่าวทั้งการขาดแคลนน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคของประชาชนและภาคส่วนต่างๆคือภาคการเกษตรภาคอุตสาหกรรมภาคการท่องเที่ยวและบริการและภาคเมืองซึ่งผลกระทบจากความแห้งแล้งจะเป็นตัวเร่งโอกาสของการเกิดไฟป่าที่มีความรุนแรงมากขึ้นอุณหภูมิที่สูงขึ้นมีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางผู้ที่ทำงานกลางแจ้งและผลกระทบต่อการเกิดปะการังฟอกขาวที่ผ่านมานายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้มอบหมายให้กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมขับเคลื่อนนโยบายเชิงรุกและเร่งรัดแผนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติเพื่อลดความสูญเสียและความเสียหายและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้ประเทศรวมทั้งให้หน่วยงานในสังกัดดำเนินการรับมือกับความท้าทายดังกล่าวประกอบด้วยการรับมือภัยแล้งและภาวะฝนทิ้งช่วงการรับมือฝุ่นควันและไฟป่าตั้งเป้าลดพื้นที่เผาไหม้ในป่าอย่างจริงจังจัดเตรียมเฮลิคอปเตอร์ติดตั้งอุปกรณ์ตักน้ำพร้อมขึ้นบินดับไฟป่าทางอากาศทันทีเมื่อเกิดเหตุการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเตรียมบังคับใช้กฎหมายคุมการท่องเที่ยวทางทะเลหลังสถานการณ์ทะเลไทยเข้าสู่ภาวะเสี่ยงวิกฤตจากผลกระทบสภาพภูมิอากาศการเสริมความแข็งแรงให้ปะการังและหญ้าทะเลสามารถฟื้นตัวได้เองการจัดทำแผนที่ความเสี่ยงการกัดเซาะชายฝั่งการพัฒนาศูนย์ข้อมูลด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะเป็นแพลตฟอร์มกลางที่เผยแพร่ข้อมูลด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศทั้งข้อมูลการลดก๊าซเรือนกระจกข้อมูลความเสี่ยงและการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศข้อมูลการคาดการณ์ภูมิอากาศในระยะยาว
17: ต้องยอมรับว่าเราต้องมีการตื่นรู้ตื่นตัวแล้วก็มีการวางแผนการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอาจจะมีผลกระทบกับกาลังความร้อนของน้ำทะเลหรือการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศทำให้มีปัญหากับทางพื้นผิวทะเลได้หรือชายหาดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตถ้าเราไม่ช่วยกันตื่นตัวในเรื่องของโลกร้อนการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนั้นอะไรจะเกิดขึ้นมากบ้างนะครับผมต้องยอมรับว่าหลายๆอย่างสังเกตจากการเกิดน้ำท่วมพื้นที่ไม่เคยท่วมก็ท่วมเป็นการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศซึ่งเราไม่สามารถที่จะคำนวณได้แม่นยำในอดีตที่ผ่านมา
16: ส่วนข้อเสนอแนะเชิงนโยบายรับมือกับปรากฏการณ์เอลนีโญใน6สาขาความเสี่ยงภายใต้แผนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติประกอบด้วยการจัดการทรัพยากรน้ำเกษตรและความมั่นคงทางอาหารการท่องเที่ยวที่ยืดหยุ่นสาธารณสุขการจัดการทรัพยากรธรรมชาติการตั้งถิ่นฐานและความมั่นคงของมนุษย์พร้อมพัฒนาระบบเตือนภัยล่วงหน้าแบบหลายภัยเพื่อลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนปิยาพันยังเทียนรายงาน
18: ตำแหน่งหน้าที่คือความรับผิดชอบไม่ใช่สิทธิพิเศษและไม่ใช่เครื่องมือเอื้อประโยชน์ให้ใคร
19: สวัสดีครับผมรองศาสตราจารย์พันตำรวจโทดร.กฤษณพงษ์ภูตระกูลนักอาชีววิทยาครับงานที่มุ่งไปเพื่อประโยชน์สาธารณะตรงนี้จะมีความสำคัญมากๆที่ว่าคนที่มีตำแหน่งหน้าที่ต้องทำไปเพื่อประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลักไม่ใช่เป็นผลประโยชน์ทับซ้อนหรือการขัดแย้งผลประโยชน์ถ้ามีอำนาจหน้าที่
20: แล้วไปเชื่อในทางที่เอื้อประโยชน์ต่อพรรคพวกพวกพ้องแน่นอนส่งผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้การหัวประมูลเนี่ยจริงแล้วหน่วยงานภาครัฐหลายที่นะครับทำให้มีความโปร่งใสมากขึ้นก็ไปดูตรงนี้ว่าทำไมยังมีช่องโหว่ช่องว่างให้คนคนหนึ่งหรือบริษัทหนึ่งเนี่ยสามารถจะรับการประมูลว่าจ้างงานได้โดยง่ายเป็นสันทัดโครงการ
18: ตำแหน่งมีไว้เพื่อทำงานเพื่อสาธารณะไม่ใช่เพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวของใครคนหนึ่งส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช
21: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: เนื่องในมงคลสมัยฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569เชิญร่วมสดับอัมพโรวาทพระคติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
22: ปัญหาชีวิตของผู้คนในสังคมปัจจุบันจำนวนไม่น้อยมีมูลเหตุจากความมักง่ายใคร่ได้ในทางลัดปรารถนาจะประสบผลสำเร็จโดยเร็วทั้งที่ไม่ประกอบความภาคเพียรในกิจอันสุจริตมักท้อถอยเพิกถอนตนออกจากการศึกษาหรือภารกิจการงานอันดีเพราะไม่มีความเพียรเป็นเครื่องเหนี่ยวรั้งตนให้อดทนสู้จนบรรลุสำฤทธิ์ผลท้ายที่สุดจึงเป็นคนหลักลอยไม่จริงจังกับกิจการใดเป็นหลักฐานได้นานจนอาจหลงพลาดไปสู่ทางผิดทั้งในระดับศีลธรรมและระดับกฎหมายบ้านเมืองบุคคลจึงควรฝึกหัดตนให้ถึงพร้อมด้วยความเพียรชอบเพื่อให้ได้ชื่อว่าเป็นบัณฑิตผู้ฉลาดทั้งคดีโลกและคดีธรรมสามารถประคับประคองตนให้สำเร็จผลอันพึงประสงค์ได้ในเบื้องปลายสมกับความรู้และคุณธรรมที่แต่ละคนได้รับการอบรมบ่มเพาะมาแล้วพระคติธรรมประทานแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยประจำปีการศึกษา2561วันที่3ธันวาคม2562

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทย

0: อาเดือไทยมิขอสองพาอามาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอุ้มขึ้นตาโอดาเลือกาสายันดาชอนมาอายออามาเอมิขอเปียเนไทยมิขอกระดูอาคาชอเจอกระดูเงเกเนลาเอมาเอจิชนีอุ้มถ้าเอมิเนนึมาละคุมาเงลชนยาเธอมิเนอาดูมาโยหานาลูอายองเนเกเนยอยบอนมาอีนออายอมาดูอาดูเนกอเยเนอุ้มขึ้นตาโอดาเลอมิเนนึมาเหนื่อยสาวเนวอจ้อยกันยาอาดูมาโยหานาลูอายองนึมาละคุยอจ้อนาลูเนเกเนยอยบอชอเนมางามาอาเขาช่วยเจอโยหานาลู
1: HIV นั่งก็อามอเซาดูฮู้โรคเอดน่าดูงก็สอบสอชอนั่งก็ลาสับผิวคนเนอชอบบันเอวแม่น่าจีเนลเนื้อหอมมันผายเอวดูย่อหูบัตรงจุ่มเนก้าสีชิคนเนอตาบอจารีเนอแม่เนื้อบริการอากาศหอลาสันเนอแม่สีชิคนเอ HIV อามออุน่าชอบชิดัวนั่งก็อามอจามยาอุจาระบิอุตามาเบียเจนีลาสาวแม่ชิจาระคุยที่มาบิโกยาระหอบิอแม่เวลาสตับอักเสบซีมาเอวันโลกมาเอยาระบิอบิจาวแม่สิญญาเจมอนาสปสชติซุ่มซุ่มจำยอสปสชเขตหนึ่งเชียงใหม่นากาจำยองาซุ่มนี่เยงาซุ่มงางาปายอดามอเดนากาตีโกจำยอจำยอนึมานาโกนาลูเดนากาติซุมนิซุมโยกานาลูก็ดูแม่เ
2: ด้ฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีครับพี่น้อง
3: อายุอันนี้เดือขยาวโฆษณาไกเออร์กะกอสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่พปาเนลบีเคฮอมอนาแอออนไลน์ยามเจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเฮอนาอย่าซิมก้อนบีเออร์ดูอย่าล้างแต่ช่วงหางละหาเชื่อกับปัจจการในอดูพ่ออีสันในกามาเล่าเนี่ยกามองขากาไก่กูยาเอออยู่นิ่วโฆษณาบีเกอหมอนยาแหละนึ่งมาอ่อนน่ะนากาไงเหลียวเนี่ยไงชนยังอ่ะอยู่นิ่วนากาเออสมบูรณ์นะคนนี้จำยองอาซุ่มมีสีโกจำยองโกเย่และงาเดใจที่โบนะคนนี้จำยองเวียนี่มีเออโกเย่งา

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนพระราชธิดาผู้ทรงคุณธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเป็นแบบอย่างที่ดีในการประพฤติตนด้วยพระจริยวัตรที่งดงามและเรียบง่ายพระอุปนิสัยอันอ่อนโยนมีพระเมตตาต่อผู้ที่ได้โอกาสและผู้ทุกข์ยากพระองค์เสด็จไปทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ห่างไกลทรงรับฟังปัญหาและทรงหาหนทางที่จะช่วยเหลืออย่างเป็นรูปธรรมทรงเห็นความสำคัญกับการให้โดยไม่หวังผลตอบแทนพระองค์ทรงสอนให้คนไทยรักสามัคคีและมีน้ำใจต่อกันไม่ว่าจะในฐานะใดก็ล้วนมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกันด้วยพระจริยวัตรที่งดงามและเรียบง่ายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเป็นแบบอย่างอันทรงคุณค่าที่จะอยู่ในใจประสบกรณิกรได้น้อมรำลึกถึงพระองค์ผู้ทรงเป็นพระราชธิดาที่ทรงเปี่ยมไปด้วยคุณธรรมอันเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย

กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

อุสพออุทุธรรมะเดเยนี้ยวานาลุเนลอยเยเยเยญญุมสอเวลอเลยเยนี้ยอสอนาลุทอนจือลอยเยนี้มีขยายวานาลุเนพยาทอนจือเมเดเยเยเดอุสอปากะดูลอกาเมียวมุดูลอเลยเยนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3เฮกันเนเดยนี่เนยทอนเจอนะรอเยนนาลีเยลาเนนาลีเวหลังกันนี่เยนเนี่ยรออเดียอาคาเอดอนเนเดยเนี่ยรัฐบาลก็กอมาเอเยนี่เนกาดอนเชอก็กอมาเอรอจะกาเอกาดาเนเนบิชิบิกาเดยเนี่ยเดยนิมสอก็ดูนะขอเนียงงานเนอายุเชื่อเหมือนเนที่ขอรู้ว่าจะทำอะไรเยเนี่ยเดมีในเย็นนี่จะหาหน้ารู้ว่าล้อจะจ้องหน้ารู้ชั้นแท้ในหน้าหาลาหรือว่าหน้าหาดานยาแม่เดเย็นเยเดเธอมาข้อไปในหน้าหาขอนี่หน้าหายาล้อเฟบัวไปในขอนี่หน้าหายาแม่เย็นเยวที่อะไรสื่อแล้วเออในหน้าหาล้อนะขอนี่ยาชิญาพายล้อเย็นเยวมาข้อไปในหน้าหาเออนะเธอก็เอ็มพอไปเดเย็นเยเดและเดือดไทยมีขอละข้อเมียมยาเลยนะเอ็มข้อในเอฟเอ็มและครัวเธออยู่แม่ในเย็นนี้มาข้อน้าล้อ AM พอไปยาหน้าห่างง่ายเย็นเนี่ยล้อ AM ที่พระเอยาสิเชโกกิโลเฮิร์สพอปานแน่หน้าห่างยาแม่เดย์ข้อแน่ใจที่ว่าปานแน่หน้าห่างยาหน้าขอเนี่ยเฟซบุ๊กพอปานแน่เย็นเนี่ยล้อเฟซบุ๊กพอปานก็ดูนะเฟซบุ๊กช่วยแม่นะลอยเนี่ยสวทจุดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิร์สชมยังเขารู้ว่าอย่าบอกอาเดตกับฟิบัวไปเลยเนี่ยรอเย็นเยี่ยวถ้าก็ชอบโป้และจะแม่เย็นยาเราถ้าก็เลยเนี่ยชมยังหุ่มม้อนะรอชาแทมาเดล่าชอบกดติดตามและคู่งานเทเย็นยาหรอเธอรู้ถือฐานะขอนี่รอเลยเย็นนี้อย่านอนนาหลูเฮก้าง่ายเย็นนี้และทนจุระเงะอายุมีดอรอเย็นนี้และทนจุระเงะละเนี่ยน่าหันยาแม่เดียวยำนาหลูเดเย็นเยี่ยวน่ารอเลยเย็นนี้เธอเนี่ยร้อนจะนอนปลาขวานี่นะฮะหมอเมียเลยนะฮะมาดังเลยก็ก็ชิญาหมอเนี่ยเลยและนะเฟบัวปานะจะนอนปลาขวานี่นะฮะขวานี่เดียเนี่ยเดียเธอเนี่ยอันน่ะขวานี่บุญทันในบิดาล้ออุศนะอุศอายามอุจีนะอุจีอายามและบุญทันในบิดามาเย็นเนี่ยล้อไม่เนี่ยนะฮะยามแม่เย็นเนี่ยล้อนิมศนะเย็นเนี่ยเธอกายเย็นนี่นะทนจุลังเงล้ออุศต่อช้าลอยเย็นเนี่ยเธอแต่อาเดือไทยมีของสัมภาระอาบูอายิกามวยตาอดาเลอกาล้อนเหนือเกอกาดูตัวชาเดและทิบยุมพอเนี่ยบินาหาได้เดยเนื้อเดเธอกาชมยอตัวชาเธอมวยกาดูนักขอนี่แต่เจ้าฟ้าพานิรันและบทฐานในจังหวะเทเยเนื้อหรอตัวชาก็เฮิบยุมนักขอนี่เธอกาวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์และขั้วปานเนี่ยจังโดเลียตัวช่างอ่ะรอทุกการเนื้อเกิดกาดูเดแรงอาเทียเนี่ยที่มีในนิมสอดกาอัดดัมเบลยุ่งรอเย่เนี่ยพอเนี่ยบินาหาดามาเดเย่เนี่ยเดไม่หัวปากาดูขอนเนี่ยตัวเชื่อยุ่งยานาหาดาดูเย่เนี่ยรอยุ่งหอยยำละค่อยนะขอนเนี่ยทุกการเนื้อเกิดไอยำละค่อยยาลูมีแน่เดียเนี่ยเดี๋ยวไม่หัวปลาขอดในพันในปีนะฮะดามะเยี่ยเนี่ยแห่อายามไอ้ตื่นง่ายเนี่ยยุ่มนาฬิกาลาตานีเชฟเพอเบียงล่าง่ายเราที่มีในเฮก้าเราอดีอาคาอันเนาะจักรไอ้กาดานแน่เนาะอาคาโนก็กอดจักรได้เนี่ยมาเดียยุ่มสองเฮก้าไอ้เยี่ยนี่นะทอนเจอร์อดีอาคาอันเนาะโหที่นอนฉลังอ่ะเดียเนี่ยเดียบาลาเฮสีนะขอดเนี่ยโกสีอโคน้ำมังที่โคง่าเดเยเนียวไทยอันนั้นอินาวันสุกรออันนั้นอันเชื่อว่าบาลาสินามิถุนายนอโคน่านิพังไงยะโกเชื่อว่าเดเยเนียเดเฮออินาโคตละโตละไอ้ยินเนทันเจออันนั้นเดเยเนียวแล้วก็งานเนก็กอลเอ็มถ้าไม่จะก้าเอกาดันมีนัยรอเยเนียวตัดชัดที่บิ้มแล้วพนะหาดาเนี่ยเดียเนี่ยเดียเออกาตัวชาชมยังเออกาเออยุ่มนะมีขั้วตาและงาเทียเนี่ยเรามีฉากขั้วตาเดลุเงะและชาตัวชาแม่เดียเออยุ่มที่ขอรวยนะหาดามา

Hana khoni to cha lo ye nya phone bina hada jai tibium de ye ni yo ana lu we a jana ha byo du ye ni yo de ga jana pala ana na hala ye ni yo ana lu we u du thama lo ye ni yo facebook pa ne na ha ma e ma kho pa ne na ha ma e lo le ye ni nga ne a yo che mu ne ti kho lo do ma de ye ni yo de tu mi na ye ni ye lo na hàng nhà mẹ gì nhà lo hồi gần này na lo gì nhiều ngày này các con làm thợ giờ cả đàn nhà má gì nhà in là ăn nó chơi nghe nó cứ la mẹ để gì nhà để bà la cổ chỉ là gì nhỉ in là ác sát sai nó ngã gì nhà thực ra gì nhỉ giờ là nghe bà sự việc căn hàng rát là khu ở thời gia ở đờ lo gì nhà nó tham ba bà này mi giá phê họ này ít chủ phê thợ bị cho bà mỏ mi à lê là lo gì nhiều na thực ra chỉ là nghe lo chúng em mới được order là ngay thời gian nhà lo in ác sát yêu nó ngay thời gian nhà để chúng em bị đó ăn nhà lo lấy gì nhỉ yoga na lu lo bắt được cái hàng ra lấy của thời gian đó là tham gia ba mi giá phải ít chỗ phải tiếp tục để cho ba lấy mang ngay thời gian nhà để thực ra bắt được cái hàng ra lấy của thời gian ngay là lấy lo nhiều thời này chúng em nhà đó ông bố in ngay gì nhà thực ra cà phê pha hoa ba này mà กับป้าหอปานี่ยมาเอเดียเนียเดย์ชุดแม่ดอนก็ดูนะนัวขอเนี่ยออนไลน์ออกไปขอเนี่ยดอนยามแม่เนี่ยล้อเธอเดือดเกลอปานี่ยุ่มเละเอียกการไฟฟ้าส่งภูมิภาคแล้วเนี่ยการไฟฟ้านครหลวงแล้วคู่เธอยังไงเนี่ยล้อการไฟฟ้าส่งภูมิภาคก็น่ามีแม่นี่นะฮิบัตต้องตาวปาเดโลและงานเนี่ยการไฟฟ้านครหลวงนะก็เหมือนละคุยจ่อเดโลแล้วล้ออีจูก็ดูขอเนี่ยเงินแม่เดียเนียเดย์เดี๋ยวนะเจ้าหลังเนี่ยเราชุดแม่ดอกอ่อนเนี่ยเรารัฐบาลไปในชอบากายาลุแม่เนี่ยเราไอ้คนนี้เนื้อเกเนี่ยเดี๋ยวนะชุดแม่มาดอกอ่อนเนี่ยยุ่งห้องมาชิญญาเนี่ยเราตัวกลางเนี่ยเอ๊ะก้าวยาไกสิเลยแล้วนะคนเนี่ยเราเลยนี่ชุดแม่ดอกอินยาแม่เดียเนี่ยเดี๋ยวส่งอะไรตัวกลางเอ็นเนอร์ล้วนเราเนี่ยรัฐบาลไปชอบากาดูนะเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวมีจ้าเพื่อสมญาเชิงอาบมาเจออินียุ่งเดือชาวบ้านเนี่ยมาเจอมีจะเพื่อมาบิจินี่ล้อเย่เนี่ยวอีจูเพื่อขอนิเงอเย่เนี่ยอีจูเพื่อขอนิทียาบะมาเจออินี่อยู่เมื่อเดือนนะแล้วถ้าบอกป้าอีจูเพื่อมาบิโดเนียชาวบ้านเนี่ยมาเจอเดเย่เนี่ยวเดถึงมีเนี่ยล้อเย่เนี่ยวคือแล้วถ้าบอกป้าในชาวบ้านเนี่ยล้อถึงกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและขั้วเถิดยาเดอเดเย่เนี่ยวไอ้ขอนี่สมญาเชิงงาบ้านเนี่ยต่อป้ายุ่มดาวล้อนะยาโยฮายาขอนเจียเดเย่เนี่ยวเดสมญาเชโกเชสินีเชสมเชสมยะงายะเราต่อลุล้อแล้วทำมาปามาชมบันเนี่ยเดทิบาเตเจียขอนีล้อเลยเย็นนี้เธออยู่อาแต่ยาโนเจียเย็นเยี่ยมมีจ่าเพื่ออิจูเพื่อขอนีเงอเราเทียบมาเจียก็ชมบันเนี่ยไม่ได้เทียตาติบาเนี่ยเราต่อปาก็ดูนะเทียติบาลุโยฮายาโนเจียเดเย็นเนี่ยขอนเจียเดถึงมีเนี่ยล้อเย็นเยี่ยมยุ่มเกิดขอนเนี่ยฮู้ล้อชมบันยังไงสิแล้วเราเลยนี่จะกับเอกาได้เลยน่าเย็นนี้รัฐบาลประทิพย์พระบิดเนี่ยบีอยู่เมื่อเดือนเราเลยเย็นนี้ช่วงสัปดาห์บาร์ล้อช่วงสัปดาห์บาร์แล้วพี่เมียล้อเดือนนี้ทุ่ยพอปากเลยล้อเย็นเนี่ยแต่ก็ช่วงสัปดาห์บาร์แล้วมาบีอยู่เมื่อเนี้ยแล้วทุ่ยเอ็มเป็นไงเย็นเนี้ยขอเนี่ยเงี้ยละเนี่ยเย็นเนี้ยล้อเธอไอ้เจ้าละเงี้ยหัวดอยุ่มดาหลังมีเนี่ยล้อเย็นนี้เดียร์ขาอยู่เอาไว้ช่วงยาพายแล้วหดดอแต่ยุ่มหลังมาในนี่โครงการผมจะหลานนะเนาะขอมีนหนอเดือนเนี่ยมติเอ็มเอเนี่ยเราก็ดอมาปีอยู่หมอนี่ดีแล้วเราเลยนี่เธอรัฐบาลไปเนี่ยชาวบ้านแนวเหรอแล้วเราเนี่ยเธอก็ชาวยองเจนในบิบูเอ๋ก็ดูเดลจันโดเลียวมีเนี่ยเราเธอดอมาปีอยู่หมอนี่แล้วเราเธอมีเนี่ยเราถ่ายภาพไปเนี่ยเราเนี่ยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเตอไอดามาเนี่ยดีเธอมีเนี่ยเราที่พ่อบามาอยู่มือเดินนะขอนี่เห็นนะอันนั้นช่วยเกล้าล้อเหวินเช่นนั้นยังไงสิอันนั้นสมเช่นกันนั่นก็เนี่ยอายุสี่อายุล้อเหวี่ยงอยู่มือเกิดดูเดแล้วเราเลยยืนทำมีแน่ล้อเธอก็มีอันดูของการอันเลือดเธอก็เยอะเนื้ออยู่ยามไม่ได้ลุ่ยเจจ้าดอเจเดียเนื้อเดเฮ้ยสิจีน่าเหรอแสดงมาอยู่มือเดินนะขอนี่อยู่หัวเบอร์น่า

ยังละใจมีหัวปลาเสียที่พระบาทและพระดอกอ้อนเลนเนี่ยลอยยอเสียยอหัวลอยบลายยอเสียนั่งอยู่มีงานไม่ดีไอ้ขอนี่เย็นเยี่ยวไอ้เธอกาบาทสวัสดิการแห่งรัฐและไอ้เกิงเนี่ยลอยเย็นเยี่ยวยุ่มรัฐบาลปลากระดูนะลอยเลยเย็นเยี่ยวเย็นเยี่ยวชมเมื่อบิดอ้ออย่ามาคุยจะหลุดไม่ดีเย็นเยี่ยวดียอเอเดอร์มาเอลอยยอเสือกันเจ้าละไงที่จ้อยมายากเกอร์ฮอลเดอร์มาเอลอยเลยเย็นเยี่ยวชมเมื่อบิดอ้อเดเย็นเยี่ยวดีหัวหน้าขวานี่อันนั้นยี่เช็ดตีเกินนี่เลยอย่าจ้อนาลุเอเนลาลุเอลอยเย็นเยี่ยวอีนุ่มก็ขอเนี่ยแล้วเลยเย็นนี้เธอชมยามาดองอ้อเลยเจียเดือขอนี่จ้องอาชีเจียอย่าเอเดือเดียเย็นน่าอย่าสุดเดือก็ยานยาพายกันเลยชมยามาดองอ้อเลยเดือขอเนี่ยจ้องอาชีเจียเดียเย็นเยี่ยวเดียถึงมีแต่เขาเข้ามาชมยามาดองอีหลอดเดียเย็นเยี่ยวเธอก็ในแอปพลิเคชันเราปันในขอนี่ชมยามาดองอ้อเนี่ยเราในการยาเดือนาเดียเว็บไซต์เราปันในขอนี่ดองอ้อเนี่ยเรามาเงินหน้าขอนี่ตู้เอทีเอ็มห้องเนี่ยเราเย็นเยี่ยวเธอก็ธนาคารไปในอินเนอร์คอร์เนียย้อนยังไงอยู่ฮะจุลจันทร์ออกเลยและเราเลยเย็นนี้อินุ่มย้อนเดอร์คอร์เนียเราเย็นเนี่ยเวสเซอร์จอนี่จงอาศิเจแต่ก็ช่วยมาดองอ้อนเลยเราเลยเย็นนี้น่าโยสุดเดอร์กลุ่มตกหล่นและขั้วเดอร์นานัวเราเย็นเนี่ยถึงกับการหมู่บ้านหอป่าเราเลยนี้บ่อจ้าเนี่ยประชาคมจ้าเนี่ยช่วยดองอ้อนเลยง่ายเด็ดถึงกับรัฐบาลหอป่าเราเย็นเนี่ยอินุ่มถึงกับเนี่ยชาวการยินยันและขั้วเธอล้อและถ้าว่าปากก็ก็สิ่งใหม่เดชมีอะไรงาเดแล้วมาเออเธอเราชมีมาเออเธอเราเนื้อสิเมื่ออาเจเนียจงอาศิเจเดเย่เนื้อเดทีมีเนี่ยเขาเข้ามาอย่างจังงานเนี่ยเย่นี้อยากชมีอะไรงาโลมาอะไรงาสิโลเลชอเชียเย่เนี่ยถึงกับเว็บไซต์เราเย่เนี่ยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและคู่กันเลยอันเนี่ยชอเชียเนี่ยแม่เย่เนี่ยเราชอเชียเนี่ยเฮ้ยนะเราเย่เนี่ยชมีอะไรงาเดแล้วยศปูยางงาและไอ้เอ็มังงาเดไอ้คนในชมยาก็เลยเกิดงาและโดนล่าแต่งงาในเย็นนี้ชมยาล่อเธอยศปูยางงาเดมายางงาเดและโดนเลี้ยวเธอนะคนในฮิบาแห่เย็นเนี่ยอันนั้นเชื่อสิบาลาคนน่าเชื่อเล่าเสียงบาลาสีเสียงงาในเย็นนี้เธอไม่แน่ล่อเย็นนี้ยกหานาลูเธอก็ชมยาดอกเธอล่าเลยเย็นนี้ยาวมายาวนะอันนั้นเชื่อสิบาลาสิเสียงยาดองอ่ะเดียวเอเดมเอโยสุดเดมเอโดโตลุเพื่อนนะสิลาเมเดียเนียเดนะเราเย็นเนียวสิลาเนชุ่มันโดลาเดนะเราโยเอเดโยสุปัวยางอ่ะเจเนนะขณะที่กับบาลาที่เสียงที่พับบายาเธอบาลาเยเสียงเนวเสียงก็เนบาลาที่ที่พาเลอโยที่ลอยยาเมเดียเนียเดไอขณะเราอันนั้นเชื่อสิอันนั้นเชื่อสิ่งนั้นดูแลเนี่ยรอเธอจะรักเงียบห่อคนเหรอก็ยศปอมายางาเดลกับข่ายเดินนะก็บาลานิชิเจล่าเพื่อนะที่พับบามายาเกิดงาเดียเนื้อเดนะบาลายศินอรุชอบบาลาเพื่อมาพายางาเทียเนี่ยรอที่พับแต่มาเงื่อรอบาลาที่เสียสุญญาบายาเพื่อขอเนี่ยมาพายาเดียเนื้อเดเธอโครงการปอมาพายาแม่เดลดูแลมีแน่รอยเนี่ยไอ้ขอนี่เราเลยเนื้อเทียนะแล้วง่ามามาเนี่ยสามีอะไรยาหมอเมียอะไรแล้วนะเราเนื้อเธอการชอการผ่อนผันแล้วคู่เธออย่างไรแต่การยื่นอุทธรณ์แล้วคู่เธอเราเลยเย็นนี้ทิปโป้ชมเมียพับเบี้ยอ้อดองอ้อเล่งงานมันไม่ในสมัยขอในเฮปัวชมเมียดองแต่มันเงื่อนอายุร้อยสันเลยและเธอก็มือพายาจะพันแต่งงานเดียเนื้อเดียเดียมาเจ๊งอายุมาดูร่างเงาเราเนื้อแห่น้อเราสุดาพัดดาวที่เสียบพัดดาวยังไงเลยแล้วเราจะที่เสียบพัดดาวเธอจะนะคนเดียวแล้วถ้ามาปั๊มมาบีชอบมาชอบบ้านเนี่ยเดี๋ยวสิปุ่มมาบีอากาศเดียเนี่ยเด้งนะถ้าบ้านอย่างนี้เธออายุสาเลกึ่งอายุพัดดาวเลยแล้วเราเนี่ยยานยานะยาวมายานะมายาและที่โป้พระจารุเลียเสียเนี่ยแล้วเธอก็อันนั้นช่วยบาลาวิสิยาจารุเลียเดียเธอก็อดีมาเราอดัมเบปุ่มมายังอะไรและที่โป้ภาษาโป้เฮ้ยเราเนี่ยยานยามายานะคนนี้อันนั้นช่วยบาลาวิสิยาวันละมาสิลาเทียเนียวไอคนนี้ยศเดินะเราเนียวยศเดินอดัมเบงเงโป้เชื่อสิงานในจารุเลียเนี่ยน้อเราช่วยเสียอันเจนี้บาสบริการแห่งร้านและคู่เธอยศป่วยอยู่ง่ายเดียและโดนไล่นะบาลาเยสินอดัมเบลดังมาเจ็บอยู่ยามาเจียเนียวเธอมีเนี่ยเราเลยเย็นนี้เฮน้าขอนี่เหรอยอเตียยอแล้วเย็นเย็นยุ่ยยุ่ยจะได้กระดุงนะแล้วจะกัดอากาศแต่ไหนเลย
เฉยง่ายเนี่ยรู้แล้วยังอันนั้นเชื่อสิ่งนั้นดูเลยนะเชื่อสิ่งเนี่ยเราต่อปะชิมยังกะขาดเดอที่ปูพระจันทร์ยังงะลอยลอยเลยอย่างนี้ไอ้ขวัญเนี่ยเชื่อสิ่งนั้นดูเลยเดอนะเบอร์ยังงะเดียวสืบปูอะไรนะฮะบาลายเสียเนี่ยต่อไปอยู่ได้เนี่ยนาเถกะเลยเนี่ยจับปูแอปปูเดอเราที่ปูพระแอปปูเลี้ยวเราอยากหมอเนี่ยมันไม่สามารถเดินละให้เดินนะเราอันนั้นเชื่อเงินเนาะสิล้านเนี่ยอันนั้นตีบาลายเสียอันต่อไปได้บิยมจะได้ได้ยามาเดแล้วทุเรียนงาเถียเนี่ยเราจะไม่ได้เหรอนะขอนี่เถอะเนี่ยไอ้เนี่ยเราก็เหรอก็เหรอจะกะเอกะดังนั้นในบิสบิกาเลเดียเนี่ยเดียขณะอัตมาเป้าอย่างพวกเราคุยเหรอไอ้เนี่ยทนเจอเนี่ยจะกะเอกะดังนั้นในบิสบิกาเดียเนี่ยเหรอกันเอาเนี่ยเราเนี่ยต้องใช้ที่บิ้มเล่พนักหาดมา

0: Tanaka ni to charge it bium taga ye near pon binahada lolle ye ni yohana luwe yana habio do de ye near de ga jono pala on and hala ye ni yohana luwe udo tama ye near lama ka panena hama air Facebook panena hama air lolle ye ning an air ayo chermine to call luwe jodama ye near law ga da cha phone bi na ha da nge lo le ye nye ye nye te ga facebook pa na ha lu ne lo ho lu ga lo sticker bi an la ga kho ni nga ho ho jo lu ma de ye nye de gla hu ma lo jo ga na lu nge lo le ye ni te mi ne lo facebook pa na ha lu na kho ni a lo ye nye ye ni ga ko lai ko che e te jo ne nya me de ye nye de ho ga ne na ga ko le m tha pa ja ga Ega, dana ma ye nya ye ni ti yo pa ya ho nge lo le ye ni mi no ne me te ye nya lo te ga sa la america mi kho po pa ho ne lo ye niu te ga ne iran mi kho po pa lo ala cha ne lo te ga je la nge ga ko te lo bi ji ne me ho pa ti kho lo cha da le ma de le mu ne jo da ga nga de ye ni de Ataga in law an chow to call well to gana con Geneva Pratet service lana ku a mi ho lole ye ni sambo to call bo dane law. John da made leo ya monga te ye nya la yo mu gakonga ye nyo law to gany mi con lo to call well a la janyao ne law yo jena lu na nya law ye nyo yo ana luo Your paw, not lower me, yet near Jelang, I do a tie me home, Honia. Echo now, Honia, do my side, yet near the Gaga got to whom. Do loud, ne, lolly, ye, law to gun a chunk cap her moose, lacum, lolly, near about ye loud, now my whom I go, whom your whom I go, law to ye loud to a law upon my inya, and now Honia, my purr. Honia, you do my perdala, yet yum your purr, you do my perdala, men a ye, a honey inum, law ye, near. Ni mi khon yo kha lo le ye ni to ga to po phong ma je de ye nyo de chong thang den lua chong kem her mus la ku to ga to hm lo ye nyo ho ne lo le ye ni ga ne na me ho pa kho ne ya lo to wa ga ko ma pha bi do la ga tu de la kho ne ya sam bo jo lo le ne lo ye nyo ala cha ne to lo chong da le ma la tu lo ka nga the ye nyo de thì mình này lo, giờ đưa máy mượn các con ngà vậy nhà ông già khỏi đó, ba khỏi mượn ta lái nhà lo, ông nhỏ khỏi đây chơi mà phải phải là để vậy nhớ để, thì mình này lo vậy nhớ hay in nó, giờ mượn ngà thì vậy nhà nào mà phải, phải gà khai lên ngà xí để vậy nhớ để, thì này, nào mà đi xe gà đuôi vậy lo vậy nhớ thì ba xuống chơi sao đó, gà khai lên này lo, nào mà kéo xuống họ ba gà đuôi vậy thì ba ngà chơi sao đó lo, phải gà khai lên ngà để vậy nhớ để, thì mình này lo in nó hơi gà Jemma Murla Huena de Yenama di Seo Gadu, Nakonia Sum Chi, about Ni Chesa Daniel. On a de ye near de Nana, my guess or haunt ye bad heart, and Nakonia Sum Chia ba, Uche was a da. Law, now my guess or haunt ye yeast if to Nakonia Sum Chi Ubanga Ching as a dana on a law. Guess or haw Gao hat and I Sum Chi Uba Nga Ching as a dana on a law ye near guess or haw Gounding to Nakonia Sum Chi Uba. Chi ye sadane on a de Ahuba loga kodola je le loy ni netanya na loy nyo tote nama kwani don hama yani loy ni tina te nga bako ba dino che ba jeni lo le da la hai nyum tipo atu atu ga kale nga de ye nyo de timina lo asa sa inya na kwani a taga ga ko madola mina ni ga du lele na ma pe ko muda la nya du le ne tu joma nga kho ni lo le ye ni te mi ne na ma phe kho ni ya na ya la ho lo a cha do le na kho ni nga kho ye ni ja ga e ga da ne ne bi si bi ga ma de ye ni yo mya ga na ma phe ne ye du ma lo a ya ne ka ye nya lo ju ga jo ju mo ti ana ji ga ga lo hu ma ye do na lo ye ju mi ne lo le ye ni te mi ne ja ga e ga da ne ne bi si bi ga le de ye ni de ho ne lo ye ni ja ti ko ko du na ko ne tu ga prakan sang khom pa lo le ye ni prakan sang khom jan tha de lo ye ni ga je ma tra kho ni ye ni ya lo wo mya ma ge lo ye ni tu ga อดีมาเออผู้เฮก็บาลยชินาลูประกันสังคมปาบินเนเนลอเธอก็ยาจีเธอเดทายมีขอดตอลูยมญาเนี่ยเนี่ยแล้วเธอก็ยาลูเธอนะแล้วที่เมื่อเธอก็อยู่ก็ดุมเดเลยอาสู้อ่ะบิเลเนบิยุมเลมอนยาบิบิฮอดดาเลมอนยาเลยอยากชอเชื่ออันนั้นก็ลาเถอะอันนั้นนี่เชื่อสิบาลาวเสียงเราเนี่ยโยกันนั่นลูกชอเชื่อเลยยาเดียเนี่ยเดียประกันทางคมจังถ้าเดอเราเลยเนี่ยเออขอนี่ชมยาจอมเดจอมยาดองงาเนี่ยเราเธอเจริญเงี้ยอันนั้นติเงี้ยเราเนี่ยชมยาบิดองแม่เดียเนี่ยเดียหูบ้าเราเนี่ยอันนั้นเชื่องาบาลาสิเสียงกันนี่อายามบินเอมาเจยเนี่ยเราชมยาบิดองเนี่ยกัดดูนะยเนี่ยที่มีเนี่ยเราค่อยๆมาชมยาดองอีเราเดยเนี่ยเดทกับยามาอายามบินเอลวะและยังเกิดงานเราเนี่ยเนี่ยทกับบาลาสิสิอันนั้นเชงาเนี่ยเราก็นี่ชมยาบิดองอันยาหนาเราเนี่ยหิบะอันนั้นเชบาลาเยสียงเราอยู่หาชมยาอังอาโลมาอังอาโลเล่เราที่พอบิดอเชงามาเจยเนี่ยเราทกับอันนั้นขวานี่ฮิบะอันนั้นนี่เชสิเงินเนาะชมยาอ๋อรู้เออชั่วเช่นอินยางานเนี่ยเย็นนี้รอนั่นชั่วโมงนั้นอินยางก็ดูนะขอเดทกันแอปพลิเคชันรอ SSO Plus และคู่ออกไปในขอนี้ดอกอินยางรอสำนักงานประกันสังคมเว็บไซต์พอไปในขอนี้ดอกอินยางไม่เดียเย็นเดียนั่นเถอะกันชั่วโมงดอกอินยางนะรอเย็นเนี่ยอากาศเหมือนจ้อเนี่ยก็เลยเลยดอกบิดดอกอินเมตุกันหลักคุยรอเลยเนี่ยขอนี้อากาศทูเลยยังมือพามาบอกอันทางงานรอแต่ก็อันนั้นเชื่อบาลาเชื่อบาลาเยสิ่งอะไรนี่สิงหาคมเสียแต่ก็ชมยันโดเรงเงินเราก็ที่ปอบอนถามมาเจียเนี่ยก็ดูอินเนบิชอินยาเชียก็ดูเลยแล้วเราเลยเนี่ยถึงไม่นายเนี่ยมันเงี้ยนี่เราเนี่ยเธอดูเนี่ยบาลาโยชินาลูเราประกาศคนบินเนี่ยถ้าเธอชูอยู่มันก็ก่อสู้บีฮอลเลนบีฮอลเลนได้เหมือนเนี่ยแล้วก็ยานี่ก็ดูเราเนี่ยถ้าก็สำนักงานประกันสังคมออกไปเว็บไซต์หรอออนไลน์ออกไปเนี่ยชมยังก็ข้อมาดองอีเดนกันเนี่ยอุตส่าห์จีแม่หรออายามเธอยาเนี่ยดองยาแม่ยี่ยอันนั้นเชื่องานก็นิ่งอ่ะเดแล้วยากาเอกาโปเนี่ยเนี่ยบิสิบิกาเลเดยี่ยเดหัวหน้าต่อลุล้อนิมสอกาเยี่ยนี่นะทอนเจเนี่ยหรอยากาเอกาดานเนี่ยเนี่ยบิสิบิกาเดยี่ยเนี่ยเฮ้กันเนี่ยนะอายามฮัจเจล่าเฮ้ล้อเลยยี่ยนี่อายเชื่อกาเลบินาหาดาเรามาเดียเนื้อเดียงาเถียหัวเถียกุมพ่อเนื้อบินาหาดาผังงานแล้วเย็นเนื้อนิ้วสวาแล้วมือไอยามโยคะมัจยามินเน่แล้วเลยเย็นนี้เธอมายาเลมทาสิอินุมพ่อเนื้อพ่อเนื้อบินาหาดาเรามาเดียเนื้อเดียก็อายุบุษมาเยือนในเช้าหุ่นพันธ์เนื้อมาเย็นเนื้อแล้วไอยามหัจเจล่าหรือพ่อบินาหาดาเนื้อแล้วไอยามเจียนะขอเนื้อว่าอีมาเดียวนะรู้อยู่หมดจะชอบรู้ละคนจะได้รอเดียเนี่ยเดียังน้อยอยากที่ขอรู้แล้วพัฒน์จุลามาว่าอีมาอุดุธรรมะ
1: จะข้าเชื่ออยู่มาเดียร้อยหลังรู้ดีบะมือเชื่ออยู่มาเดียร้อยมึงโอ้เชื่อยงเดียบมึงมาโอ้เลี้ยชาวบ้านมีอะไรเนี่ยบ้าก็เช่นมันทำโอ้ไว้โอ้เดียเชื่อยงมาเดียร้อยมึงนี่มึงเชื่อยงมา

应该把茶味抓啦，我的侬娘，我把茶味抓啦。

你呀你我看在毛里个命，你爱把财务做啊，小里把忙忙毛。

จะได้หาหนีมืองาเลมาชีเลมาเงยามาโลเอลายาโอเลอีเลเด

好啊，办个小小的忙个，慢来别啦，皮早在那年，从西边拉皮早，慢慢几配要加巧。

少少面啦，这里老爱度娘，俺比面啦，这里三年半年那么，叫啥路？面，俺毛棒，那个麻椒麻米鸡排，忙我家。

0: 哎，从门边到这门，到门要哎，从这边到这门。
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับกรมการศาสนาจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: ประเทศไทยขับเคลื่อนด้วยพลังของคนไทยช็อปไทยช่วยไทยกับโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยร่วมสินค้าคุณภาพจากผู้ประกอบการไทยทั่วประเทศช็อปง่ายผ่าน Thailand Postmart และ Next Gen Commerce พิเศษซื้อขั้นต่ำ200บาทรับส่วนลดทันที100บาทต่อร้านต่อคนพร้อมคูปองส่งฟรีตั้งแต่วันนี้ถึง23มิถุนายน2569ทุกการช็อปคือพลังช่วยผู้ประกอบการไทยและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยไปด้วยกันไทยช่วยไทยโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์
4: พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามิสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายส่งเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: กรมการศาสนาร่วมกับคณะสงฆ์และภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษามุ่งส่งเสริมการเจริญสติภาวนายกระดับประเทศไทยสู่ศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านสมาธิในระดับนานาชาติน
7: ายชัยพลสุขเอี่ยมอธิบดีกรมการศาสนาเปิดเผยว่าเนื่องในสุภสมัยอันเป็นมหามงคลกรมการศาสนาได้ร่วมกับทุกภาคส่วนจัดกิจกรรมถวายพระกุศลอย่างสมพระเกียรติสูงสุดโดยเปิดตัวโครงการวิปัสสนาเพื่อคนทั้งมวลตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงสิงหาคมนี้เพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระสังฆราชและถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิราราชธิดาโดยมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ด้วยการฝึกสมาธิซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมในการนำพลังบวรและมิติทางศาสนาสร้างสุขให้แก่ประชาชนนอกจากนี้ในวันที่26มิถุนายนซึ่งเป็นวันคล้ายวันประสูติในส่วนกลางจะมีการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรในอาคารวัฒนธรรมวิสิตกระทรวงวัฒนธรรมส่วนผู้มีภาคจัดตามสถานที่ที่เหมาะสมจึงขอเชิญชวนประชาชนชาวไทยร่วมกันเจริญจิตภาวนาทำความดีโดยพร้อมเพรียงกันศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
2: จังหวัดพะเยาขับเคลื่อนการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เชิงรุกให้ครบถ้วนเพื่อช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางไม่ให้ตกหล่นจากระบบ
8: นางสาวอนภาโลวีระผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเปิดเผยว่าได้สั่งการให้ทุกอำเภอบูรณาการร่วมกับภาคีเครือข่ายลงพื้นที่เชิงรุกขับเคลื่อนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569โดยตั้งแต่เริ่มเปิดลงทะเบียนถึงล่าสุดสามารถช่วยเหลือผู้ถือบัตรรายเดิมให้ยืนยันสิทธิ์ได้แล้วกว่า 12,891 รายขณะที่กลุ่มเป้าหมายที่ตกหล่นจากฐานข้อมูลเดิมสามารถจัดเก็บและลงทะเบียนได้ครบถ้วนร้อยละ100นอกจากนี้ยังมีประชาชนยื่นความประสงค์ลงทะเบียนเพิ่มเติมอีกกว่า 39,000 รายทั้งนี้จังหวัดพะเยาได้สั่งการให้ทุกอำเภอเร่งจัดประชุมสอบทานความถูกต้องของข้อมูลให้เสร็จสิ้นภายในวันที่21มิถุนายนนี้ก่อนส่งต่อให้กระทรวงการคลังพิจารณาสิทธิ์ตามขั้นตอนเพื่อสร้างโอกาสและยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชนอย่างเท่าเทียมวินัยใจกว้างสวทพะเยารายงาน
2: จังหวัดตรังเร่งรัดลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ่มเป้าหมาย
9: พันจ่าโทอนันต์บุญสำราญรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเปิดเผยความคืบหน้าการเปิดรับลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ว่าจังหวัดตรังมีผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมกว่า 140,000 รายซึ่งจังหวัดได้เร่งประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ให้แล้วเสร็จภายในวันที่21มิถุนายน2569ภายในเวลา 23:00 น.และขอให้ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลให้เรียบร้อยขณะที่กลุ่มตกหล่นกว่า 11,000 รายขณะนี้ดำเนินการแล้วเสร็จกว่าร้อยละ90โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆในพื้นที่ได้เร่งลงพื้นที่และเปิดรับแจ้งข้อมูลจนถึงวันที่21มิถุนายน2569นี้เช่นกันเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ่มเป้าหมายให้ได้รับสิทธิสวัสดิการพื้นฐานของภาครัฐและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโยยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
2: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 10:00 น.ครับ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: อ๋อบูดาจ้า
2: โอ้มิโชเปอร์
1: เมอร์ซุงคา
3: ป๊อกว่า
1: เนาะซง
4: ปูดูทมา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

0: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
1: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนเพื่อสิทธิสตรีสู่เวทีโลกพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
2: เพื่อสิทธิ
1: เนรินทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเป็นที่ประจักษ์ในระดับนานาชาติพระองค์ทรงเป็นทูตสันทวไมตรีของ UN Women ในการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและคุ้มครองสิทธิสตรีทรงเป็นตัวแทนของประเทศไทยในการประชุมระดับโลกหลายครั้งเพื่อนำเสนอแนวคิดและผลงานที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรีพระองค์ทรงผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายและนโยบายที่ส่งเสริมให้ผู้หญิงทั่วโลกมีโอกาสในการพัฒนาตนเองอย่างเท่าเทียมทรงเน้นย้ำถึงความสำคัญของการศึกษาการเข้าถึงอาชีพและการได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายโดยทรงนำเสนอโมเดลของโครงการกำลังใจในประเทศไทยเป็นตัวอย่างของความสำเร็จในการฟื้นฟูผู้ต้องขังหญิงการทรงงานของพระองค์เป็นที่ยอมรับและชื่นชมจากนานาประเทศสร้างชื่อเสียงและเกียรติภูมิให้แก่ประเทศไทยทรงเป็นแบบอย่างให้กับผู้นำสตรีทั่วโลกในการใช้พลังแห่งความเมตตาและปัญญาในการสร้างสรรค์สังคมที่ดีงามและเป็นธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเป็นทูตแห่งความเสมอภาคและสิทธิสตรีขอพระเกียรติยศของพระองค์สถิตอยู่ในใจของประสบกรณิกรไทยตลอด

0: ลองป่ะกลิ่นหอมเหมือนขนมหวานที่สำคัญไม่เหม็นเอาเปล่า
1: หยุดเลยนะแกรู้ป่ะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีก
0: จริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วย
1: โอ๊ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบและเสียสุขภาพหมดอย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
2: ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
3: มั่งมั่งเลี้ยวเอาเก่งเจ้าก
4: ็ดอปูแบบปากยอโพนึ่งเนบาสะสู้อ่อนเมื่ออ่อนเลิฟวิทยุกันลือหล่อก็จะแตะเวกีแม่ต่ตอนยาอีบอบบาเน่บาคักเล่นตัดพี่ตามมาตัดพี่ออมมาออจดแต่กว่าก็ได้และสนใจโฆษณาเนื้ออดจัดสิกว่าสวทเชียงใหม่เบอร์โทรศัพท์053-276-068เมตเมบะ092-246-8579เซทอบโบลอ

0: แทอีวิทยุกลือหลอกก็จะแตะเวกีแม่ตะกะทนลีกะจานยุ้ยชื่อคือกิโลเฮิรต
1: ตาเชอกะตอบเปิบว่ากะหลือปว่ากะยอกหลอก
0: ตืออีสู้อแม่ญาเปิกะเฮลอนั้นและตาสูมือซ้ำมือตากะเจาะตาละเก็บดูแก่โผล่และติเลื่อนนก
1: ออัตโตโคเนและกะนาหลอเจอบาค่าคือตาสูมือซ้ำมือสก้อเนาะ

โอมิโชเปอร์นาโอมิโชเปอร์ดอปเปอร์แหวมือราพาตีพื้พีโรมอสเกาะปราโดกนาตาโพปะกว่าดอตาโพปรากันลือปรากันยอก็กันเนาะเฮตุกอลาจับเฮลตลอตัดและสวทเชียงใหม่วิทยุกันลือหลอกก็จะเตะเวกีแม่แต่ตอนใหญ่อีเนาะสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์ตุกอลาซาดยาดีเจเสมอจอซาปิเสมอเฉลิมสิริวงชัยแต่ตัวก่อนดับเบิลแวร์ซิสโซโดล่ะโลบาคิดงนาตาสุมือสามมือตาสวิสซาเชอร์ตัวโดดตัวโจลซาดยาเซ0532760007วะแจเซคีนุ้ยคือวะวะนุ้ยเนตาการเลกว่าดอกาดิสโซเลออนไลน์อัปูเดอร์เนตัวโดดตัวโจยาเซเจเนาะเกวลาตาเกตโตกดไลค์กดแชร์เฮกิเฮบาลอซะตาเดนิยาอีบาดมือเนาะบาดมือคอจูชาบาดมือเลมาชาคอนลีเดอร์มาชาคอนีเนเคอาเควเลตาโคดิโซเลอูบิโอซาเดอร์มาจากเดือก็ลือกทานเดือดิโซเมประกอบสู่ชาหมอมาจากโตระได้พี่เลมาเป๋ดิเจเนาะเดอร์แล้วชนเลตาก็จอบบาคาคือเลประกอบดาบัตรประชารัฐอารีเราเจเนาะบัตรประชารัฐตาเดนิยาอีวันที่19ดับเบิลแวร์เนาะดิเนียโคเนียแกมือนิมือซอลาก็เตอร์เดนิโอเลตากาเลตเนชุลอดิมีชุลอดิสาบาดิซอลเลอร์เกิดขึ้นเนโลเจเกิดขึ้นเนหลีดิซอลเลอร์บัตรประชารัฐก็เนซัวเมื่อซัวเมญาปานีเนาะอีกคันเนวันที่19มิถุนายนตัดนิยายแก้มือนิมือซอลาก็เตอร์เนาะเนอและเรื่องดิตากาเลตเนและชุลอมีชุลอสาดิบาตากาเลอัพวัลลิตมาเนเดียบาเดอและเรื่องดิเนาะชุลอมีชุลอสาตัดนิยายอีธนาคารกรุงไทยเมเกเนาะธนาคารทกสเมเกเนาะมีแต่เมบาธนาคารออมสินเมเกเนาะธนาคารอิสลามเมเกมีแต่เมบาเลอร์โทรศัพท์มือถือปูนมาเลยแอปพลิเคชันดิโซเลอร์ไทยดีเดเซเจเนาะเลอร์กรุงไทยเน็กอัตตาเนโอเจเนาะเป๋าตังเนียโอเจเอาไว้ดักก็จะหรอเนาะเดอมีแต่เมียเลเว็บไซต์ปูโอดาเจบาก็คือเลยไปลงทะเบียนดิโซเลอร์บัตรประชารัฐเนาะสายอุบาดอยู่สายอุตาเลปื้อพอแวพอบาตะกากาเมนมีนัสสากันล้อหลุดล้อแท้เนาะนมีนัสสาเม็ดล้อหลุดล้อแท้เนี่ยบาตะบาเลนเตเนบาเลบะเซเจแม่เมบาก็คือเลปาชโมตาเลบาตะกากาชโมดาเอซาเวซานเมกันเนเมเตเนเลดิซาเมตามหานีซาคึดโลคือเจนเนพระราญาเจเฮนึเลบันเชียปูพระราญาเจนตะบาบาอยู่สายอุตาดิบาเนาะปะเหตุตาเชิญก็ต่อเลยและชุลามีชุลาสาปะเหตุตาเชิญก็ต่อเลยลงทะเบียนเออแลดคอเนาะชุลาดอกกว่าอันเนี้ยตึนเนบ้าอันนี้ค่ะก็สีหยากันดันแน่มีว่าดันเลยปะคอกกว่าตลอดติดแล้วแช่ในอ้าโอเนาะปะแกเจ้าหน้าที่อันตาเนาะดิเนียโคนี่เด้อแฮบบอบบากคือดับเบิ้ลเนาะซาเป็นนอตะกี้เนาะบัตรประชารัฐเนี่ยอะเก็บลือเก็บผัวเด้อเลยปะซั่วเมื่อเต่ามูเน่ตึบลือเลยอาการนี่เตวดันเลยบัตรเจอดาพัดโดญะเราชอบดาวเวลตาแต่ละยาอีเมเกเริ่มมาฮะเริ่มแค่ขอดลาดมีวดาเลยกรกฎาสิงหากันยาเนาะเดอกันนี่มาแต่ลาดเมื่อแต่ลาดเมื่อเนาะดับเบิ้ลแวร์อันนี้การในปื้อพบแวร์พบปัสพลิซับการเล่นเนี่ยสู้เมื่อในจิบลิจิบโคเลอร์ปาแกวรัฐบาลปาแกพัดดุวับกาเนาะจิบลิจิบโคมุนเราเตวดาบาดเจอดามุนเนาะเดอดีเนเชื่อมือลาเลอร์ไม่เสียเมื่อบาเกอูวดาเลติติส่วนมิญญาปาบัญชาโครงการเศรษฐภัยเนี่ยอาแกปักไว้ดาริซอกระตุ้นเศรษฐกิจจ้ะเนี่ยเนาะอาคอมโยเห็นเมื่อเลอร์ปาจีพวกเขาพ่นเนี่ยเปื้อออเมื่อหลุมเมื่อเจดิสอลเศรษฐกิจเกิดเกทอเนาะอันมาวดาที่สี่จะบอกบัตรบอลเนอูวดาลุยล่าบัตรบอลเซล่าบัตรบอลเนอูดิสอลเตล่าโอเจเนาะเดมาจากอูวดาติติเนาะซีโอดบอลซีโอดบอลจ้ะเนี่ยเนาะอีกคาเดเกตาพิตามาเลปัดดุวับกาตาพิตามารัฐบาลนาตาพิตามานี่หรอตาสวีแล้วจะแปลคือดับเบิ้ลแวร์โต๊ะขมุขอดับเปลี่ยนเนมเมวดาเริ่มมือกันเนาะชอลอตเตะเนาะอีบลอนเดอร์เพิ่งเล่นแล้วกว่าเลยเตวดาแต่ละสหกรเนาะสหกรสระชีสวิชานอาตาสวีเนาะ

เออเนาะตาสวีเลอร์ปืชายชาตรีอาตาอาแฮปปูทอสโซเนาะเชื่อข้อในยามุขอีเหรอตาสวีอาสัวซาเดอร์บาคะคือเลปันนุเกนนาเกออนยับอาออเลนยับพอเนาะดิโซเลอร์จดเตะกว่าเดอร์เตดาเลกันชาเนาะออเดอร์มูเนาะมูจเวเดอร์เออตาคาจันแลเตเวเดอร์เลดี้จันแลเนาะตาสวีเดอร์เพลมีเลดี้จันแลปะมิเตเลจดเตะกว่าเนี่ยเลโซกว่านี่เนาะปากเตเลมันไม่เลโซกว่าปากเตเลอันหยังบัลลัมเหลือเนี่ยอันหยังบัลลัมเหลือไม่เลจดเตะกว่าในเตดีแหละชั่วโมงกันยัดบาจีเนี่ยเนาะชั่วโมงหรือบาปือชาชาตรีเตวดามันยังไงกันเออส่วนเมื่อก็เป๊ะจีกะเนาะมาชาคอมยนเลโซนตอนนี้ไม่อูเดอร์ดิโซเลกันหนาตาอันแลบาลอซากิดเจเนไม่โอดีเนเตกยาเซเจเนาะนตากาเลตากุบากุเซโอดิโซเลจอเตอควอโซอควอเนาะแล้วเลปากญอควอเดเตสิญากยาเซเจตะคาคอเลปาเตเวดาอัญญังบัลลัมบัลเหลือคะเนอัญญังบัลลัมบัลเหลือดิจัลเลอะบาลอซาเจมาจาเลตรูดิโซนาเปอะเลตรูชิแกจะเนมาจาซัวเมื่อเปเจเนาะดิจัลเลเอดิจัลเลปากะญอตานีจดเตรานีปากะเตดิเลจัลเลนตากะตากุบากุซิโอเดแฮเควลอแฮคอมเมนต์โทรศัพท์ตดโตโจเตกยาเซจิเนาะนเมกะนาตาซาเวียซัวซานีบากะคือเลปาตะปอกจูรปอนนาอัมมัวปาตาสุตาซอบาออเลตามุตาจเวลอชอดาเวลญาพอดิจัลเลตันเลอีคาเดเฮเมลปือพอแวพอคูลอซะเนาะชโมสกอเจตาตาศิริภัยมุกอดอลเลดับปูแวตโตโดตโตจบกาเตวดาตมุกนาซาเลเกมือดารินอัตาสวีดอเจเนาะเกมือดารินเนคือเก็บปากุปัญญาเลจังหวัดตากตะปานิกาเสดาคอแค่คอจะคือแปลกนะบาชันและชลตากคือจอดเลเตวดาตาจูคาตาจูคาอัตาชกตอตากบาเพิ่นรอเป็นดอซาเลอาเก็บอามาซาเลดีอาเกตตากิตาโลเลตาลอนละมิโอทอเนาะตาลอนละดิหลอบาคาคือเลอปากบาเปิ้นหลอบดอซาอาเตเวดาดีเนาะอาเกตากุบากุเซออีคันเนเตอร์มีเนเมเวดาเลนอุลเลปาโคปัดละตาลูตากรอดละเนาะตาเมลลอปากอเลอแต่ไม่ลอนลาดแต่มีเนาะมุกขมจุพัดโดบัติลอซาแต่นี่คินนีบลอนเนาะอาเกตาละลอนลาเลียวอันลอนลาดิเลจะหล่อมุกขจุดโดแต่เลยบับหล่อซาบับหล่อเต่ามูลีเนาะดิโซเลบับข้อกว่าและที่นาทิตโลเมกมาซาดิเลดิจัลเลที่นาทิตโลและแฮปเปอร์ลอนเนี่ยอเมปากอลเลอันแหล่ไม่ชอบตอนแรกซะเนาะคิมิแต่มีเนาะนึกว่าแล้วที่หนาทิตโลเนอัดแหล่ไม่ชอบตอนแรกซะรอไว้ดัดโดลิเนอัดดืออัดดืออากออันนี้เนตบันเนี่ยตัวบาดบันเลตันลูตากรอดละเนแล้วทีขอดทีเนาะตบันเนี่ยตัวบาดบ้าตากลอสซ์หรือฮอกกลอสซ์หรือมีเมียเมตันรอปะกอเลปะกบาดจีบูเพลเลตาตาซอจากในบาดเป็นหลอดซะเซอร์มีแต่มีตาซอตาแซมไม่หลอดละเนาะดิซอเลตันลูตากรอดละเนฮอคมิลัสสึกพัดโดเนอเซลอเซดโดละเนาะแต่คะเนฮอคมิลัสสึกฮอคพัดโดตันลูพัดโดดามิลัสสึกอเซลโอวัวเซดโดละตาแซมิลอนลาในนึกบักกว่าตันลูตากรนคนคือเนเมอัลลอปรีลอพืโอตาตาไม่ลอปรีลอพืบัดชอตอเลตันลอลอชจิปูแพลตาติเลปูเนาะเอาไว้ดาเลเนจะขอดันลดโดคะเนเมไว้ดาเลปัดโดปากาอัจฉริยะตะกะโจดิโซเลปะกอยดาการแจ้งเตือนภัยเนาะอีค่ากะเชิญหน่วยดาเล่นโทรศัพท์อาปูตะการและส่วนเมื่อโทรศัพท์แต่ไม่ให้เปิดถอเออปัดดูว่าปาตะกะโจให้เปิดถอแต่ปัดหลอบดอคือปืนพ่อแบบพ่อบาชอตอนแรกตาหลออุลอโชบาอุจจิหลอเจียนตาบาฮู้ถอเนาะบาฮู้ถอและเคลกะเตอเนาะอีค่านี่อาเก็บตะกุบักกุเซเลอร์ปัดดูว่าปาเฮเตจุเน็ตและคือปืนพ่อแบบพ่อนึกมาดิเลยได้จะแลแล้วก็ปูแพลตาตาซอเนาะตาลอนละอุทธรเวดาอาเมียจะเตอร์มีเตวดามุขจูพันโดดิเนอจูบัติลาซาตนิคินีบลอนเนี่ยบับหล่อซาลีเก
คีนี่จะมีทีลอดที่โดดลอดโดดท้อโดดท้อที่ซ้อมเอใส่เขาดูโดดแต่เขาดูเดอที่เดอดูเดอดูเดอดูมุนเนาะอันนี้เนี่ยแบบหลอดซาลีเซอร์มีจะมีเนาะมีเวลาเริ่มตัดโซตัดเซเนาะตันลุตะกรอดละอีอัศเซนลอนเล่าแล้วตะใครแซวอ๋อวอในบัดบะหกโคลอสสรึพัดโดก็ลอจิบบะบะเสจิบักกว่าเนาะบักกว่าแล้วตะโคตะเคมุนเนาะเขาก็ดอลุยมีแต่มีกันน่ะแล้วตาสอตาเซดิสอเลแฮปเปิดกว่าแล้วตะกระจอกแล้วแฮปเปิดหรือไปโทรศัพท์อัปปูอันตาจันนี่เนาะเดอปักกว่าดาข้อความการแจ้งเตือนภัยเนาะไม่แฮปเปิดเดอบะชอตอลแลตะลอลอโชจิเนาะอ่ะแลกิดอลเลตาสวิเลเกมือดารินอัตาสวิเนาะตาสวิเลเตวดาอกคนนะเนาะขึ้นหน้าดอกกว่าอกคนนะเลเกมือดารินอือเวดาเนาะ

Kete, lino nak buat tu dua tu coba rat lah. Tapi ni nyai, telefon dah happy nak share ru. Nak Facebook apa dah, TikTok apa dah rat je. Nak buat le tak kubak kuseo, tejun net le kubali no, baka kule. Ate benda dia anjang belam belia kan lepu cai catri. Ate benda muko no. Nih mekwa le jodet kwa nih seram mu kenge, he tejun net le kudap kali. Nih seram mu kenge nih, ate benda le. อะไรกันนักกันนะอะไรนักหนาเอออันเนี้ยตาเด็กคนนี้เนาะเอออันอย่างบัลลังก์เหลือเนี่ยอะไรนักหนาดิโซเลอะล็อกกับดิโซมันแต่ละสุจัดสัจจะเดิมเจเนาะตาเด็กดิโซเมกเป็นแต่ละกว่ากอดมุตตาช่วยละกอดนี่นี่นั่นแหละป้าอุเพลเลียตะกันหนาดิเวดาดินั่นจ้ะเนาะอุเพลป้าเตจุนเนตเลียเลียตะกันหนาได้เอ๊ะป้าไกด์เมนนั่นจ้ะเละเนาะดิจัลเละเอออะไรนักหนาจะเนี่ยอันแรกที่สุดนี่นะที่แนวโคนี่เดอเนี่ยเมบาซาก็หนาดอตาสวีเลปือชายชาตรีอัตตาและคือกว่าและยูทูบอาปูเนี่ยโอเจาะนะและยูทูบอาปูและเวลาและชายชาตรีเพลงกระเรียงแฮปปี้เราได้ทีขอหรอแฮปปี้เราได้ทีขอกว่าแต่เชื่อก็ต่อได้และพาดเพลงยาดาปือโพแบบโพโอเกตาบาเลแต่ชีคือนาทีเปิดก็บ้านเราพาเราซาเดดับปูแวดอ่ะเนาะดิเนียโคเนจะเกิดซึดแรงเกก็เด็กก็มาเลยปื้อพอแวดพอเคโดกันนาแต่สวิมขอแต่ว่าแม่ลอยอัตตาเนาะเดี๋ยวเขาขอปลาเคโดกันนาดอทาและมือกับบลิดดิอื่นลืมมาทาดิเนียโคเนจะก็แปลเกแต่เลดับปูแวดบาซากันนาศิลปานิเลวดาตาติตาเชื่อก็ต่อเลยให้เกตุกกอลซาเลิกแค่มหาดอ่ะเนาะเดี๋ยวยาดีเจเสมอเฉลิมสิริวงชัยเนาะโอชูดเคลเบมือซับขี่ก็กะตาบลื้อเนาะ

0: ดอปูแวปักยอโพหนึ่งเมบาสะสู้อ่อนมืออ่อนเลิฟวิทยุกันลือหล่อก็จะแตะเวกีแม่แต่ตอนยาอีบอบบาเน่บาคักเล่นตัดพี่ตามมาตัดพี่อ่อมมาออกจะแตะกว่าก็ได้และสนใจโฆษณาเนื้ออ่อนจัดสิกว่าสวทเชียงใหม่เบอร์โทรศัพท์053 276068เมตเมบะ092-246-8579เซทอบโบลอ
1: สปอสชอชอชแวตาชอวาสีตาดมือพัดดวกีก็มันดีแน่จาดเล่นดิญาติเล่นทีคู่แล้วไปเสียภัยเอียวมีแวพอมือเปล่าละพออุทอละล้นในหลุยลาสัวโคดอพอสาหัวนี่คือลาติเล่นคีนีว่าบาดชนะมีแวตาประสบปูหล่อตาซ้ายชีตาชาซาสิโกโคนุปูติเตอร์ตาชาเล่เล่ว่าบามาเรลโลมอเฮลอที่สีเคมีบำบัดตาชาชีเชอร์ไปแล้วนี่คือชีแจซัวพอโกเปิดเปลบาดอมาเจลอซาริเซบาว่าบาดชาทาราซีเมียว่าบาดชาเอชไอวีดอกไปแล้วคือกิโลตั้งแต่ซาซัวกูดอซีกว่าอัลเลสไซด่วนสปสช1330สปสชเขต1เวกิเม053-285-355สายด่วนกมทุ1600สายด่วนสุขภาพจิต1323แล้วก็กระเดียก่อนเดี๋ยวเรา

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับนายกรัฐมนตรีเดินทางกลับถึงประเทศไทยแล้วพร้อมเปิดเผยผลการหารือกับประธานาธิบดีรัสเซียเห็นพ้องกระชับความร่วมมือรอบด้านอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามีสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
0: นายกรัฐมนตรีเดินทางกลับถึงประเทศไทยแล้วพร้อมเปิดเผยถึงการหารือทวิภาคีกับประธานาธิบดีรัสเซียเห็นพ้องกระชับความร่วมมือรอบด้านกับรัสเซียพร้อมเร่งเจรจา FTA กับสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียเพื่อยกระดับเศรษฐกิจและความมั่นคง
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเดินทางกลับถึงประเทศไทยแล้วเมื่อเวลา8นาฬิกาที่ผ่านมาหลังเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษณสหพันธรัฐรัสเซียช่วงวันที่16ถึง19มิถุนายนโดยในระหว่างการประชุมนายกรัฐมนตรีได้หารือทวิภาคีกับนายวลาดิมีร์ปูตินประธานาธิบดีรัสเซียซึ่งทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องขยายความร่วมมือด้านความมั่นคงทุกมิติทั้งทหารสาธารณสุขและเทคโนโลยีเพื่อลดผลกระทบพลังงานและห่วงโซ่อุปทานจากสถานการณ์ตะวันออกกลางโดยรัสเซียพร้อมสนับสนุนพลังงานสะอาดก๊าซ LNGปุ๋ยและเคมีภัณฑ์ให้แก่ไทยส่วนในด้านเศรษฐกิจผู้นำทั้งสองตั้งเป้าเพิ่มมูลค่าการค้าจากปัจจุบันซึ่งอยู่ที่ 1,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐโดยรัฐบาลไทยเร่งเดินหน้าเจรจาจัดทำ FTA กับสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียเพื่อเปิดการตลาดการค้าและการลงทุนนอกจากนี้ไทยยังพร้อมร่วมมือกับรัสเซียในด้านเศรษฐกิจดิจิทัลปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และการปราบปรามอาชญากรรมทางไซเบอร์เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกร่วมกันผมธีราทิพยานนท์รายงานค่ะ
0: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งการกรมประมงสำรวจบ่อเลี้ยงกุ้งเร่งเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำและเตรียมเสนองบกลางกว่า70ล้านบาทแก้ไขปัญหาน
6: ายวัชรพลขาวคำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาปลาหมอคางดำหลังเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งหลายรายได้รับผลกระทบอย่างหนักรวมถึงราคารับซื้อจากภาคเอกชนเพื่อการกำจัดและการใช้ประโยชน์ปรับลดลงเหลือเพียง8บาทต่อกิโลกรัมว่าทราบเรื่องดังกล่าวแล้วพร้อมได้หารือกับคณะทำงานของนายยศนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในฐานะรองนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแลกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อวางแนวทางการจัดทำคำขอใช้งบประมาณวงเงินประมาณ 70-90 ล้านบาทเพื่อนำมาเร่งกำจัดและควบคุมความชุกชุมของปลาหมอคางดำให้อยู่ในวงจำกัดโดยที่ผ่านมากรมประมงได้รายงานสถานการณ์ของปลาหมอคางดำให้รับทราบในทุกวันซึ่งขณะนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดและความชุกชุมในแหล่งน้ำธรรมชาติถือว่าอยู่ในระดับทรงตัวแต่สำหรับในบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบได้สั่งการให้ประมงจังหวัด ข้าสำรวจความเสียหายเป็นการเร่งด่วนเพื่อหามาตรการเยียวยาและสนับสนุนปัจจัยที่จำเป็นในการกำจัดปลาหมอคางดำให้แก่เกษตรกรต่อไปชาวนันมาลีรายงาน
0: เกิดเหตุระเบิดเจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดนกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่442ขณะปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยครูในพื้นที่อำเภอทานโตจังหวัดยะลา
7: ได้เกิดเหตุระเบิดเจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดนตชด.กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่442ขณะปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยครูบริเวณพื้นที่ใกล้กับโรงเรียนบ้านแหลอำเภอทานโตจังหวัดยะลาในเบื้องต้นมีเจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บจำนวน6นายในจำนวนนี้มีอาการสาหัส2นายส่วนที่เหลือได้รับบาดเจ็บในระดับต่างๆโดยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้เร่งนำตัวผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งหมดส่งเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลทานโตจังหวัดยะลาเป็นที่เรียบร้อยแล้วและขณะนี้หน่วยงานด้านความมั่นคงและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างเข้าตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุเก็บรวบรวมพยานหลักฐานและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดอัมรันเมหะสวท.ยะลารายงาน
0: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ครับ
8: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้โหดะจ้า
2: โอ้ไม่ชอบเปอร์
1: มาซุงค่ะ
3: พบว่า
1: เนาะจง
4: ตัวดูทำไม
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

0: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
1: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนเพื่อสิทธิสตรีสู่เวทีโลกพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเป็นที่ประจักษ์ในระดับนานาชาติพระองค์ทรงเป็นทูตสันทวไมตรีของ UN Women ในการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและคุ้มครองสิทธิสตรีทรงเป็นตัวแทนของประเทศไทยในการประชุมระดับโลกหลายครั้งเพื่อนำเสนอแนวคิดและผลงานที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรีพระองค์ทรงผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายและนโยบายที่ส่งเสริมให้ผู้หญิงทั่วโลกมีโอกาสในการพัฒนาตนเองอย่างเท่าเทียมทรงเน้นย้ำถึงความสำคัญของการศึกษาการเข้าถึงอาชีพและการได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายโดยทรงนำเสนอโมเดลของโครงการกำลังใจในประเทศไทยเป็นตัวอย่างของความสำเร็จในการฟื้นฟูผู้ต้องขังหญิงการทรงงานของพระองค์เป็นที่ยอมรับและชื่นชมจากนานาประเทศสร้างชื่อเสียงและเกียรติภูมิให้แก่ประเทศไทยทรงเป็นแบบอย่างให้กับผู้นำสตรีทั่วโลกในการใช้พลังแห่งความเมตตาและปัญญาในการสร้างสรรค์สังคมที่ดีงามและเป็นธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเป็นทูตแห่งความเสมอภาคและสิทธิสตรีขอพระเกียรติยศของพระองค์สถิตอยู่ในใจของประสบกรณิกรไทยตลอด

0: ็บป่วยเมื่อใดอย่าลืมบัตรประชาชนยืนยันตัวตนทุกครั้งที่ใช้สิทธิ์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือบัตรทอง30 บาทเพื่อความรวดเร็วถูกต้องและป้องกันการถูกสวมสิทธิ์เพียงเท่านี้ก็ใช้สิทธิรักษาได้แล้วสำหรับเด็กเล็กให้ใช้ใบเกิดคู่กับบัตรประชาชนของผู้ปกครองหลักประกันสุขภาพแห่งชาติบัตรทอง30 บาทสิทธิดูแลสุขภาพของคนไทยสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช1330ตลอด24 ชั่วโมง
1: แกลองปะกลิ่นหอมเหมือนขนมหวานที่สำคัญไม่เหม็นเอาเปล่า
2: หยุดเลยนะแกรู้ปะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีก
1: จริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วย
2: โอ้ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบและเสียสุขภาพหมด
3: อย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้า
2: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1 อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
5: มั่งมั่งเลี้ยวเอาเก่งเจ้าก
6: ็เจ้ายิ่งผู้กัดแขนผู้ลงแหลนปกป้องก้นหนุ่มจึงไทยผู้มีน้ำใจเมตตาจิตนากรุณาอย่านำต้อนใจผู้ด้วยหลูลุ่มลาก้นเมืองหนังแหลงแหลดเปิงไฟผู้มีกาคันตอนด่าก้นเมืองจึงไทยหักตอนหรืออันเจ้ายิ่งเฮาคาไลจามปูนอนเพลับตาเรื่องเมืองกว่าแปดเฮาคาในเหมือนหนังโค้งกลางลงห้ามลูกกลางวันเหมือนหนังสันลอยจันลงห้ามป่าไม่เขียวเป็นลองลู่ใหญ่ซุ้มหลงตอนด่าก้นเมืองเจออยู่ในแผ่นเหรียญไทยตั้งจึงยาวขาอย้อนสู่หวิ่งเหยียนขวัญเงาเจ้ายิ่งเฮาหอดสู่สุกติติกัดเย็นเสกัมติคาน้อน
7: อพี่น้องเขาสนใจใครปืนเผาผ่านตั้งห้องปล่อยเสียงสวทท่อเก้งใหม่ปั่นตั้งหูห่มปลาดังมีดังซื้อถ่อมแจ้งแรงหลีกว่าไกลในปืนตีเจดอนเก้งใหม่กับสืบมาเลยดีสวทท่อเก้งใหม่หมายฟ้น053-276-068และ092-246-8579

มือซุ้งค่ะมือซุ้งพี่น้องผู้ยินถ่อมเฮาค่ะตั้งเสียงกูก็กูคนค่ะทบกันดินเนอร์ตอนการห้องปล่อยเสียงสวทเก่งใหม่ AM 147เฮากิโลเฮิร์ตซ์ปืนปล่อยเสียงกูวันๆพอถึงมาข่าวยาม10โมงถึง11โมงกลางเนื้อกลางค่ำอยู่จอมเขายิ่งหมูขาวนุ่นสุภาวันเชื้อสารวินเป็นอุ้ยก็อุ้ยเสบพ่อแม่พี่น้องเฮาเขาในวันศุกร์ที่19เหลินทน6 2แห่งปลาย26ปีได้2แห่ง1ปากปลาย20ปีก็จะ1แห่ง3ปากปลาย88คู่ถึงมาเหลือ8มื้อ5ค่ําในวันมื้อนี้อยู่เป็นอุ้ยก็อุ้ยเสบพ่อแม่พี่น้องเฮาเขาเฮาก็จืนเย็นใจกันกูก็กูก้นทั้งหมดทั้งเสียงนี่ฝากดอนยินจู้ถึงพ่อแม่พี่ๆน้องๆเฮาเขาอยู่ค่ะในวันเหมือนในนั่นเฮาค่ะฮบทบจอมกันเซอ่อนตั้งในเตอ่อนเอาข่าวเงาในนั่นค่ะเอามาฝากตวนตุถึงพ่อแม่พี่ๆน้องๆเฮาเขาอ่อนตั้งในก่อนก็เตเป็นข่าวเงาเกี่ยวกับไปลองเฟงฟ้าราศีในนั่นค่ะเอาลองข้าวฝนฝนร่มๆในข้าวฝนซึ่งหลังไหนนั่นหนึ่งวันเต็มมีเป็นหลายข้าวเนี่ยค่ะบางปอกบางอะไรมากก็ตึกเกิดไม่เตียงเตียงก็กำก็ฝนตกลงมาบางทีซ้ำกลางไหนก็ทำตีกัดในนั่นค่ะเนาะเนื้อลอยเฮาคาเต้ตโมลำตีก้นเจมเจ้าเยาค่ะนั่นเยาค่ะแต่เหลียวในเจ้าหน้าที่หลายๆฝ่ายเพิ่นก็ออกกฎจัดกฎทัดตั้งนำเนี่ยค่ะข่าวเงาในกำก็เต็มมาต่อแต่แค่ในฝักตนจุดถึงกันทางอยู่ก็ได้กระถอมด้วยข่าวเงาฟิงฟ้าราศีกันก่อนในวันเมื่อในตั้งเสดวันเก่งใหม่เดี๋ยวมีฝนตกลงมาหูปากมัน60ในพื้นที่เดี๋ยวตกหนำบางพื้นที่ในนั่นค่ะออกกบนั้นเลยตั้งเสดวันเก่งใหม่เดี๋ยวตกละลายองตีพี่น้องเขาหลู่เลยฟังหลู่เลยหลู่ลมด้วยถึงลงกว่ามาไปลงเพกกึ่งกลางจอมเซนตาสายตั้งกันจอมในนั่นค่ะพี่น้องเขาฝากฟังไว้ปันกูก็กูก้นตั้งหมดตั้งเสียงเนี่ยนั่นค่ะอ๋อก็โดนหนังสังหลานในตั้งเมื่อหกคำเมื่อว่าในกล้วยเนี่ยค่ะเจ้านาทีเขาก็เลยห้าผู้ว่ามีคนมาแอวเลยขี่รถครึ่งลงมาตั้งลอยสุดเทพเนี่ยนั่นค่ะยากิ่งไม่ล่มติ่งใส่หมัดเจ็บว่าเจ้าไหนค่ะอ๋อพี่น้องเขากำนั้นก้นใจอสักเศร้าเจ็ดปีเนี่ยค่ะเป็นก้นตั้งเมืองเมลาน้อยเจดวันเมฮองซ้อนเนี่ยนั่นค่ะเลยขี่รถครึ่งขึ้นลงมาตั้งลอยปุ้ยนั่นสิหกคำก็ลงมาตั้งพระธาตุลอยสุเทพออกมาอิดอ่อนหนึ่งก้อยก่อกิ่งไม้นั่นล่มหักใส่ให้ไหนค่ะหมัดเจ็บอิดอัดแลเอากระสุนที่ห้องยารูหลอมด้วยถึงยอดยาปันหนังคือพอดีมีลองหลอดเพกันนั่นซึ่งไหนค่ะอ๋ออันนี้ก็เป็นเพกึ่งกลางย้อนให้หลอดเพกันในนั่นค่ะมาตัวลองการหากินเลี้ยงตัวกันอิดอ่อนหนึ่งลองน้ำมันในค่ะเนาะน้ำมันในมือขึ้นมากก็ขึ้นกัมฮาวัดกัมสองสามวัดกัมฮาวัดแต่เหลวในก็ในวันเหมือนในกลางในหามองมาในวันที่19เหลือนทนหกในในซึ้งในนั่นค่ะพี่น้องเขาค่ะกาขันน้ำมันดีเซก็ติดเอาดังเก้งใหม่ค่ะกันเอาดังเจดอนเก้งใหม่ในก่อนเนี่ยค่ะลดย้อมลงมาเทียง 1.30 ค่ะที่เป็นอยู่ 38.20 เนี่ยค่ะหรือเสนันก็ติดย้อมลงมา1ลิตรเลย 1.50 วัตต์นั่นค่ะนะเนาะเอาไม่ได้เป็นแก๊ส 91 95 E25 จําจะได้ก็ลดย้อมลงมาค่ะบ่เป็นแก๊สซูฮอ91ติอยู่ที่1ลิตร 39.18 แก๊สซูฮอ95ติอยู่ที่ 39.55 E20 ติอยู่ที่ 34.55E85 จะอยู่ที่ 30.49 ดีเซลก็จะเป็น 38.20 ในนั่นค่ะในก็กักขันน้ำมันหลุดยอมลงมาเทียงในนั่นค่ะเนาะ 1.30 ก็ละวัดจำกึ่งซึ่งหนังในเทียงในนั่นค่ะในก็เอามาฝากตัวนุ่นถึงพ่อแม่ปีๆน้องๆเขาให้เลยครับผู้ให้เลยยินถ่อมจำกันซึ่งหนังในค่ะพี่น้องเขาเยอะก็เขาขาดเดี๋ยวมาด้วยปักตามาด้วยเทียงในนั่นค่ะเกี่ยวกับเลยลองตั้งลองเปิ้นกวาดล่างรูล้อมตวยถึงลองรถเพลองมันกึมดังเมืองถึงไทยแหละกวาดล่างแปดอามาได้เป็นจุ้มนอมินีอันที่เปิ้นเอาจือคนไทยเสมาซื้อเฮือนซื้อเยเฮ็ดการการกล้าการป้ายหมักมีดังเมืองถึงไทยอันเป็นเคอันเป็นสีเทาสีหมุนจําจังได๋ค่ะในก็เปิ้นก็กวาดล่างลงเปิ้นติหรือเสนั้นก็เจ้าหน้าที่ไผเจ้าหน้าที่ปริกดจัดก้นเขาเมืองเจ้าหน้าที่ภายสถานการงานเจ้าหน้าที่ภายลองมันกึมและหลายหลายฝ่ายห่มห้อมมือกันเซลงกดจัดกดทัดในอองตีเหตุการณ์อองตีอยู่ด้านเศร้าอองตีไฮตีศูนย์หลายหลายตีในนั่นค่ะพี่น้องเขาค่ะกอบนั้นแหละลองตั้งเจ้าไหนก็เขาขาก็หลุมไว้มาฝากฟังไว้ปันพี่น้องเขาให้ฟังอยู่ฟังกินวัดไว้อําแมนองตีแมนตั้งนายจ้างอําแมนหน้าการเฮ็ดอําแมนในก็หลุเลยฟังกันไว้ฟังอยู่ฟังกินกันเจ็มเจ้าหนังในตีตื้อเข้มดีเลยเสเปิ้นค่ะในก็เอามาฝากตวนจู้ถึงป้อแม่ปีๆน้องๆเขาเขากูตีกูตั้งเจ้าหนังในค่ะน้อยย้อนบัวว่ามีเจ้าหน้าที่เป็นลุงกดจัดกดทัดตั้งนําตั้งหลายนั่นขนาดเนาะเขาเฮอป้อแม่ปีๆน้องๆเขานั่นฟังกันไว้จอมในนั่นค่ะพี่น้องเขาหนังฮือบ่ดีมีลองสุกซักมีลองรูซุ้มเจ็มเจ้าหนังในนั้นค่ะอ๋อโยกอย่าไปลาลีกว่า
หลักกว่าจนเปิดในนั้นค่ะก็เดี๋ยวเลยหันว่ามีลวนกุนไต่สามก่อในนั้นค่ะว่าหลัดปันตีเจ้าหน้าที่เขาผือว่าถึกติ้งยอดว่าอ่ำมีกายแห้งก็อ่ำไรแห้งอ่ำเลนนำเห็นป้อกินเต็มป้อใส่กล้วยกาตั้งกินแต่ยำอันกว่าเอาในเสียงขายดังขายในห้างขายเสียงดังขายนั่นซ้ำเป็นมาอมมาเจิ้มมาจิ้มเจ้าในคาร์โนอะไรลองอะไรอันไปหลอดกันนึงก็คนก็สืบจ้อมหากว่าเที่ยงอยู่เฮ็ดจึงในค่ะพ่อแม่พี่น้องเฮาเขาอันนี้ก็เอามาฝากตอนตู้ถึงกันอีกป้าทั้งเจ้าหน้าที่เขาในวันที่17ปวนมานั่นในก็ภายใต้กุ้มกำพลตำรวจเอกพิทักษ์พงษ์เจริญกุลในค่ะผู้กำกับในค่ะเจ้าหน้าที่กดจัดก้นเขาเมืองจะดอนเก้งใหม่ในนั้นค่ะก็มอบหมายบรรเจ้าหน้าที่หลายๆฝ่ายห่มห้อมมือกันในนั้นค่ะก็

มันหาในนั้นก็มาหลูเลยฝากฟังกันไว้จอมแข่งลูกกว่าในนั้นครับในก็เลยว่าในเขาจูกากปีในอันเป็นจอมพ่องหลวงดังเมืองจึงไทยนายอนุทินชันวีรกุลในขาโฮมมาเหตุการณ์ในก็ตีเลยว่ากดจัดกดทัดห่าวแห้งไว้เตะๆยอก็หนังฮือปอที่มีลองหลอดเพดังเมืองจึงไทยเสียมชื่อในเปิ้นก็คัดเจอเอามาฝากฟังไว้ปันบ่แม่ปี่ๆน้องๆเฮาเขานั่นค่ะออพี่น้องเฮาเขาค่ะยอก็ข้าวตั้ง2เหรียญกุ้ยเนี่ยเขาตียอบกว่าลีลองเครือข่ายลองยาเมากำตั้งนำตั้งหลายยอก็ตียอบกว่าเฮ็ดอมูคดีกว่าเกี่ยวกับไปลองยาเมากำในเป็นหลายหลายหมื่นอมูคดีกว่ากำเหลวในนั้นค่ะยอก็เลยของกลางคู่ของเครื่องใจอันเป็นคู่ของก้นเฮ็ดไห้ก้นเฮ็ดพิษนั่นแทงตั้งนำเป็นหมื่นปลายล้านในนั้นค่ะเนาะยอก็ยึดของกลางว่าอะไรเอามาได้เป็นยาเมากำเอามาได้เป็นยาผินยาไอยาเฮโรอีนจำเส้นในกอตีนยอบกว่าอะไรตั้งนำตั้งหลายในนั่นค่ะพี่น้องเขาเขาในกอตีเลยว่าเปิ้นอ่อนกันข้าเสือกวาดล่างผิวมวยแปดย้อนบัวใบยาเมากำมันแพร่ลามมานำตื้อมาเตะเย่าตั้งหลายตีหลายตั้งอ่ำการังเมืองจึงไทยวานเฮาเมืองเฮาก็นำตื้อเตะเจังไหนค่ะเนาะพี่น้องเขาเขาค่ะอันนี้ก็ออกมาฝากไว้ปันว่าแม่ปีปีน้องน้องเขาเขากูก็กูกุ้นในนั่นค่ะเอาให้ฟังกันไม่จอมในนั่นค่ะยอก็เกี่ยวกับไปลองการใจสื่อโซเชียลมีเดียเพราะว่าอําเจอถูกเมียนลองมันในนั่นก็เดี๋ยวสั่งเฮ็ดเฮาญาติตัวตามตั้งผิดไหลเหมือนกันในนั่นค่ะพี่น้องเขาเมื่อนั่งตั้งเจรอนเก้งใหม่ในก็เปิ้นก็กว่าตีนยอบเลย4สาวอินฟลูเอนเซอร์ในนั่นค่ะเนาะสายวิวในนั่นค่ะอันเปิ้นจึกใส่แคบหางอันที่เปิ้นถ่ายลองแคบหางอันที่ใส่ปิดใส่ป๊อดนั่นค่ะเนาะยอก็ต่างแคบหางเฮ็ดคอนเทนต์ในนั่นค่ะนี้เปิ้นภายใต้ภายเนื้อให้ในนั่นค่ะเนาะยอก็มีปลาดังลองปืนเผาเนี่ยนั่นค่ะอ่อนเล่นพนันออนไลน์เนี่ยออนเล่นการต่อรองออนไลน์เนี่ยนั่นค่ะมังก็ก็มีผู้ติดตามเป็น3ล้านไปนี่ก็กุ้ยกาไหลเงินมากาขันหนึ่งปอกในเนี่ยเขาก็เตะไรอยู่อันหนึ่งโพสในสุดเตะไรกาหือกาหือเจมเจอในหลูไหลฟังกันไว้จอมกอบนั้นในพี่น้องไต้เฮาขาตั้งหลายไว้กำจะเจออันมังก็ใครไล่คอนเทนต์ใครไล่ยอดไล่กดแชร์นำเจมเจอในสิเฮ็ดเฮาถึงตีเฮาขาจางเฮ็ดผิดปักเปิงใหม่มีพรบคอมพิวเตอร์ปักเปิงใหม่มีหลายอันที่มันอ่ำถูกเมียนนั่นในจึงตีจางหยาบคันใจเฮาขานั่นเชียงในนั่นค่ะนี่ก็เอามาฝากฟังไว้ปันจะเจอเป็นอินฟลูเอนเซอร์ตอนดาพี่น้องใต้เฮาเขาตั้งนำตั้งหลายในนั่นค่ะอ๋อยอก็การนายหน้าขายตีลิ้นเปิ้นอ่ำปันเฮ็ดเนาะพี่น้องเฮาเขาค่ะอเมริกาออนไลน์ในนั่นค่ะเนาะก็หลูเลยฟังไว้มังก็ในอันลูกกูอําเล่นนี่เปิ้นกูเปิ้นเลยยุ่มยํามาตุเซาเก่ากล้าอ่องขายมันเลยนําแมดนําตอนค่ะเนาะเนบันค่ะค่ําก็ซื้อมา10เซาวัตเฮือรถกล้าอันใหม่ซื้อมาเนี่ยค่ะเนาะเยอะก็เงินในเลยมาเป็นโหหมื่นโหล้านมันเงินเหลือ1เหลือนเป็น 4-5 แสนนึงไล่นําเนี่ยเจมซื้อในอย่าลืมค่ะนะเปิ้นปักตาไปด้วยไว้ไทยอยู่ในนั่นค่ะเนาะก็มาปอญาภาษีย้อนหลังได้ก็กัดสันเหมือนกันค่ะพี่น้องเขากัดลีน่ะกัดสันเหมือนกันในนั้นค่ะเนาะยองตั้งเส้นในโยกอนาการบางอันมันเป็นนาการอันเป็นอาชีพสงวนเป็นนาการอันที่เป็นอ่ำปันก้นต่างจึงเมืองแม่เฮ็ดโยกอแทงอันหนึ่งนาการอันที่เป็นอ่ำปันเฮ็ดในกำนำก็ได้เป็นเกี่ยวกับเลยลองจุ่มต่อยตึงลองไห่ตึงล้นตรีเจมเจนในมาหับห้องความเจมเจนในบอกว่าเอาลองปึงมันเตะในจึงพิษปักปึงคณะย้อนเปว่าเปิ้นอัมปันก้นต่างจึงเมืองในมาหากินในเมืองจึงไทยเลยลองตั้งว่าเออมันเป็นอาการอันที่เป็นอัมปันเฮ็ดอ่ะนั่นก็เป็นหนังว่ากับตัวติ่งห้องกว้างมาใส่กว้างว่าเล่นห้องเพ่งกว้างมาจำจะได้ฟังกันไว้จอมคณะกับนันพี่น้องเขาค่ะเพราะว่ามีเนี่ยก็มีเตียดเย็นเย็นแต่เรียวข้าก็เตียดเย็นเย็นนั่นหมดเลยค่ะที่มีเขาได้ไปฮู้ก็คือว่าเฮาหมออยู่หมอกินนั่นมันเป็นพรหลีดอนตาดูเฮาค่ะคนมีคนสัตว์เทในเปิ่นป้อใกล้แหน่ว่าเขามีเขาหังเลยค่ะเนาะคึงป้องให้สร้างกว่าการตั้งลิกู้สู่เนี่ยก็เปิ่นก็คึงป้องให้สร้างกว่าก็คือกำน้ำกำพองพี่น้องใต้เฮาค่ะในเปิ่นหลู1เฮงก็ได้หลู3เฮงเปิ่นหลู3เฮงก็ได้หลู 10,000อันโฮสล้านล้านล้านว่านั่นค่ะลูกอ่ะจึงนั้นก็ถามว่า1อันเข้าคาลูกว่านั่นเข้าคายังอ่านอีสังมันก็ใจอยู่ยังอ่านอันไหนสื่อปันไพ่เสียงและเฮ็ดปันเกี้ยงกันนะเฮ็ดปันสิมกันนั่นในนั่นค่ะย่อก็รู้เลยปักตาตัวแทงก่อนว่าตั้งเมืองซึ่งไทยเปิดได้มีคณะกรรมการก่อกรรมการมันตัวแทงว่าดีว่าดีเกี้ยงในเขาเลยเงินเขาหมอกาหือเงินออกเขามีหมอกาหือย่อก็เงินในอันเขาเอากว่าเจ้าที่ไหลพองจึงนั้นเตะๆให้ในนั่นค่ะอ๋อเหมือนหนังเฮาหันตัวอย่างมันนะคะพี่น้องเขาทั้งวัดกู่ม่านในค่ะอันนี้ย้อนลัดอีกหนึ่งก็เตะ
านว่าเฮ็ดปอยสั่งร้องในข่าวต่างหนึ่งเรือในเปลี่ยนหลายปอกกําเหลียวเยอะกว่าเงื่อนในปัญหา

อะไรล่ะหนึ่งป้าในหนึ่งตัวในสังน้องหนึ่งป้าในคานานคานายย่อก็สิมอะไรก็ไปย่อให้ปอกเต็มเส้นหนังในย่อก็เป็นลองมีปัญหากันเตะๆนี่นั่นค่ะเนาะกอมนั่นแหละอําว่าที่แล้วเป็นวัดเป็นเกี้ยงก็ย่อบ่หลู่บ่ต้านในนั่นบ่คักให้หลู่ให้ต้านในบ่เป็นดังเมืองจึงไทยมันง่ายแน่นค่ะหลู่10บาทก็เป็นเงินเฮาอ่ะ20บาทก็เป็นเงินเฮาอ่ะย่อก็บ่เปิ้นจ่ายภาษีเปิ้นเก็บภาษีเปิ้นให้เฮาก็จ่ายภาษีกักขวัญมานั่นในจึงเฮาเอามาลดหย่อนภาษีไหลพี่น้องเขาเอามาลดหย่อนภาษีไหล1เงินเหลือเฮาคาใน1เหลือก็หือในเขาตั้ง1ปีเปิ้นได้สอนมาไว้ปันเฮาคาหมดสัมภาระนะเปิ้นก็ได้สอนให้ปันเฮาคาหมดมีลูกหลายก็บ่เฮามีลูกหลายก็ก็เปิ้นก็ติลดหย่อนภาษีปันเฮาคาแท่งจ่ายประกันก็หือก็จ่ายมอก็หือย่อก็กันลูกก็ต้านติไหลวัดพระธาตุ100คําวัด100ซื้อเทปวัดก็เลยเสิมว่าเฮาก็สแกนให้จ่ายคําต้นเอาเงินอันนี้กามังปอกมาเนี่ยเนาะเอาเดี๋ยวสแกนให้ใจย้อนเปิดสั่งละย้อนเบอร์ว่ามันเดี๋ยวขึ้นมีมาในนั้นเขากำเร็วว่าเขาเหตุการณ์ลีกุสูดีเลยพ่องมันเดี๋ยวออกมาปันมันเดี๋ยวลดหย่อนภาษีไรให้ไหนเอาพี่น้องเขากำนันเลยลองตั้งเจ้าในมังปอกมังไหลมามันเป็นลองง่ายเงียบเขาอย่างเล่นไปสุกสักมันสุกสักค่ะมันเป็นในลองที่ว่าว่าเขาเอาเงินเขาเงินออกกะหื้อเมินหนังก้นจะเจออันเฮาค้าเนี่ยอําสุกอําริบจังไหนในกะมาเงินตั้งปุ่นโหลเข้ามากะมาเงินได้ไหนโหลออกกว่า1แค่โหลเลยมีดีกว่าที่มามันเที่ยงย้อนเบอร์สั่งละย้อนเบอร์ว่าเปิ้นก็ดิจอมเตยเฮาค้าเฮาเงินในรายวันเฮาเขาเข้ามากะหือออกมากะหือป้นนําป้นเสีย1วันใน1ล้าน9แสนบาทในนั้นถึงเปิ้นติปักตาไปด้วยในเขาตั้งอ่อนตั้งโหเลือนกูเลือนเลือนเปิ้นได้มีเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ไผเยเงินเปิ้นได้มาจู่ตุ่มก็สิมาปังคุมกันว่านายซื้อคนก่อนในเข้ามากะในซื้อนั่งหมูในมันเข้ามากันในออกมากันในเงินอันในมันหีในประดิษฐ์กดทัดด้วยแทงเพราะเขาขำจังลาดไรในนั่นซึ้งมันหยาบเนี่ยในคะเนาะลงตั้งซะในตีซื้อสั่งเต็มว่าตีกล้าได้ขายหางไว้ซื้อไว้ขายไว้ใจยังเกี้ยไปค่ะเกี้ยไว้เนียบไว้เป็นเนียบเป็นเนียบพอเปิ้นมาตุ้ยเนี่ยก็หึงถอกมันเขาตุ้ยให้เขาตุ้ยอันนี้มันจะเป็นเงาหักศักดิ์ศรีต่างๆเขาขานั่นขนาดเนาะก็นั่นแหละพี่น้องเขาจะซื้ออันเป็นไม่กล้าพอค่ะออนไลน์เขาจึงจะในก้นกล้าขายธุรกิจเครือข่ายจำเจ้าไหนอันเป็นอย่างเสียมว่าพี่น้องเขาหลูเลยฟังกันไว้จอมไหนนั่นค่ะเนาะถามว่าลองการเจ้าไหนไหนเนี่ยมันก็เฮ็ดเตะก็ไรเตะก็ไรเตะค่ะคุยกะพอเขาขาเฮ็ดเห็นมีข้าวยำนั่นเนี่ยจึงมันก็เตะยาไหนนั่นค่ะเนาะย่อก็อย่าไปปืนเผาป่นเปลี่ยนป่นลือเนี่ยเพียวอันที่เปิ้นเจ้านั่นมันก็เตะลาด้วยว่าอันไหนโบเจ้าเนี่ยมันเตะหายกับกำเร็วอันเป็นมีห้อยอัดห้อยหางเขาเนี่ยมันเตะหายกับกำเร็วเป็นความไรค่ะตัวหนังสังเขาเป็นห้อยอิดก็เขาดำไปเงี้ยทั้งสามสี่วันจ่องไก่หายขุดซาสามสี่วันสี่ห้าวันจ่องไก่หายห้อยมันมีกันไรค่ะตากกำก็หายกำเหลียวอ่ำมีเงี้ยเป็นนั่นแหละลองปืนผ่าป้นเปลี่ยนป้นลือเนี่ยเพียวเจ้าในก็พิษปักเปิงใหม่มีจังใบต่างเงื่อนในตัวคอกอ่ำนั้นก็ตั้งสองอันเหมือนกันในพี่น้องขอหลูเลยฟังกันไว้จอมเนี่ยนั่นค่ะฝากไว้ปันพี่น้องขอเจ้าหนังไหนค่ะเนาะหรือใจถ่อมด้วยเพียงความหวานหูถูกใจกันเชียงลูกก่อนสุขวงหวังในเพียงความไว้ไว้เนี่ยได้ก็ดีเงื่องเวไว้ก่อนเนี่ยดีคัดเจอหาเพียงความมันทึงมาฝากตัวกันก่อนนี่ค่ะย้อนบัวมันเปลี่ยนข้าวอันปืนมึงซึ่งไทยไว้มีลองมองเจอนี่นั่นค่ะย่อก็มีลองลู่ซุ้มนี่ต่ำมดยาวเย่ากว่าสองเจ้าเย่านี่นั่นค่ะอันเป็นนั่งหอคำในตัวที่เก่าเนี่ยค่ะเมื่อปีกายปนมาสิสมขึ้นมาเป็นหลานนั่นค่ะเนาะอันเป็นลูกยิงเจ้าหอคำในตัวที่สิบในสิเลยสามปูนั่นเพกกว่าเมื่อวันที่11เดือนธันวาคมกว่าในนี่นั่นค่ะย้ำพ้องตัวเหลวก็เป็นข้าวอันดีมีลองมองเจอกันอยู่ในสีเข้ากากอดเลยหันว่าข่าวหวานก้นเมืองเดียวอันกันแล้วก้นเหตุการณ์คุ้นเจใส่ซื้อโคตรลำกันในนั่นค่ะอ๋ออันนี้ก็เอามาฝากปันพี่น้องเขากูก็กูก้นให้แรงยินถ่อมจ้องกันแทงจังหนังไหนค่ะถ่อมด้วยเพียงความหวานหูถูกเจอกันกวนคณะหางเฮียนเวปันปอมเมปีปีน้องๆเขาให้แรงยินถ่อมจ้องกันในค่ะอ๋อมีลองปัญหาใครต้องถามซึ่งหือในต้องถามกันเขามาอะไรตอบไรเดตอบค่าอําตอบไรเดก็ต้องถามผู้ล่วงเรียนมันสิเอามาตอบปันปอแม่ปีๆน้องๆเขาเจ้าหนังไหนค่ะ

เฮ็ดให้มีหลองเฮอตั้งนำตั้งหลายก็บ่ว่าไล่ยศยามา3ถึง4ปีในนั้นค่ะพี่น้องเขาค่ะลองตั้งเจ้าไหนยกก่อนหน้าการอันที่มันนางมันเจ้าเลยเฮ็ดนั่นในก่อนมันจะมีหน้าการภายหลุดหลอมด้วยถึงก้นกุ้มก้นตัวคอกหลุดหลอมด้วยถึงลองเพ่งเป้งลองสุนเลยสุนเปลี่ยนเจียมเจ้าไหนค่ะเนาะยกก่อนยังตึกคัดเจอเนี่ยค่ะย้อนเปิดสังเลยเก็ตแปดคนโหเหม่อดนแต่เป็นทรงทหารเขานั่นเทียงเป็นซึกหานั่นเทียงอยู่ในนั่นค่ะโยก็พระองค์พาในเนี่ยค่ะเป็นเจ้าหญิงอันเป็นภายลุเตปตัตราเนี่ยค่ะเป็นนักกฎหมายเนี่ยค่ะโยก็เป็นราชองครักษ์ในนั่นค่ะเนาะปันตั้งหู้โยก็กูลองกูอันเตะเอามือสามวันที่3เดือนเฟบรี2555ปากไป64นั่นไว้หลังสีว่าจำเนียคุณเนาะคำเฮาเขามีลองคอโป่งสั่งให้หับเนี่ยค่ะโอนย้ายเป็นเข้าเป็นเหตุการณ์หับท่ามขุนฝ่ายอาการในนั่นค่ะโยก็ฝ่ายซึกหานเขานั่นสิมันเจ้าก็จ่องเลยเกียรติคนหูสีในนั่นค่ะเนาะคึงปองให้สร้างพึกพ่อนเนี่ยค่ะหือไรแค่ย่อยแต่หือก็มันเจ้าก็คัดใจคึงปองให้สร้างกว่าเต้ๆในนั่นค่ะตอนตาดีมาเหตุการณ์นาตีปุนพ่อนอันเลยหับปุนพ่อนไว้นั่นจึงหนังนั้นค่ะเนาะนี่ก็เป็นลองกัดแขนมันเจ้าเตเตวาหลายๆฝ่ายกำเหลียวจังไหนเยาค่ะนะลองตั้งเจ้าในกอเตเลยว่าวนหันถึงเยาเนี่ยก็ยินเสียหลายมองเจอเพราะอ่ำสุดอ่ำเสียงเตเตเนี่ยนั่นค่ะเกี่ยวกับไปลองในสิข้าววานก้นมึงหลายๆก็ตั้งน้ำตั้งหลายเนี่ยก็ยินเสียหลายมองเจออ่ำสุดอ่ำเสียงเนี่ยก็เปิ้นก็ยังถึงมีเมื่อวานในอ่ำเลยมาพบทบกันเมื่อกลางไหนค่ะเนาะยินเพราะว่าเปิ้นมีลองไต่เตียนจับเตียนหน่อยค่ะที่คึงปองให้สร้างหลายรองหลายอันกว่าเจ้าหนังนั้นค่ะสังเจอว่าวันเหลือที่เขาขำได้หันกันอันไลฟ์เต็มเจ้าอันนั้นก็กางขึ้นเจ้านั้นปองว่ามีการใหญ่การลงอันเปิ้นเจอหับเอาปุ้นพ่อในถ่ายทอดเสียงกว่านั้นในค่ะเนาะอันนี้ก็ย้อนปองปันปอแม่ปีๆน้องๆเขาเที่ยงตั้งหนำตั้งหลายเหมือนกันในนั่นค่ะพี่น้องเขาค่ะลีมองลีฟังกันไว้ในนั่นค่ะเนาะพี่น้องเขาค่ะยังตึกฟังกันไว้อยู่เนี่ยค่ะตั้งป้ายอยู่ลีเจดอนเก้งใหม่เขาเขานั่นเนี่ยก็ออกลงปืนตีกะกดจัดกดทัดลูกจิ้นหมูย่อใส่กอกในนั่นค่ะปัดปืนดังเก้งใหม่ไว้สีว่าผายอาหารระยะในนั่นค่ะห้องการมาตรฐานอันเปิ้นเฮ็ดตั้งกินตั้งย่ำออกมานั่นมันเป็นห้องการเถื่อนตีลำลูกกาในนั่นค่ะที่ปทุมธานีนั่นสินี่นั่นค่ะตั้งเชียงใหม่ก็ลงกดจัดกดทัดเหมือนกันก็หลายๆตีก็อ่ำฮบทบว่ามีลองตั้งกินตั้งย่ำเจ้าในพิษปักเปิงหมายมีในนั่นค่ะก้อยการซึ่งหือกอลีหลุเลยฟังกันไว้ซ้อมในนั่นค่ะหลุเลยตัววันหมดอายุมันห้าวันนั้นคืนปองให้สร้างว่าห้องการตีเลอะเจ้าในให้มันแจงแจงแรงแรงมันก็ตีแคมเตอร์ลีตอนตาเขาขาแทงซึ่งหนังไหนค่ะพี่น้องเขาอันนี้ก็ออกมาฝากตอนจู่ถึงพี่น้องเขาให้เลยฮับผู้ให้เลยยินถ่อมซ้อมกันซึ่งหนังไหนค่ะเอาพี่น้องเขาค่ะมาตัวแทงในค่ะข่าวแทงในนั่นค่ะเกี่ยวกับเลยหลายรองหลายอันรองต้องหนึ่งกว่ามาในนั่นค่ะเยาก็แทงอันหนึ่งอันลื่นหลังเมื่อวานในข่าวยามสิบเอ็ดมองในค่ะเนาะตั้งเจดวันเก่งไฮค่ะอันได้ถ่อมด้วยลีลีค่ะเนาะจะเจออันใกล้ยุ่มเปิ้นว่าเฮาเฮ็ดดีเฮาแลองตีอยู่ด้านเศร้าหลวนอสวงหลวนห้องเฮียนสู่ขึ้นเฮียนก็เตมีเฮาได้เฮ็ดปันออกปันหมายเลขอันนั้นอันในหมายเลขจี้เจมจะได้ฟังกันไว้ค่ะไต้หนังกันหยอกเลียนกินกันก็มีมาอันนี้ขาดเต็มลาดเป็นเผอยาก็จึงหืออันนี้อย่าไปอ่ำเลยเมาร่วมตั้งเสียงลาดเนว่ามันมีเตือในนั่นค่ะเนาะในค่ะในก็ย้อนฝากไว้ปันว่ามาไว้ตีเฮาแล้วเฮาตีลุ่มลาดด้วยถึงหลวนก็ตีเลยไว้เล็กจี้เจมเจอในในนั่นค่ะยาก็มันก็กล้าขายรถกล้าออกคำเลียนลิ้นเจมเจอในก็ฟังกันไว้จอมไหนลองตั้งเจอในมันอ่ำปลายกว่าหลอดตาเจ้าหน้าที่เขาในนั่นย้อนฝากไว้ปันจอมในนั่นค่ะดีดังเมืองไทยในไหว้สีลงปองจึงไทยปันคว้างไฮก้นเจออยู่ในปางปลายเพจจอมเหรียญลิ้นว่าเจมเจอในค่ะออกมาเหตุการณ์นอกปืนตีไรในนั่นขึ้นสืบเหตุออกปันไว้กับตัวสีขวางในนั่นค่ะโครงการอันเหตุไปไว้สีเพจปันไว้สีของในตั้งจือไว้ว่าคิกออฟในสีแหละเมื่อวันที่17เดือนธันวาคม2566นั่นเจ้าหน้าที่ภายหมายฟังลุ่มพองงำลงปืนดีกว่าเฮ็ดไว้สีของปันตีปางปลายเพวันทำเห็นเจเว้งสวนพึงเจตอนราชบุรีปอกอ่อนตั้งสุดตีปลายเพนั่นมีก้นปลายเพอยู่เศร้าไว้สีเหงสีปากปลายเศร้าเอ็ดก็ในวันที่17ในไรเฮ็ดไว้ปันตาสามปากก็ในนั่นค่ะออพี่น้องเขาค่ะลองตั้งเจอในในนั่นก้นเจออันไรไว้กับตัวสีของในตีไรปืนฐานศูนย์ไรก้นเหมือนหนังมีศูนย์ไรเหตุการณ์ศูนย์ไรป้ายอยู่หรือป้ายปัญญาออกข้าวตั้งผุย

máy dây ngân sử sim card phone chiếm trên này khả ở quả hết cản này thì 43 chế mừng chế toàn mừng thấy bỏ lại hết cản tế rằng bừng yên tố châu cầu bài ẩm ca hạ ngân liền nạ hơn phòng lại chân này khả nó bình đồng hóa khảo khả ความนั้นแลลองตั้งชื่อในเสในนั่นค่ะปอปุ่นจากเมืองไทยในมีพรดีเมืองหนังไรหูเซนหมายโหนับโกนไรเก็บไว้ปืนตุกแก็บเขาเตะจ้ำกุ้มทิ้งไรว่าเตะจ้ำกุ้มทิ้งไรว่าเขาอยู่ดีแล้วเขาเหตุการณ์สังกุ้มกับไรง่ายเป็นการใจห่มลมภายลองห่มลมเจอจัดจอมไว้สีของในปอเต็มหนึ่งปีเตะไรต่ออายุก้นอันมีจืออยู่ในปางปลายเพนันเตะเฮ็ดปันกูก็ขาดล่ามเตะอันเยาภายใน 3-4 เลือนลองเฮ็ดไว้สีของในเลยตั้งเจอแถมตีมุกจุ้มเจอแถมก้นปลายเพลุมฟ้า UNHCR ในนั่นค่ะตีจอมเดือนลินไทยสีตอนเจอเป็นเมฆห้องสอนเมืองตากราชบุรีรายการจันทบุรีนั่นมีปางปลายเพลอยู่เกาตีจอมกันมีโหนับก้นปลายเพลอยู่ 77,003 ปากปลาย 13 ก็เจออันนั้นแต่ปลายเข้ามาเจอเมื่อปีหนึ่งเห็นเก่าปากปลาย84นี่ย้อนปังตึกในเมืองมันดีเตมันเมืองไทยอําไรลงไรมือไว้ดีจุ่มลุมฟ้าอยู่แอนแต่ที่หับใจกวนไปพี่กวยกาว่าย้อนรวยปองปองเจออีลูเนื้อผู้ทบเพศีปันให้อยู่จอมแดนดินโจข้าวเหมือนตั้งมีจุ่มจอยผู้ทบเพเมืองลุมฟ้ากำเทียมไว้เขานำตั้งกินกวยกาเตเอาเล่เลือนเจ็ดปีกายสองเหงไปเศร้าหามาในกึดยึดแปดลองจอยแถมแลตาเขาเตหากินเลี้ยงต้องกวยก่อผ่ายหนึ่งก่อเมืองไทยหลู่ไรเฮ็ดปันเทียงกำเทียมแลหลวงปองจึงไทยจังปันขว้างให้เขาออกปันกว่าเหตุการณ์ผ่ายนอกปางปลายเพลไรอันนี้ค่ะอันนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องลองเฮ็ดปันว่าใบสีของการจัดทำบัตรประจำตัวของคนต่างด้าวซึ่งพำนักอยู่ในเขตพื้นที่ควบคุมอันนี้หลู่ไรฟังไว้จังไหนค่ะเนาะอันนี้หลู่เลยฟังกันไว้หู้ไว้กวยกาว่าเมื่อว่าในนี่นั่นค่ะเปิ้นก็ตีเปิ้นก็ปืนปล่อยสิงเยาก็ออกซับแจงเนี่ยลองวัดไหวสีหมุนไหวเขไหวเอาไหวจี้จำเจ้าหนังไหนค่ะพี่น้องเขาเขาค่ะลองตั้งอันนี้ก็เป็นอันปัญหาเทียงหนึ่งอันเหมือนกันนี่นั่นค่ะเอาพี่น้องเขาเขาอันเฮ็ดก็เฮ็ดอันตีนยอบก็ตีนยอบกวยกาว่าอันไหลมันถูกเมียนเนี่ยก็เปิ้นก็คึงปองให้สร้างกว่าอันไหลอําถูกเมียนเนี่ยก็เปิ้นก็ปักตาไปด้วยเสียผิวมวยแปดจังไหนค่ะเนาะปีๆน้องๆเฮาเขาค่ะก็นั้นแหละภายดังหลายๆฝ่ายห่มพร้อมกันนะคะเปิดนะคะนาการกวาดล้างทะเบียนจีเทาเนี่ยนั่นค่ะในเจดอนเกียงไฮตีนยอบไหลปลัดอําเภอไหลเครือข่าย8ก่อกําเหลวในนั่นค่ะออพี่น้องเฮาเขาค่ะมือว่าในก็ติเลยว่าเปิ้นก็อ่อนกันลงปืนตีกากดจัดกดทัดและทับแจงข่าวเยาก็ลาดเนเกี่ยวกับเลยลองว่าก้นอันเฮ็ดพิษจิ๋มซะในค่ะเนาะกูสําแสนเปิงนั่นในนั่นค่ะออพี่น้องเฮาเขาตั้งนําตั้งหลายในนั่นค่ะก็นั้นแหละที่ห้องปางกุ๋มตีตั้งตํารวจผู้ท่อนเจดอนเก้งไฮในนั่นค่ะก็ได้มีนายณฤชาโคสาสิวิไลอธิบดีกรมการปกครองนะคะเป็นหูเป่ามันเสนออกลาดซับแจงข่าวกวาดล่างแปดลองวัดไว้อันลงเซนจือหมายจี้สีเท่านั่นไหนคะเนาะย้อนเปิดสั่งหลายย้อนเปิดว่ากำนำเปิ้นกติเอาก้นต่างจึงเมืองก้นแห่งการยันเมืองมาสวมเจ้าไว้ลูกอ่อนล้วนห้องเฮนอันเป็นหมายจี้นั่นไหนคะดอนตาดีมาเฮ็ดไว้กับตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนในพื้นที่จังหวัดเชียงรายในดังเจดอนเก้งไฮนั่นไหนคะตีนยอบไรปลัดอำเภอเนี่ยค่ะสมาชิกอสโยก็ผู้สวมรายการแทง8ก็อีกป้าทั้งกดจัด6องตีเอาป้าของกลางและหลักฐานเงาหักศักดิ์ศรีอันลำลองมานั่นกว่าในนั่นค่ะอ๋อโยก็ภายดังลองมันกึมดังเมืองเกียงไฮเขามือหลืน11 2 5ปากไป68นั่นเนี่ยก็เจ้าหน้าที่เขากดจัดหบทั่วพันต่างจึงเมืองเขามาดังเมืองจึงไทยอีกป้าดังเงิน 10,000 140,000 บาทอ้างว่าเตมาเจ้ามาเฮ็ดวัดไว้10ปีนะคะเหตุการณ์ลองสืบจ้อมกันกว่าเทียงเสยเยาก็ส่งกว่าที่ภายสืบสวนคดีพิเศษ DSI นะคะเยาก็ภายกรมการปกครองเขานั่นในนั่นค่ะเอาพี่น้องเขาทั้งหมดทั้งเสียงในก็เลยตีเลยว่ากำนำเปิ้นก็ติเอาเหตุการณ์ล้วนนะคะอันเขามาเจอสุนไลมาสมมาทับแปดลองล้วนห้องเฮียนอันเป็นไม้จีนั่นเสใจจือล้วนห้องเฮียนซ้ำกันตอนตัดดีกว่ายินย้อนเฮ็ดวัดไหวบุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียนอํานั้นก็วัด10ปีอันเป็นโหศูนย์รวยอําถูกแม่นจําหนังปักเปิงหมายมีนั่นก็ติมีอยู่19ก็ยังหบทั่วผ่านมังก็นั่นเยียบไว้ปรับคําเมืองไหนค่ะเมืองนั่งเมืองเคเมืองมานเนี่ยก็เมืองเวียดนามก็กะมาเอาหมายจี้เมืองจึงไทยในนั่นค่ะออพี่น้องเขาก็
ทั้งหมดก็จะเป็นก้นอัญยำเป็นปลัดอำเภอเวียงแก่นจังหวัดเกียงไฮ้เนี่ยนั่นค่ะเนี่ยก็ในฐานะเป็นนายทะเบียนอำเภอเนี่ยนั่นค่ะเนาะเยอะก็หลายๆฝ่ายเนี่ยนั่นค่ะเนาะก็ว่าเลยลองตีนยอบกว่าเจิมเจ้าในก็มีอยู่หลายหมายจอมกันกับนั้นเลยลองตั้งเจ้าในยังติดสืบจอมหาก้นจะเจออันลุกอ่อนอันนั้นก็เรื่องเป็นเด็กกดแจกดทัดด้วยตั้งนำตั้งลายอันเป็นออกหมายเล็กจีในห้องเฮียนรวยอําถูกแมนจอมหนังปักปึงหมายมีนั่นเทียงอยู่เนี่ยนั่นค่ะอันเป็นปลัดอำเภอและจุ้มยงเนียงอันเฮ็ดสวมวัดไว้ทะเบียนจีอันเป็นสีหม่นสีเทานั่นเฮ็ดเลยลองอําถูกปักเปิงหมายมีในนั่นค่ะอันนี้ก็เตะเลยว่าหลักฐานก็มีตั้งนําตั้งหลายเปิ้นเตะขึ้นสืบค้นหากว่าป้ออําสุดอําเซงเอาถึงตีย่อก็เอาก้นเฮ็ดผิดนั่นมาญาติตรวจตามเฮามันป้อถึงตีเจิมเจิงหนังไหนค่ะอันนี้ก็เป็นลองวัดไว้ในนั่นค่ะแล้วก็นั้นแล้วพ่อบาปีน้องเขาเปิ้นถามมาลองอีสังเสมว่าหลูเลฟังกันไว้จอมนั่นขนาดเนาะอําใจว่าหลูไล่หลูเฮ็ดกล้วยในนั่นค่ะบางอันมาในมันจังผิดปักเปิงหมายมีในนั่นค่ะออกมันสวมกันฮะมันเปิ้นมีจื้อกวนมันไว้เฮากะก็เจ้าจื้อกวนคนนั้นนะคนๆในอําตายเอาอําตายซะว่าตายมันก็ตายเอาทําอําก็แจ้งตายจําจะได้มันเอากะเจ้าไล่กอบนั้นแล้วคนอันเฮ็ดผิดนี่ก็หลูไล่ฟังกันไว้เตเตยก็เจ้าหน้าที่เขาเอาเตอําไว้เมาหมางเหย้าจังในคณะพี่น้องเขาค่ะนี่ก็ฝากตอนจะถึงกันค่ะย่อก็ห้องการถ่ายเก็บขอนเมืองไทยปืนเผาไว้ว่าที่ย่อบเลยหมายฟังมัดปงตีนเชื่อจัดก่อดูเลยย่างผึกคะเนาะตาหนึ่งเหงสองปากไว้เศร้าหาไว้ตีขงเฮมินกูเมืองเมืองเวงเก่งใหม่ในค่ะออกตีตั้งเมืองจึงไทยในเมื่อวันที่13เดือนธันวาคม2เหงไปเศร้าหกนั่นก่อเจ้านาตีเขาห้องการถ่ายเก็บขอนเมืองไทยขงเฮมินเวงเก่งใหม่เขามีลองถังเทิมแลจังเลยกุดทัดด้วยถงโคอันก้นออกข้าวตั้งก่อนหนึ่งอันลูกมาเมืองอเมริกลูกตีอเมริกันมานั่นจอมหนังอันเลโกท่านนั่นเสียเจ้าหน้าที่เขาก็เลยชบหันว่ามีหมายฟังมัดปงตีนเจือจัดกอดุลีนะคะเมืองยางผึกตาหนึ่งหิงสองปากปลายเศร้าฮาไว้หมายฟังนั่นเฮ็ดออกตีเมืองอเมริกาจกแมนสร้างเงินอยู่62ปากปลาย14วัตต์ในนั่นค่ะเจ้าหน้าที่ลาดว่าลองในเป็นการลักลอมต่อส่งกุ่นสินเข้าเมืองอําแมนจอมเปิงเก็บขวัญเมืองไทยแหละเปลี่ยนอันป่นเปลี่ยนปักเปิงถ่ายเก็บขวัญเมืองไทยฟิงเปิงปี2เหงปลาย17มาตรา166มาตรา252กึกจอมมาตรา242เจมเจอในค่ะหมายฟังหมายพังเจอจัดก็ดูเลยอันในไล่หันออกมาไว้เสโหหน้าจุ้มยิบกองกลางเจอจัดย่างเผิก KTLA จอแหนตามเมียในนั่นค่ะปืนเผาลองก่อตั้งลวงปองจึงนะเจอจัดย่างเผิกเขาเสตั้งเมืองห่มตุ่มก่อตู้เล่เมื่อวันที่5เดือนธันวาคม2เหงไป26ปนมานั่นเจ้าย่างก่อ1ลาตีสื่อข่าวว่าหมายฝังเจือจัดย่างในเจ้าตื้อไหลในนาตีกุ้มกับซึกย่าง KTLA เขากุ้ยนาตีนั่นก็มีนึเจเวงเมียวตีตั้งก็กริกกุ้ยนั่นขนาดเนาะตั้งปืนตีได้ก็อําเข้าตั้งการไล่ในนั่นค่ะก็นั้นแหละกํานําพี่น้องเขามือหลายปีปนมามันได้มีคนมาเฮ็ดรองวัดไว้ใต้เฮ็ดบันวัดใต้ไว้เขียงมันกำเหลวอันกันกะเฮ็ดหนึ่งก็7 800หนึ่งก็ 1,000 หมูยาวะก็ไม่เพราะว่าอ่ำเฮ็ดเพราะเขาปืนลาดว่าอย่าไปกว่าเฮ็ดมันอ่ำเฮ็ดไรไว้ใต้เฮ็ดไรปืนยังเฮ็ดเนี่ยอยู่อันนี้อ่ะพี่น้องใต้ปืนว่าเฮ็ดว่าเฮ็ดไว้ในก็กว่าเฮ็ดอยู่ตาสีนั่นค่ะเนาะความนั่นแหละลงตั้งเสื้อในพี่น้องเขาหลูเลยไว้ฟังกันไว้จอมในค่ะเนาะอย่าไปเอาให้ก้นอันปืนกัดแขนอิดออดเสียอันผู้ล่วงเหลือนสีเอามากุ้มกำเอามาหยอกเอาเงินเฮาขานั่นในก็อย่าไปหามันเป็นในนั่นค่ะอันนี้ก็ย้อนฝากไว้บันป้อแม่ปีๆน้องๆเขาฟังกันไว้กูก็กูก้นตั้งหมดตั้งเสียงในนั่นค่ะออพี่น้องเขายินจมขอบใจใหญ่น้ำค่ะตอนตาข้าวย้ำอันมีกาขันมาถ่อมซ่อมกันที่ในข้าวย้ำหมดเสียงเหี้ยวอ่อเดี๋ยวย้อนผัดยันพี่น้องเขามือกว่าก่อนค่ะส่งขึ้นมาพบมาทบจอมกันเทียงในตอนการเฮาคาที่ในกูวันๆข้าวย้ำ10โมงถึง11โมงกลางในกลางค่ำขอบใจถึงภูมิน้ำใจหลีในค่ะถ่อมไว้ตั้งนำตั้งลายในนั่นค่ะเนาะฝากไว้ปันเจ้าหนังในค่ะอ้อขอบใจถึงตั้งเซงย้อนสู้ปันเฮออยู่ลีกินหวานหมักมีเงินคำหนังกลางใจยังอ่านนั่นเฮอเตรียมทวนกันกูก็กูกวนตั้งหมดตั้งเซงเสียผัดยันพี่น้องเขามือกว่าก่อนค่ะยินจมขอบใจใหญ่นำค่ะหมายสุงค่า

0: ติทุกสถานการณ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับนายกรัฐมนตรีหารือนายกรัฐมนตรีกัมพูชาย้ำไทยพร้อมรักษาอธิปไตยตามแนวทางกฎหมายระหว่างประเทศและเฝ้าระวังชายแดนอย่างเข้มข้นอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามีสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน
3: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: คืน11มิถุนาฟ้ารำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
0: นายกรัฐมนตรีเปิดเผยผลการหารืออย่างไม่เป็นทางการกับนายกรัฐมนตรีกัมพูชาระหว่างการประชุมอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษย้ำชัดไทยพร้อมรักษาอธิปไตยตามแนวทางกฎหมายระหว่างประเทศและเฝ้าระวังชายแดนอย่างเข้มงวด
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงความคืบหน้าด้านความมั่นคงบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาโดยระบุว่าได้มีการพบปะและพูดคุยในลักษณะทวิภาคีอย่างไม่เป็นทางการกับนายฮุนมาเนตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาซึ่งได้เน้นย้ำถึงจุดยืนของประเทศไทยในการยึดมั่นตามกลไกอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรืออันครอสรวมถึงท่าทีกรอบการเจรจาชายแดนต่างทั้ง JBC และ GBC โดยหากฝ่ายกัมพูชาเลือกใช้แนวทางการประนอมภาคบังคับที่อาจส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของชาติรัฐบาลไทยก็พร้อมที่จะชะลอการเจรจาในกรอบดังกล่าวทันทีพร้อมยืนยันว่ากองทัพและฝ่ายความมั่นคงยังคงทำหน้าที่เฝ้าระวังและรักษาอธิปไตยตามแนวชายแดนอย่างเข้มงวดตลอดเวลานายกรัฐมนตรียังระบุว่าทั้งสองฝ่ายต่างไม่ต้องการให้เกิดความขัดแย้งที่กระทบต่อความรู้สึกของประชาชนทั้งสองประเทศส่วนประเด็นการเปิดด่านชายแดนยืนยันว่าจะคำนึงถึงความรู้สึกและผลประโยชน์ของประชาชนคนไทยเป็นสำคัญศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
0: กระทรวงวัฒนธรรมยืนยันกรณีกัมพูชาได้รับเลือกให้เป็นคณะกรรมการมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของยูเนสโกไม่มีผลกระทบต่อการเสนอขึ้นทะเบียนรายการมรดกทางวัฒนธรรมของไทย
6: นายโชติกาอัครกิจโสภากุลรองปลัดกระทรวงวัฒนธรรมในฐานะโฆษกกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่าชาติกัมพูชาได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งสมาชิกคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลเพื่อการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้คริสต์ศักราช2003ของยูเนสโกวาระปี2569ถึง2573ว่าการเลือกตั้งดังกล่าวเป็นกระบวนการปกติของอนุสัญญาโดยร รัฐภาคีจะเลือกผู้แทนประกอบด้วยสมาชิก24ประเทศซึ่งปฏิบัติหน้าที่ร่วมกันในรูปแบบองค์คณะยืนยันว่าประเทศสมาชิกเพียงประเทศเดียวไม่สามารถกำหนดชี้ขาดยับยั้งหรือเปลี่ยนแปลงผลการพิจารณารายการมรดกวัฒนธรรมของประเทศอื่นได้ดังนั้นยืนยันผลการเลือกตั้งครั้งนี้ไม่ส่งผลกระทบต่อสถานะรายการมรดกวัฒนธรรมของไทยที่นำเสนอต่อยูเนสโกและไทยยังดำรงตำแหน่งสมาชิกคณะกรรมการบริหารยูเนสโกวาระคริสต์ศักราช2025ถึง2029ซึ่งเป็น1ใน58ประเทศสมาชิกที่ได้รับเลือกจากที่ประชุมใหญ่ยูเนสโกมั่นใจว่าไทยมีความพร้อมทางด้านข้อมูลองค์ความรู้หลักฐานทางวิชาการและเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศในการดำเนินการด้านมรดกวัฒนธรรมตามมาตรการขององค์การยูเนสโกมาริชโยรายงาน
0: อินโดนีเซียเตรียมระงับโครงการจัดสรรมื้ออาหารฟรีตามหลักโภชนาการสำหรับเด็กนักเรียนเป็นการชั่วคราวนางอากุสติน่าอารุมซารีรองหัวหน้าสำนักงานโภชนาการแห่งชาติของอินโดนีเซียหรือ BGN เปิดเผยว่าอินโดนีเซียจะระงับโครงการจัดสรรมื้ออาหารฟรีตามหลักโภชนาการของประธานาธิบดีปราโบโวซูเบียนโตผู้นำอินโดนีเซียสำหรับเด็กนักเรียนเป็นการชั่วคราวตั้งแต่วันที่22มิถุนายนถึงวันที่13กรกฎาคมนี้และในอนาคตจะหยุดพักในช่วงปิดภาคเรียนอีกด้วยนางอากุสติน่ากล่าวเพิ่มเติมว่า BGN จะยุติการสนับสนุนอาหารสำหรับเด็กนักเรียนราว 39,000 คนในโรงเรียน76แห่งที่ประเมินแล้วว่าสามารถจัดอาหารตามหลักโภชนาการเองได้และจะโยกย้ายงบประมาณส่วนนี้ไปยังพื้นที่ห่างไกลแทนซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของการปรับปรุงโครงสร้างขององค์กรและเพิ่มประสิทธิภาพในวงกว้างภายหลังอดีตหัวหน้า BGN ถูกจับกุมในข้อหาทุจริตคอร์รัปชันเกี่ยวกับโครงการดังกล่าวปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นาฬิกาครับ
7: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้โหดะเจ้า
2: โอ้โหชอปเปอร์
1: เบอร์ซุนค่ะ
3: ป๊อกว่า
1: เนาะจง
4: โอ้ดูทำไม
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์
5: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
6: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
7: งาฮือละหุยาชอเจทอกาไทมิงเวจอมออิโลอาสะเลกัยเปวิทัปปาตองาฮือญิมาลูจาวิโยงาฮุมมีเวออิโลแลมีจอมวิออปาโลเกโลมุนอมาโคโลโกอิเปวิโยงาฮือเตกาลิเลกางาฮุมมีจอมออิโลทาฮะวิออโคโลยอทะคะทากะดอนอเชตุโยงาออโตแลละหุชอเจเวออตาลาหุคอเป้าเสมานะคะโบแพวิโย

ha bio bio ni la hu ya te ga le le cha ta yu yo ya bio kho lo la se ja le o rai ka oboda ja o kho lo ha yu la bi yo che de ku no hu ga ka che bi o kho che le nga hu kho ya lo ya o kho to ku o ti cha wa ji mai sthani vidhyu krajai siang hai prathet thai jang wa chiang mai AMT hi o ha se ti ka kilo hertz te lai pho nga hu la hu kho rai ka oboda ja to kai che bi yoและงานละหุคอป้อเชเสมานักขบูเมริโยไอ้นีเลเลติชเตนาลิตาและสาวุมหลอกก็ติชนาลิทักขะไกและมุ่งเผื่อวิโอยาที่นาลิควยตาและก็นาลิทักขะไกติฮาลิเลงาฮือละหุคอไรกาอบุดะจ้าต่อไปเชวิโยงาฮือละหุยาติกาลิเลกาออกคือเผื่อตาและออเลมือทักขะไกติแกละหุคอพอนาเลอในฮือละหุชอจิเกลติแกโอกาปิดะไปเชวิโย

สอสาพ่อรู้เชษฐาจสแลอันนาเตพัทธกุฟัตุเวียค่ะยาหูมาแลยามีมายาปอกนอนหาซาเวยาหูเวทัตเตนเวยาหูมาอันนาเตนเวอัตสาเตเวออสเตนเวซิฟิลิโกเวอันนาเอชไอวีโกเวอันนาออเซนาเวทาราสเมียโกเวอันอาจุเตนเววาสิคติยูเวเอชไอวีอันนาทากุฟาเวยาหูมายาหูเปคโลมาลาเปดักเกตัวโปจิตาเตนเวและหาซาเวฮัตุเกบาเวนิมาสิตาเตนเวยาปกโนเตนเวยาจะโตเวยาเอตาโอเอจุคาเดกาโดตัวโปและหาซาเวชเตพายและนั้นคือสายด่วน1330สปสชเขตเชียงใหม่นาบา0532855355กาสุตโตพ่อเวนาบาเตขอ00และนิมาสิอานาพ่อเวเตเซนเซยาเอตเตและชโมเตยาเลเลโอโป

Ugale o amoga jimele choyale. Ugale amoga te te vi yo lekhetele. Oloti pula ko ugale amoga ko ve salalu. Pilimu kata vili kopi pe vi yo. Khetele o nipu te pula ko samana se gu. Le rakop puda tu yo ko ve liko. Nipu yuvela le ngahura huya raika oboda jao kolo. ปีลาวิโยแม่ฮะวิโอวิโอนี่แล้วหุยยาขาพ่อเชพ่อรู้เชตาวิคักให้เพชเชเลแต่กาเลเลทอกาจ้าแม่ดอแม่ซึแม่กาแม่ฮาเลดอซาเชอลินาจะได้เจอกาเลงาคือไทมิงกอคอลโลแลมุยิขอยาเพวิทาปะตองาคือแต่กาเลเลกามุยิเซมาคัสปอตอลาตาวิอานาอากอติพาชานี่คือต่อดะและปูกากากิตูแต่กาเลเลกาอาชุยอตูยอยะกาทะคะเดนฮะซาดะกิสิแม่อลอกูเชซาจอซาปื้อวิออจือได้ผาแต่ฮอตาวิมาจอเจจะทับปะต้องคือฮึกาวิลอกูอาชุยอตูยอกะจาและกะติยูเวติคาเจติจอวิจิแมมและยันยิวิออยากะชิดิซอคอลโลแลซึเปิงานีกอกะมีลาปื้อซึเปิงานีลอกูเลวันสุกวันสุกใจก็เวลีสุก็เวชอนี่ข้อจะเวลีสุเป็นงานนี้แต่เราเล่นยิ่งมาขอรู้ฮาเลดอสาเวสุกใจก็เวกาเลยเยตาเวไทยลิแม่ได้ผ่ามาชุดะนะเลยวันสุกรอกว่าเลยสุกรอกว่าสคสสคสาราสระอุกอไก่รอเรือมหานากาศเลยจะเวลสุเป็นงานนี้ก็กาเวนะยาคาสุได้มารอกว่าเลยสเสือสระอุขอไข่รอกว่าเลยฮาเลดอสาเวก็กาเวเลยก็อย่างนี้งาคือละหุยะเตกาลิลิกะสเปงานยอคโลกอกะมีลาปุวิทัปปะโตเตกาลิลิกะฮาเลดอซาปิแมยะนี่แลขอฮาปาจูฮาปาโอคโลยะนี่ออเตชกอนียะนี่แลฟะนแพวิยอมและจะขอกันยี่หินิชขอขออุ้มขอฮาวิอวิอเนียระหุยะเตพาโอเตยีเลเลมุหลอกกอวิอยะเตชเตนาลิตาแล้วซากุมุหลอกกออจาวิอยะเตชนาลิทากะงาคือติเกเชียและรายการอบุดะเจ้าคโลเชปาอุปาลูวิออลอสาตาอยู่เวลาและกาดะเจดะเชวิโยยันยิวิอยากังาคือราหุยาลิควายติพารอนากาวิมาโกดอกเขากาปิดะกาวิมาโกต่อสาฟือดะตุวิออลอติพาจอวิลอกกะจะได้คืองาคือออกข้อต่อคือบ่อยออกคโลเวทรสะนำบะแม่053-276-007 0งาแซสขอสูสูสือทรสะนำบะชเวทะติลุลาแพอแม่ไม่เลกาลีชุดได้คือวิทยุเรดิโอพอเจติต่อเชวิมาหิแม่ติ๊กต็อกเป่ากาลีไลฟ์สดติต่อเชวิงาคือราหุยานากาเวนามาบุเวลืมากาเวนิมาฮาเวลิคอปิเอติผ่ารอลุลาแพวิโยเบื่อเลกาแต่พอเราโอกาสรีเฟซบุ๊กพอกับไลฟ์สดติดต่อกันเชียวจะได้คือสหายและงาชกอกาลุลาแล้วเฟซบุ๊กไลฟ์สดพอกันนาเชลอแม่งาคือราหุยาลุลาและกากากามอปูวิลอกอชอปะกับเปปี้แพวิโยนากาวิโดโจวิไม่กาลีซาตาติพาฟุตะลาแพวิแม่รีเฟซบุ๊กพอกับไลฟ์สดติดต่อเชวิทัปปะโตเฮกงาคือจะได้คือตาและรีซาวอจาวิอยาคาไกชอปะปาลุวิอลอซาตาติพาอยู่เวลาแล้วกาดะเจดะไกตุโยแม่เฮกยันยิวิอยาอยู่เวลาตาวิอลอปือติรอแลงาหุ่มเหมียวคอลุแพกไอเชเวอเจ้ายามุชามุหยิมกัมหอพอจ้าดะวิสาตาออรอติพัทธะงาคืออร้อยอยู่เวลาแล้วกาดะเจดะกิตุโยแม่ช่วยจอปากรมอุตุนิยมวิทยาพ่อยุคือฉันแต่นี่แล้วปิกาลาตาวิสาตาแลงาคือไทมิงกอคอลุแลนิชตินตาเลนิชออนีขอฮาปาจูฮาปาวิออยาชอคอลุงาคือไทมิงกอคอลุไลพอกามุหยิกอยอกไกตุโยเจยาค่าไทมุหยิมุนีต่อพอตุโกนาเลียติกาติตีมุยีลามาจากิตุเสเจเฮโกงาคือไทมุเหมียวนาติตอพอนิชตินตาเลนิชออนิเวอยาเลมุยียอยาเอเวโลเมนิชเปเซตาเลออชเปเซเจเคเตละเลียไทมิงคือภาคอีสานพอกะนิชเปเซตาเลออชเปเซยาคาไทมุมีมุนีตอพอลโกมุยีจอมาเฮเจออชเปเซตาเลคอชเปเซจิแมเลเคเตละไทมิงกอฮอเตตอพอกะนิชเปเซตาเล
ออชเปอร์เซอโคโลเจแล้วก็ยานิเวเนียนิสาลิชอนชเตนตาเลนิชออนิเวออยาโคโลแต่นิกาตาเวมุชามุยีพ่อวิโยแค่ก็ยานิเวออยาแลงาคือแท้เหมียวนาติตอพ่อโลกามุยีจอเฮแมมาจอเวมาเฮเลติฮาเวียออชเปอร์เซเบฮุตาวิเจแค่ก็มุยีออชเปอร์เซเบฮุตาวิออติติพาโคโลเชตาวิแลจังหวัดเมฮอซอจีให้จังหวัดพะเยานานตากกำแพงเพชรและจังหวัดเพชร

โอกาสจะได้คือแลมุยขอยาแผวิถาปะตอลาจระฮัดแผตอลาปื้อวิออกจะได้พาเรียงอ่ะคือมันปูไก่จอเวเลี้ยวอหิง่ายยาจอวิจิแม่มุยขอยาขอโลลาจระฮัดแผตอลาปื้อวิงอ่ะคือมันปูไก่จอเวอลอติยาแลลอกะฮากะโลอีกะลุยะลาเชเวอซื้อปาวิกะเนี่ยแน่ติลอปื้อตาลุยะลาลาโกมุงกอติอขอโลฮากะพอวิจิอลอโกนี่คือเชกึเตตอมุยมาลากะอ๋อนาพ่อลมเวลาเชเวทปาตออีกะลุยะลาอีกะลุชเวลาวิเจเรียกก็หลอกะฮากะโลอีกะออซึปาลากุแลลิสติกะเตวิเจเปื้อเลกะลิเอญิยะเตยางะหือมันปุกะจอเวออหินาเลมุเยลาจะไลชมมุเยลาเลมาปุปุเอกะเวเลชะเดพาเลอีกะตืออีกะถูลาวิเจเลมุเยลาจะเลมาปุเวไลชมมุเผอะลากออีกะถูเวะกะกุเฮกะกุฟาวิเจเลเซยะเตยะเลงะหือมันปุไกจอเวลอกะฮากะโลลิฮูลูฮาลูลาเวเลออโคอุเอเตลาเวชะเดพาออโคกะกะวิลอโกเลงะฮูกะพอวิจิเมเลฮูลูฮาลูเตวลาเลกะลูยะลามีปะฮาปะวิเตพาเทปุวิจิกอปือเลกะเลออยะเตยังะฮูมันญิปุไกจอเวเลมีฮิและมีกุปิเวมีกุปิเวไงจะเคเตมอวิชะกะเลมันญิปุไกจอวิจิเตยะลอโกกุชุกุแคเทเวเตยะลอโกมีฮิเวเตพาเทลาปุวิจิปือเลงายาเตยาเลงาคือมันญิปุไกจ้อเวเลลาจะละฮะแผลาวิออจะได้ผ่าซาตาปิกาลาเวเลโทรศัพท์มือถือออกคโลเซลบอกแคสมาเฮกะเลโทรศัพท์มือถือออกคโลข้อความเตผ่ากาลาเวลาโกงาคือออจะได้ผ่ามันญิปุไกจ้อเวออจะจิแม่เลเคกอมูยิกอยาคโลลาจะละฮะออจะได้ผ่าแผตอลาปุวิโยเลเคกองาคือเตกาเลเลกาสติตาเลกาฟาตูโลเวมันญิปุไกจ้อเวออหิงายาออลอเตผ่าอยู่เวลาแลงาคือราหุยะเตผ่าทะกอมาลาเชวิโยแม่กอจะแลเลอวิยานิราหุยะเตผ่าชิดิคืองาคือไทมิงกอคโลกาญิมาลูและเลแพบอดอฮาเวญิมาฮาเวออยอคโลเชตาวิโยเลอลอกวางาคือไทจอมอคูอคายามีอือลูเลอาสะเลไกปวิโยเลสมเด็จพระเจ้าลูเธอเจ้าฟ้าพระชลักพระชรกิติยาภาเลยออาสะเลไกปวิโยยาแพวิถปาตองาคือมียากโวเลยอแลมิงกอคโลอาสะออชสขอเจติกาเชตาเวเลอาสาอีจาเหเลลีย่ออาสาติเชทางาฮุมเมียวโปโครงกาติภากาติภาติตาวิกามาจาวิโยเคโกชื่อจาวิจอมอยามีอือลูเลอาสาเลไกปุวิถาปะตอย่อวิชื่อจาวิออจือติภาทากาสิไลจาวิโยเลเลเลกาย่ออาสาติเชทาเลเนหือขอยาลอยาโปกาโครงกาติภาไล่มาติตาวิลอเลเคโกยันยิงาอยู่เวลาเลโทมาลากาวิโครงกาแลโครงการร้อยใจรักโกเวเชลแมูลานิธิแม่ฟ้าหลวงติแลเลียงาคือมีจอมคัวคายามีเลียสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรกิติยาภาย่อกากาตาตาวิโครงกาเผวิเจเฮกวออติชอคอลโลแลเลียงาคืออวิยนิมมียาติผาเชตาเวตามบทท่าตอนอาเภอแม่อายออคอลโลเวชติผาทากาปิวิเจโครงกาชเวออคอลโลแลปุลาตาทาลิเมอายพอลอตาเวเลนัทซอยจับเพื่อเวอยู่กาวิถาปะตองอะคือมียามีพ่อวิออเลียวข้าข้อพิถาติยาวิก้ามากาติจักเอและติจ้ามือจ้าวิออคโลอาชิยอตุยอยกาหุยกาและกาจ้ากาดอและมีวิออเลียวข้ากฎหมายติผาพิวิก้าถามากาติไกจูอโปโครงการร้อยใจรักโกวิเชเลหนัวแม่ไอพ่อตาตาวิเจโครงการชวิออคโลและเรียคาเปยนะเรียออติออติเตผาแต่ปีตาเวปอตาเวคะเรียกให้กว่าคะเยนิชคะเจคะเตละคะลูลอโกหุยสะพ่อเวบ้านเมืองงามเหนือเรียบ้านหัวเมืองงามบ้านเมืองงามใต้เลออคะลูปอตาวิเจเคกงะฮือวิยเนลาหุยาลิซอยาอาคายาติผาปอตาวิโยลิมิจพออติมาวุมานิวิออติแพวิถาปะตอปุลาตาวิออยาเลงะฮือสาตากากะตุโยเฮเลนัชออยิจาปุวิกาเวจาจาเวลีลอตาโกเวเลนุกะติขาเมไอพอนุกะจอเลยายดวยติผามาโกลิออยิจาปุวิออเจติผาเกาจาเกาดอเลนัชตากะ
้ติผาคอติมาวิถาปะโตเรียนสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรกิติยาภาย่อแหล่เรียกโครงการร้อยใจระออติเตผาพอและงาฮึมมียาติผาที่

ทีวีจอวิกาติภากาติจากิตุอปูเลขโครงการร้อยใจรักออติออคโลมอฮกออติติภาติแลชอจาเกือลาแลงาฮึมมียาติภาโมอยู่แลฮอเลเจเอติภาแพกิตุอปูตาตาวิเจเลจกานิเวติยาทามีจอมคัวคายามีอือโลเลยออาสติเชทาลิงาฮือมียาอปูดอนเปื้อแลกาติตาเวออจิติภาแพวิโยเลจกาอยู่เวลาแลงาฮือราหุยติภาทะกอมาลาวิโยแมก็จ้าเลยเลี้ยววิ่งเนี่ยละหุยติเผายะนี่กะเลี้ยวลอลูจอวิแม่เลี้ยววิ่งเนี่ยละหุยติเผางาฮือบาสวัสดิกาแห่งรัฐลี่นี่หิงาหาขอชงาขอท่ากาตาวิชติภาลีกาตาวิชติภาปุราตทานุคือเลี้ยวมีฟุยกะฟูลี่ลงทะเบียนเลยกาจอวิชติภาแล้วก็ข้อมูลเช่นจียาคติภาลี่มีฟุยกะฟูมากาจอเหวติภาแล้วก็ยะนี้อเลมุตินิโยเลมเพลาเป้าอ่อนาริควายขะไกอยาพอลาวิจิแม่เขกว่าหนูคือเลี้ยวบาสวัสดิกาแห่งรัฐจอเลี้ยกับฟูมีฟูบาสวัสดิกาแห่งรัฐอคโลกาลาตาวิมากาเหวิชติภาแล้วก็เลี้ยมีผู้กับผู้ลงทะเบียนตัวเวอแม่คือตัวเวอย่างนี้อเลมติเนียโยอเลอย่างนี้ที่ชกอนี้ขอฮาปาจูฮาปาลิมเพื่อเป้าอ้อนาริควายขาแก่อยาพอตาวิเจเฮกุลิชเวอคอลุไลกามานากาดาวิกาจอวิลอเลงาคือยากาขอแลเลอามีไฟฟ้าเยเวนะเลติฮาปาวิยาเซฮาอลือเซฮาเลติชงาบาอลือเกเวลโกอามีไฟฟ้าผู้บาสวัสดิกาแห่งรัฐออกโลกาลกาลาตาวิชติภามากาแมยาคานุฮือเยกาขออามีไฟฟ้าเยเวนาเลเสหาติชงาหน่วยอลือเสหาติชงาบาโอโฮเจเยเวลโกอามีไฟฟ้าผู้ติภามากาคือวิโยเลบาสวัสดิกาแห่งรัฐออกโลปีลาวิโยเอโกเลงาคือราหุยาไลกาเลอามีผู้เลติฮาปาวิโอฮาบากาคือเชเวเอโกเชเวเสหาติชงาบากาลาโกนี่บะติฮาไพติกากูลีก็เลเลไลกานาลาเวมาฮิเมเลนอเลอามีเยเวเลนอเยกาคอมิเตอร์นาลีอามีมิเตอร์งานหน่วยเลงานหน่วยออลือกือเวลากูมากาเมเลติชหน่วยติชงานหน่วยนิชงานหน่วยเลอามีมิเตอร์แอมติผักกือเวงานหน่วยออลือลอกเวลากูมากาเลแคติแลเยกาคอเวอามีไฟฟ้าคือตาเวติภากาเผวิเจเฮกวอนออามีเยเวติฮาปาโอคโลงาชนวยออลือมากาเกเจงาชนวยออลือแกละโกเลเซฮาติชงาบาโอโคเกโอเวนะเฮกวอนอบาสวัสดิกาแห่งรัฐกากาเลอามีไฟฟ้าฟุติภาบาสวัสดิกาแห่งรัฐออคโลกาลาตาวิติภามากาเจเลโอเวคาชูลีกาฟุกาเลกาปาปาสงภูมิภาพมาโกกาปาปานครหลวงออติออคโลกาลงทะเบียนวิโยลงทะเบียนเลกาเยจอวิชพาลอกเชียนเจเลียก็จ้าเลยกาวิโอแม่ออกคอลุจงมาจวินะเลียเชียนเจแม่เฮก็อย่าหย่อเลยมือตินแผ่วิโยเลียเฮก็งาคือราหุยาติกาติผานะเลียบาสวัสดิกาแห่งรักกาเลียมีฟุยกับฟูมากาจวิชติผาเลียเฮติเลติฮาปาวิอาเซฮาติชงาบ่าวหรือมาเยกเวติมุลอกอย่างนี้เลียบาสวัสดิกาแห่งรัฐออกคอลุลงทะเบียนจราวิโอเลยมือตินิโยเจแม่เลียอย่าปื้มเผื่อละเป้าเลียอ้อนาริควักขะแกอยาพวาลาวิเจจักรีอยู่เวลาเลียววิ่งเนี่ยละหุยติภาถะเกามาลาวิโยใครเตะและเลียววิ่งเนี่ยละหุยติภาโอบาสวัสดิกาแห่งรักกาตาวิชติกาเลเลคาเดน่าแม่เลียชุดที่คือเซมูจอวิโยเลียบาสวัสดิกาแห่งรัฐพี่ไกตูเวเซมูแปตาวิโยเฮโกเลียเซมูเซมวยกาคาปุยกาเลียนี่ชุดที่นี่ขอฮาปาจูฮาปาชุดที่ฮาปาโอคโลโนคือฮากาลงทะเบียนฮากายืนยันวิแม่ลิ้นชะเต็นหยอลือแกละกุแลลี่ลงทะเบียนมาเกาเจเรียกแขกวอสพอบาสวัสดิกาแห่งรัฐเรียกมาเกาวิแม่แขกวงาคืออปิติมูกาจ้าเชเวเปื่อเลกาลิปุระทากาจ้าโจเลจิยาวิติมูแลลิติปอยกามากาโจเฮวิชติภาคาปุยกาลิ้นชะเต็นหยอขอฮาปาจูฮาปาออยาเชเววุสอกฮากาลงทะเบียนวิเจเรียกมาเฮลโกออขอนอหยอลือเชเวปูแกละกุแลลงทะเบียนมาเกาแขกวนคือบาสวัสดิกาแห่งรัฐกักกึกาจอวิกามาเกาจิแม่เลชูมากอพอเล่าจิเลขกว่าอเวียนเนลาหุยาติเผาเลเตกาลิลิกะคาเดนาสิแม่เลบาสวัสดิกาแห่งรัฐเลจะขอเป้าแซ่หมูคิแปตาวิโยเฮกวอลอติหมูเลปุลาตาทากาจาเชเลกาจากาจาโจเลกาจาเชเวติหมูเลชะดิคือกาจาเชเวติหมูนะเชเวแล้วอลอติหมูกวิโยเลชะเวติหมูลอโกบาสวัสดิกาแห่งรัฐเลคาปเวติชเซลากาพะเค
จอวิจิแม่เลเชติหมัวคโลบาสวัสดิกาแห่งระกาวินาเลขาเปื่อติชเสลาติเสสมือเสฮีกอฮาเลสดชเสกาจอวิจิเฮกว่าบาสวัสดิกาแห่งรัฐเชติหมูเลกาเจ้าเชวิเชติหมูมากาลงทะเบียนมากายืนยาสิทธิ์ลาหิวินาเลกอเสงามือขอฮีงาฮาและเตกากาฮิโรเจเฮกว่าชาวลอติหมูเลชติคือกาเจ้าเชวิอปิติหมูนะติชเสลากาพาวิอจะได้คือมาจะลงทะเบียนและมาจะยืนยาสิทธิ์ลาหิเวคาเปียกอแซงามือขอฮิกาพะกาฮิโรจิแมนิชเตนิวสหกาติปุวิโยเฮโกเลกระทรวงกลางครับพ่องาคือบาสวัสดิกาแห่งรัฐออปิติหมู่กาเจ้าเชเวติพาลงทะเบียนยืนยาตัวโตจูเวงาคาคิพอลาเวออโรเตคาแอปพลิเคชันเป๋าตังนิคาเตคาแอปพลิเคชันทางรัฐเซคาเตคาเว็บไซต์โครงการบาสวัสดิกาแห่งรัฐออคาเตคาธนาคารกรุงไทยเวตู้ ATM ออคโลและงากาเตกะงาคาเตคาโลโกธนาคารงากาออคโลพอตาวิโยธนาคารงากาวิแลธนาคารกรุงไทยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์และธนาคารออมสินธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยจะได้ผ่าคับเวเล่งาธนาคารเขจ้าดาตาวิโยเขกวนิชเตนี้ขอฮาปาจูฮาปาวุสอคโลโนคือฮะกาลงทะเบียฮะกายืนยาใช้สิวิโยอันนี้ญาติชวิปัวลากโกเลลงทะเบียยืนยาใช้สิทธิ์มากาโกออสพอบาสวัสดิกาแห่งรัฐมากาวิแม่จะได้คือเลกาจาเชเวออปิเตหมูนะติชเซลากาพาวิชอลงทะเบียยืนยาใช้สิทธิ์ลาเวมาบิหิเจแม่มาปุหิเจค่ะกอมาลงทะเบียมายืนยาใช้สิทธิ์ลาหิเวกอเซงามือขอฮิงาฮาเลเตกากาตาหิเจเลชกางาคือลาหุยาบาสวัสดิกาแห่งรัฐเลออลอเตหมูกาจาเชเวออปิเตหมูถ้าน่าเลติปกอหนอลาวิโยขอเปื้อเลเรียนนิมุติมุลโกปุลาตาธาบาสวัสดิกาแห่งรัฐกาจาจอเลเจียวิอปิติมุนะเลเชวิอคอลูกะอแต่แต่แล้วก็อาลาคิติลากาคิเจียวิจอวิเจเฮกอนชดิคือเลมายืนยันสิทธิ์ลาเหเวลิอปิติมุเจียวิลิกาจาจอเลเจียวิติมุนะชดิคือเลมาจะยืนยันมาลงทะเบียนมายืนยันสิทธิ์ลาเหเวคาเปื้อสมือนี่ฮิสฮาเลก็ชิโคกากาตาฮิจิแม่เล่จะได้คือมาจะลงทะเบียนลาฮิเวน่าเล่มายืนยันสิทธิ์ลาฮิวิชอออปิติหมูกาจ้าโจวิติผาเล่จะได้หมูสมือกาพระกาฮิจิแม่เคเตียเล่เล่เซ่หมูติหมูเซ่หมูติหมูแล้วก็บาสวัสดิกาแห่งรัฐติป่อยกามากาจ้าโจฮิวิออสลงทะเบียนตาวิชอติผาเล่จะได้คือลงทะเบียนลาตาวิออลาเซ่เซ่สมืองาฮิงาฮาฮิชโกกาเกาเจเฮก็จะได้คือวิออยาเล่เล่กรมการปกครองพ่อน้าเล่อาเภอติผาติเลกาติจังหวัดเล่ติอาเพลิเลอาชูยอคาคอลคอลเวคาเซกานาติผาเกี่ยวลงทะเบียนจตาวิโยเฮกอชเวกานิชเตนิโคฮาปาจูฮาปากุสฮากาลงทะเบียนวิเจเลเฮกัวมาลงทะเบียนวิโลโกคโนมาเกาจิแมเลเฮกัววิอเนลาฮุยาติกาลิเลกาลงทะเบียนวิคาเปเลเซมูเวนาเลออยาเตลาวิเลฮาปาสออนตาเลนิชเตนิโคฮาปาจูฮาปานิฮิงาฮาโคชกอคออยาติชเตนาลิงาชกอนาทีออคโลเจติออยาเตตาวิเจเลเฮกงาคือมาจะลงทะเบียนมาจะยืนยาสิทธิ์ลาวิโลโกเลออสพอฮีฮาปาออกูฮาปาทาฮาปาสตินีบาสวัสดิกาแห่งรัฐออสติมูกาจาวิออคโลโนคือมาเราเจเลชกางาคือลาหุยาติภาทะติปอกนอลาเชวิแม่เลมากาลงทะเบียนสิวิมากายืนยาใช้สิทธิ์เหวี่ยติหมูนาลีติกาลีเลียนหนอลาวิติจึงแพวิโยมเฮกวอเลียวเวียนเนราหุยติเผาบาสวัสดิกาแห่งรัฐเลียลงทะเบียนตาวิเซหมูเซหมูคาปุยวิกะนะกามากาเวเลียบาสวัสดิกาแห่งรัฐออกคอลุก็จ้ากามาจ้ากาเวผามาผาวิชติผาเช่นแพวิแลชติฮาปาไม่แม่ไล่กางาเกียวโทรศัพท์ติลูลาเลียสารมาจ้าเชนิลาเลียกามากาผามาผาวิมาสก็เลยเลียเชนิลาก็เลยไล่กางาเกี่ยวจ้าดาลูลาเวเลียวเวียนเนราหุยติเผาสติเตแม่เรียสติตาหิแม่เรียเตียเรียเรียคาเดน่าเรียบาสวัสดิกาแห่งรัฐลงทะเบียนไก่ตาวิเซหมูเซหมูวิชติพาเลกามากาวิขัทกาวิชติพาคาปุยกาเรียติชสุนีสหปาโอคโลไทยและเชนกาวิโยเรียกามากาพามาพาวิเรียงาคือเชนเพวิเลติชสุนีสหปาท่าแม่เรียจุไรฮาปาสฮาปาไทยและเช่นแพวิโยจะได้คือเช่นมากาเฮแต่ก็แลติปอกอนอลาวิโยเรีย
เบื่อเลลี่เช่นนี้แล้วติชสินิสหปาขอนอลีหนูคือเช่นนี้แล้วบาสวัสดิกาแห่งรัฐกาวิชอติผาเรียกคาเดนาแม่อปีเต้หมูลโกธนาเข้าเกและยืนยาตัวโตตูมาหลูเจเรียกคาเดน่าเรียกบาสวัสดิกาแห่งรัฐเรียกจะได้เพราะก็ลงทะเบียนยืนยันใช้สิทธิ์แล้วเรียกชนีแต่นี่แหละติชสนีสหปาวิออย่าเขารู้นอคือออแม่จอและผาวิลโกกาวิลโกน่าเรียกอปีเต้หมู่ติชเตตุมาลูเจฮีหปาวิออย่าโลโกเรียกติปติบาสวัสดิกาแห่งรัฐออสติปอเขารู้จ้ากาเกตุโยเจเรียกยักษ์ค่ะเรียกเจียและอาปุระทากาจอเลเจียวิเต้หมู่และเรียกออสติผาลงทะเบียนแล้วก็คือพาวิลโกติชสุนีตาเลเลฮาปาสเลติชนีนีเตฮาปาจันนาบริฮาปานี่หิงาฮัสจะขอวิอย่าขอโลกาจะยืนยาตัวตัวนี้จิแม่เลยืนยาตัวตัวกือเลแอปทางรัฐแอปเป๋าตังเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเขตและธนาคารเลขธนาคารงากาออกคโลจะยืนยาตัวตัวแพวิเจติชสนีไทยแม่เลี้ยวสเตปานุคือเลี้ยวบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็จ้ากาวิลโกเลี้ยวหน่อยยาชเวออกคโลก็จะยืนยาตัวตัววิแม่เลขก็ปีเตมุติชติตุมาลูวินาเลขคาเดน่าแม่เลี้ยวปีเตมุติชติตุมาลูเลขก็ไล่กันนาลาเวบัตรสวัสดิการแห่งรัฐชติคือก็จ้าเชวิแม่ชติฟอคอลโลสหปาคอลโลกาฮิลาโกเลนาลาเวเลเฮกอสหปาคอลโลจากาสิวิแมเลเตผาลอกวามาผาเวลอกลิฮิฮาปาธามากาเวนะยาคาผาเวลอกเลสหปากากาลิฮิฮาปากากาเวยาคาผามาผากาคาเปเลชดิคือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกาจาเชวิชอติผาสหปาคอลโลมอปาจาตุเวติกาติฮิเวกาสิวิโยลิฮิฮาปามากาโกกะนะเลออสเตปอลงทะเบียนยืนยาใช้สิตาเวชเนเตนิเวลคอลโลมาผาเวลอกกะเลสหปาคอลโลเลกาเฮลิฮิฮาปาธามากาวิเจแมเลขกวอเวียนีลาหุยติกาเล่กับชุดคือเล่บาสวัสดิกาแห่งรัฐออลกาซาตาติภาคเดพอนะแม่เฮกเซมูเซมูครับปุยกาเล่นี่ชตินิโคฮาปาจูฮาปาออยาชวิวุสโซลิโนฮึฮะกายืนยาใช้สิทธิ์ฮะกาลงทะเบียนวิแม่แต่ก็แลงาคือออวิออนเนลาฮุยาติกาลิเลชาลีบาสวัสดิกาแห่งรัฐจาดาวิออลอซาตาติภาอยู่เวลาแหละจะเคชลากาลาวิโยแม่เฮกอลิคอติปุนาซาลีตอติเป้าจลาโลโกกาซาโกมาฮอลาโยเลจ้าแหละเล่ลิคอชุดิปุกอนาสิแม่เล่หาซาตากาทอก็เวลีอันนี้ป่าจะบุษกาตาเวลีข้อเลติแก่นาสิแม่

หาซาตากาเวจิเมลีกานาไคเปอร์ลิคอยติโปทอกาเคเตเลอง่าคือราหูยาติ๊กต่อป่อนาเชเวกาหาจื้อเยปีโกเวกาลิคอติโปลอลูลาวิเลียมติ๊กขอเลมูพอพอลาแม่แล้วก็ชิดิคือเลียอยาจื้อจอเฮเวทาปาตอซาตาอยู่เวลาตาเวติพาทะติแกนาสิแม่นูออลีจาวาจิให้พ่อจิเมลีกรมกาปกครองแล้วสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปื้อเลกาลีกรมสอบสวน DSI อมูปอดะวิอโคโลนัวจาวาจิให้พ่ออาจุยากาติปาติพาเลยบะมากากือมากาโจเวเลยชอติพาทาบะคอติปีวิโรเจเคตและยูกาวิจิเมเลยหนังสือเดินทางให้ปั๊มมีเวมัมมีเวียนัมมีเวจอกาเลียไทมิงกอคโลเชเพตัวอโปบะติพาเลียติปีวิโรเจเลบะไมเลสูติพาโตปีวิโรเจเลียแค่กดชะได้ปออามีเวกาติปาติพานะเลียยูกาเวคาเปอันชะสกาจิเมเลียขอกาผู้วิผู้วิเจคติแล้วยูกาวิชติคืออยู่กาวิฮีกาจิแมรีเตกาโลโกปุลาตัทาปลาอเภอเตโจวิกาเตกาสมาชิอสอนีกาคติแล้วกากาปากังงากาจิแมชติพออยู่กาวิแลคอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือและเลเอกสารทะเบียนนักเรียนอักษรจีค่ะเปยอฮาก็ชติกาวิออแมอยู่เกือโลจิแมเลเคโกโยคือชุพูเปียโกนะเลยบาดไม้เลสูติผาติโตปีวีออแต่ละโก้งคือไทมิงก็คอโลเชียวิชอติผามาให้ละกัวติปีตัวอักขมาจวินาเลียคอติปีวีโกโลเลเจอเลียแขกจะได้ปอตาญูจาวาจิให้พ่อเวกาติและเลียไฟปกครองพ่อกาติและกรมสอบสวนคดีพิเศษเลียดีเอสไอออมติผาปอดาวิออคอโลหน่วยจิให้พ่อมีวิออเลียค่ากฎไม้ถาติพี่ติยาเวมาที่มาจวิบะข้อติปีวิพ่อนะเลยอยู่กาวิเจแต่ก็แลเลียววิอันเนี่ยละหุยติพัทธะก็มาลาวิโยแม่ใครเตลกาลีนัวเมไอพ่อเจโกมาเลียตาญูนาชื่อกาปาติกาถาบอกแปวิเจเลยใครเตลยอตัวเกี่ยวอยู่กาวิยามาสคาเปนี่ล่ะฮิเซสจิแม่เลียตาญูตอชอดอเซเซอออมูเลน่าจะอยู่จับเวตากับปฏิภาชะบ่ดาวิเจคาเตเลเตก้าบ่แปลวิจิแม่คาเตเลยอดตัวคอยอยู่กับเวเลน่าตอนแรกกับเตคอและเลยามาสคาเปียนี่ละฮิเซสอยู่กับวิเจเลเฮโกโน่บ้านสีเวียงก็เวเตต่อพ่อจิแม่เลยอยู่กับเกลเลตั้งโบแม่สาวอำเภอแม่ไอจังหวัดจิใหม่เลยอาเมฮะวิอยาคโลฮินาริแควคาเตยาท่าจิแม่ลิชกาน่าจะอยู่จับเวเลยชดิจมีจับพ่ออยู่ลุลามาวิลอแม่เฮโกงาฮือติการเลกาทีวิจอวิดาวิกามีวิอเลี้ยวค่ะกดไม่มาพี่มาอยากวิกาติผาทันติจะแม่แต่ก็แลอวิยาเนียลาหุยติพัทธาอลอสตาติพาอยู่เวลาและก็มาลาวิโยแม่ก็เจ้าเลกาลิมัวตานยูจาวัลลาปาพอกาย่าแน่เจ้าก็มาอาสันชติข่อยเจติเหวิเจย่อตัวแลลิปละอาเภอก็แลลิมาฮิเหวิเจย่อตัวปละอาเภอก็แลมียาเกียวเลี่ยฟุติผาวะเจ้าวิเจก็มาเขาก็โยเกปอแลติตาวิกันยิราจิแม่เลตานยูอหูกวิเจเฮเขาแต่ละเจ้าหน้าที่สูงสุลกากรก็วิเจเรียกใครแต่แล้วมียาเกือบผู้นิจาวิโรจีคาเปเซกาอยู่กาวิจิแม่อโลจะเบื่อวิโรยาโคโรลิชอเปาะกับเป็นจาโรเลียจัตุดอตุโมเปาะตีเจติมาเฮเลียตุโมเปาะเจติกามาเฮชอกาเลียเปาะไปวิโรแม่เลียตานุมาแผ่แผ่เลียปลาอเพิ่มมาเฮเฮกาเลียปลาอเพิ่มวิอายาอยู่กว่าและเลียมียาเกือบผู้นิจาวิโรจีอยู่กาวิจิแม่เลียมาที่มาจอวิเตวิโรเจติพาแลเลียตินิโกอยู่กาวิโยยะนิชุมาอยู่กับติญโกอยู่กับวิโยแม่เลขก็จะกะอยู่เวลาและงาคือราหุยะติภาชะเกามาลาวิโยแม่อเลเมติลอเลอวิอันยะละหุยะติภาโอนอมมีดีอาคองโกอคโลจะได้คือวิอยาเลเชื้อไวรัสอีโบลาติผัดแผ่เวมาเจ้าจีโกฮากะคิกาลาโยเจใครแต่และเลเชื้อไวรัสอีโบลาแผ่และนาเลสเวนาเลนอมีดีอาคองโกอคโลนี่ฮาเลเสชินิกาเกาจิแมนี่เวติยาทาจาทาจากาเทกอแปนดักเลมากิตุเฮโลเจยาคังะคือไทมิงกุตุโกมาเปกะลาเฮเลยาคากะเชซาจอกซาพอกะติปาติ
พักคดกูแห่และฝาเชวิจิแม่ลิชกาดีอาของกุ้มเหมียวคโลเรียอันนานาบุรุเชื้อไวรัสอีโบลาแป้งวิชมาเจกาฮิเลกาทิแป้งดักเกลชอสเวกากาทิมากเชฮิโลเจแต่กูแลอเวียนเนียละหุยติกาลิเลชาอโลซาตติพาอยู่เวลาเลจะเกศลากาลาวิโยแม่และยะนี้มุลอกอติโปอยู่เวลาตาวิสาตาอรอติพาแลจะใครใหม่เจติโยแมลุลาและเหลกากาพอนาเลอโอกาปิลาเชเวงาคือลาหุยาเตกาลิลิกาอบูจาแม TikTok เปล่ามาโกเหล Facebook Fanpageสวทเชียงใหม่พ่อมาโกเตเลกาลีวิทยุเรดิโอพ่อนาเลอกาปิราเชเวเตกาลิลิกาจ้าแม่ดอแม่เชซาจอซาฮาเลดอซาปิอบูจ้าแม่

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีพอใจผลสำเร็จการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษเชื่อมั่นไทยได้รับประโยชน์ทุกมิติพร้อมเจรจารัสเซียส่งออกพลังงานให้ไทยป้องกันการขาดแคลนน้ำมันกรมสอบสวนคดีพิเศษเปิดผลการปฏิบัติการ24จุดทลายเครือข่าย Forex ผิดกฎหมายพร้อมยึดทรัพย์กว่า65ล้านบาท
1: ผู้นำสูงสุดอิหร่านยืนยันว่าเป็นผู้ที่อนุมัติให้อิหร่านลงนามบันทึกความเข้าใจกับสหรัฐเพื่อยุติความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางภูริพลบุญสอนนำทีมนักกรีฑาทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขันเอเชียนรีเลย์แอตเลติกแชมเปี้ยนชิพ2026ที่สาธารณรัฐประชาชนจีนต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: ประชาชนเดินทางเข้าร่วมงานนิทรรศการ13รอบนักสัตว์วัดราชบพิตรพระบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธาเนื่องในโอกาสมหามงคลฉลองพระชนมายุสมเด็จพระสังฆราช99พรรษาที่วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามวันแรกจำนวนมาก
2: บรรยากาศวันแรกของการจัดงานนิทรรศการ13รอบนักสัตว์วัดราชบพิตรพระบรมราชูทิศแห่งราชศรัทธาซึ่งรัฐบาลร่วมกับวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเนื่องในโอกาสมหามงคลฉลองพระชนมายุ99พรรษา26มิถุนายน2569และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามโดยตลอดช่วงเช้าได้มีประชาชนนักเรียนนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างๆเดินทางมาร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ13รอบนักสัตว์วัดราชบพิตรพระบรมราชูทิศแห่งราชศรัทธาที่นำเสนอพระประวัติและกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาและนิทรรศการ99พรรษามหามงคลสกลธรรมบารมีนำเสนอเรื่องราวของสมเด็จพระบุรพามหากษัตริยาธิราชแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ผู้ทรงพระบรมราชูปถัมภ์วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามประวัติวัดอดีตเจ้าอาวาสและกิตติประวัติของสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่20ของประเทศไทยรวมถึงการนำชมวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามและสะสมตราประทับที่ได้รับความสนใจจากประชาชนรอลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมตั้งแต่เวลา 10:00 นนางนพรัตน์บัวดิษฐ์และนางกัลยาณีโพธิสารประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมกล่าวว่าตั้งใจเดินทางมาเข้าร่วมกิจกรรมน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณซึ่งถือเป็นปีพิเศษที่มีการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพร้อมทั้งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของพระอารามหลวงที่มีความสำคัญของแผ่นดิน
3: ตั้งใจที่จะมาถวายพระพรอยู่แล้วพอดีได้เห็นข่าวว่าที่วัดมีงานเฉลิมฉลองก็รีบเข้าร่วมกิจกรรมก็ได้รอบแรกเลยเป็นการจัดงานวันแรกรอบนี้ประชาสัมพันธ์ว่ามีมัคคุเทศก์มาอธิบายในแต่ละจุด9จุดให้เราทราบว่าปกติเรามาเนี่ยเราก็มาถ่ายรูปก็ไม่ได้ทราบประวัติความเป็นมาอะไรสักเท่าไหร่นอกจากไปอ่านไปดูมาวันนี้ก็ประทับใจมากกับโดยเฉพาะพระราชกรณียกิจน่าชื่นชมเป็นมิ่งขวัญเป็นบุญที่เราได้มาเฉลิมฉลองแล้วก็มาอวยพร
4: โอกาสที่เราจะได้เข้ามาจนถึงเข้าไปกราบพระประธานในพระโบสถ์ก็จะได้เป็นสิริมงคลของชีวิตเราด้วยที่ครั้งหนึ่งอ่ะเราได้เข้ามากราบทั้งวัดที่เป็นแบบที่ศรัทธามาแล้วก็กราบองค์สมเด็จพระสังฆราชก็ท่านทรงมีพระพลานัยที่สมบูรณ์แข็งแรงมากๆอยู่แล้วนะคะเป็นพระองค์ที่แบบรักษาสุขภาพได้ดีมากๆเลยค่ะ
2: สำหรับในช่วงเย็นเวลา 17:00 นนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะเดินทางมาเป็นประธานเปิดงานอย่างเป็นทางการพร้อมชมการแสดงแสงสีเสียงชุดรัตนโกสินทร์ศรัทธาใต้ร่มบารมีสังฆบิดรรวมถึงกิจกรรมทางวัฒนธรรมการสาธิตภูมิปัญญาท้องถิ่นการจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์จากหลากหลายพื้นที่โดยประชาชนสามารถเข้าร่วมกิจกรรมที่จัดขึ้นได้จนถึงวันที่21มิถุนายนระหว่างเวลา 10:00 นถึง 21:00นาฬิกาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายมาริชโยรายงาน
0: นายกรัฐมนตรีเดินทางกลับถึงประเทศไทยแล้วหลังเยือนสหพันธรัฐรัสเซียเพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษช่วงวันที่16ถึง19มิถุนายนที่ผ่านมา นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเดินทางกลับถึงประเทศไทยแล้วเมื่อเวลา8นาฬิกาที่ผ่านมาหลังเยือนสหพันธรัฐรัสเซียเพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษช่วงวันที่16ถึง19มิถุนายนที่ผ่านมาโดยในระหว่างการประชุมนายกรัฐมนตรีได้หารือทวิภาคีกับนายวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีรัสเซียซึ่งทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องขยายความร่วมมือด้านความมั่นคงทุกมิติทั้งทหารสาธารณสุขและเทคโนโลยีเพื่อลดผลกระทบพลังงานและห่วงโซ่อุปทานจากสถานการณ์ตะวันออกกลางโดยรัสเซียพร้อมสนับสนุนพลังงานสะอาดก๊าซ LNG ปุ๋ยและเคมีพันให้แก่ไทยส่วนในด้านเศรษฐกิจผู้นำทั้งสองตั้งเป้าเพิ่มมูลค่าการค้าจากปัจจุบันซึ่งอยู่ที่ 1,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐโดยรัฐบาลไทยเร่งเดินหน้าเจรจาจัดทำ FTA กับสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียหรือ EAEU เพื่อเปิดตลาดการค้าและการลงทุนนอกจากนี้ไทยยังพร้อมร่วมมือกับรัสเซียในด้านเศรษฐกิจดิจิทัลปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และการปราบปรามอาชญากรรมทางไซเบอร์เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกร่วมกันส่วนภาพรวมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษนายกรัฐมนตรีพอใจผลสำเร็จและเชื่อมั่นไทยจะได้รับประโยชน์ทุกมิติพร้อมเจรจารัสเซียส่งออกพลังงานให้ไทยป้องกันการขาดแคลนน้ำมัน
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเสร็จสิ้นภารกิจเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษในโอกาสครบรอบ35ปีความสัมพันธ์อาเซียนรัสเซียและเมืองคาซานสหพันธรัฐรัสเซียแล้วโดยเปิดเผยว่าพอใจภาพรวมของการประชุมในครั้งนี้เนื่องจากบรรลุข้อตกลงร่วมกันและมีการรับรองปฏิญญาคาซานซึ่งเป็นผลประโยชน์ร่วมครอบคลุมตั้งแต่สิ่งแวดล้อมความมั่นคงเกษตรสมัยใหม่พลังงานและความมั่นคงทางอาหารประกอบกับไทยไม่ใช่คู่ขัดแย้งของรัสเซียดังนั้นจึงเป็นโอกาสดีที่จะขยายช่องทางการค้าการลงทุนระหว่างกันสิ่งสำคัญคือต้องหาช่องทางขยายการชำระเงินระหว่างประเทศเพื่ออำนวยความสะดวกในการทำการค้ากับภูมิภาคยูเรเซียภายใต้กฎเกณฑ์ที่เหมาะสมเชื่อว่าจะเพิ่มมูลค่าการค้าได้อีกหลายเท่าตัวและเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวมาไทยด้วยส่วนผลการหารือกับประธานาธิบดีแห่งสหพันธรัฐรัสเซียบรรลุความเห็นในทุกเรื่องตามที่ไทยประสงค์คือการให้รัสเซียเป็นอีกหนึ่งประเทศในการส่งพลังงานให้กับไทยรวมถึงน้ำมันแก๊สปุ๋ยและปิโตรเคมีซึ่งรัสเซียย้ำต่อที่ประชุมว่าพร้อมที่จะสนับสนุนเพิ่มการส่งออกพลังงานให้กับประเทศในกลุ่มอาเซียน
6: ผลของการประชุมออกมาก็เป็นที่พอใจของทุกๆฝ่ายนะครับผมได้มีโอกาสพูดคุยหารือกับบรรดาผู้นำในประเทศสมาชิกอาเซียนในช่วงที่รอเข้าที่ประชุมหรือว่าช่วงระหว่างพักการประชุมทุกคนก็มีความพึงพอใจกับสิ่งที่ได้มีการบรรลุมีการรับรองปฏิญญาคาซานซึ่งก็มีทุกๆเรื่องอยู่ในนี้ในเรื่องของโลกสีเขียวเรื่องของความมั่นคงเรื่องของเกษตรสมัยใหม่เกษตรไฮเทคเรื่องของพลังงานเราก็ต้องหาวิธีเพราะเราก็ยังประเทศคู่ขัดแย้ง
5: นอกจากนี้ยังหารือเรื่องการค้าภายใต้กรอบความตกลงไทยและยูเรเซียผักการกรอบเจรจาการค้า FTA และอื่นๆสิ่งสำคัญคือการพูดคุยเกี่ยวกับการศึกษาความเป็นไปได้ในอนาคตที่จะต้องพึ่งพาแหล่งพลังงานโรงไฟฟ้าขนาดเล็กที่ใช้นิวเคลียร์ผลิตกระแสไฟฟ้าซึ่งทราบดีว่าประเด็นนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อนแต่จำเป็นต้องศึกษาให้มากที่สุดเพราะด้วยสถานการณ์ที่ผันผวนของโลกหากพึ่งพาพลังงานเพียงแหล่งเดียวก็อาจจะทำให้เกิดวิกฤตได้แต่ทั้งนี้ต้องรอจนกว่าจะมั่นใจว่าคนไทยคลายความกังวลในเรื่องนี้อย่างไรก็ตามการเจรจานำเข้าพลังงานยังไม่ได้กำหนดกรอบเวลาที่ชัดเจนขึ้นอยู่กับว่าไทยพร้อมรับข้อเสนอของรัสเซียหรือไม่ซึ่งขณะนี้รัสเซียได้ทำข้อเสนอมาแล้วแต่จำเป็นต้องพิจารณาอย่างรอบคอบเพราะต้องการกระจายซัพพลายให้มากที่สุดไม่อยากพึ่งพาพลังงานเพียงแหล่งใดแหล่งหนึ่งเท่านั้นเนื่องจากเมื่อเกิดวิกฤตจะเกิดปัญหาการส่งออกที่ทำให้เกิดความขาดแคลนน้ำมันในประเทศไทยได้
6: อยู่ที่เราคิดว่าเรารับข้อเสนอของเขาได้หรือไม่จริงๆเขาทำข้อเสนอมาแล้วนะครับอย่างที่ผมเรียนนะครับว่าบางทีเราก็ยึดติดกับไอ้กฎเกณฑ์ของเขาทุกอย่างจะต้องเท่ากันหมดทุกอย่างจะต้องซื้อในราคาที่ต่ำที่สุดทั้งหมดแต่ว่าเราไม่ได้คิดถึงว่าถ้าวันที่มันขาดแคลนถ้าวันที่มันหาไม่ได้ในโลกนี้แล้วเนี่ยในประเทศที่เราซื้อขายกันอยู่เป็นประจำเนี่ยเราก็จะประสบความเสี่ยงเป็นนั้นมากเพราะนั้นเราก็ต้องมีการกระจายซัพพลายเบสออกไปให้มากที่สุดถ้ากำลังซื้อของเรายังสามารถทำได้อยู่อย่างทุกวันนี้ถ้าเราไปทุ่มทุกอย่างว่าน้ำมันดิบในประเทศไทยต้องมาจากทางตะวันออกกลางทั้งหมดแต่ป่านนี้เราก็คงต้องเดินเท้ากันแล้วนะครับ
5: โอกาสนี้ประเทศไทยได้แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของความมั่นคงทางอาหารและไทยมีศักยภาพเพียงพอที่พร้อมจะเป็นแหล่งอาหารของโลกมั่นใจว่าผู้ค้าทั่วโลกจะเห็นความสำคัญในเรื่องนี้และจะเร่งหารือในเชิงสร้างสรรค์เพื่อขับเคลื่อนให้เป็นรูปธรรมต่อไปผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
0: นายกรัฐมนตรีขอบคุณคนไทยเชื่อมั่นนโยบายรัฐบาลหลังดัชนีความสามารถในการแข่งขันของประเทศขยับขึ้น4อันดับ
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงกรณีที่สถาบัน IMD ได้ปรับอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยขึ้นถึง4อันดับรวมถึงสถาบัน S&P ที่ยังคงอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศไทยไว้ในระดับที่มั่นคงซึ่งถือเป็นสัญญาณสะท้อนความเชื่อมั่นจากนานาชาติต่อเศรษฐกิจไทยโดยนายกรัฐมนตรีได้แสดงความขอบคุณที่พี่น้องคนไทยทุกคนให้ความร่วมมือและเชื่อมั่นในนโยบายของรัฐบาลซึ่งความร่วมมือนี้เป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยยกระดับศักยภาพของประเทศส่งผลให้นักลงทุนและนักท่องเที่ยวต่างชาติเกิดความมั่นใจที่จะเข้ามาลงทุนทำนักและท่องเที่ยวในประเทศไทยมากยิ่งขึ้นพร้อมทั้งขอเชิญชวนประชาชนร่วมมือกับรัฐบาลในการขับเคลื่อนประเทศต่อไปศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
0: ด้านคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันพร้อมสนับสนุนรัฐบาลเร่งปฏิรูปโครงสร้างยกระดับประเทศขานรับ S&P คงอันดับเครดิตไทย BBB+ สะท้อนความเชื่อมั่นเสถียรภาพเศรษฐกิจ
8: คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.เปิดเผยว่าการที่สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ S&P Global Rating คงอันดับเครดิตของประเทศไทยที่ระดับ BBB+ พร้อมมุมมองมีเสถียรภาพซึ่งสอดคล้องกับการประเมินของ Moody นั้นถือเป็นสัญญาณเชิงบวกที่สะท้อนถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่างชาติที่มีต่อศักยภาพการบริหารนโยบายเศรษฐกิจมหาภาควินัยการคลังและความแข็งแกร่งของภาคการเงินต่างประเทศที่สามารถรองรับความผันผวนจากภายนอกได้อย่างไรก็ตามกกร.ได้เสนอแนะว่าเพื่อเป็นการรักษาความเชื่อมั่นในระยะยาวภาครัฐควรเร่งผลักดันการปฏิรูปเชิงโครงสร้างอย่างจริงจังเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันโดยเน้นการดำเนินนโยบายเศรษฐกิจแบบมุ่งเป้าควบคู่กับการรักษาวินัยการคลังมุ่งเน้นการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงลดการอุดหนุนแบบเหมารวมและแก้ไขกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการลงทุนตลอดจนสนับสนุนการนำประเทศเข้าสู่มาตรฐาน OECD เพื่อยกระดับธรรมาภิบาลและหลักนิติธรรมตามแนวทางสากลทางนี้ภาคเอกชนยืนยันความพร้อมที่จะร่วมมือกับรัฐบาลอย่างเต็มกำลังผ่านกลไกคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจหรือกรอ.เพื่อขับเคลื่อนการลงทุนพัฒนาผู้ประกอบการ SME และสร้างโมเดลการเติบโตทางเศรษฐกิจใหม่ที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและแข็งแกร่งอย่างยั่งยืนในระยะยาวต่อไปปฏิพลสถาพรมารายงาน
0: ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเตือนภาคอุตสาหกรรมเร่งบริหารความเสี่ยงรับมือต้นทุนการเงินโลกผันผวนหลังธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาคงดอกเบี้ยช่วยลดแรงกดดันระยะสั้นนางพิมพ์ใจลี้อิสระนุกูลประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือสอทเปิดเผยถึงกรณีที่ธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาหรือเฟดมีมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ระดับร้อยละ 3.50 ถึง 3.75 ว่าเป็นสัญญาณบวกที่ช่วยลดความผันผวนของตลาดการเงินโลกและลดแรงกดดันต่อภาคธุรกิจในระยะสั้นอย่างไรก็ตามภาคอุตสาหกรรมไทยยังไม่ควรประมาทเนื่องจากทิศทางดอกเบี้ยโลกอาจทรงตัวในระดับที่สูงยาวนานกว่าที่คาดการไว้จากปัจจัยเสี่ยงด้านเงินเฟ้อราคาพลังงานและความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ซึ่งความผันผวนเหล่านี้อาจส่งผลกระทบต่อเนื่องถึงค่าเงินบาทต้นทุนการนำเข้าวัตถุดิบและกำลังซื้อของประเทศคู่ค้าสอทจึงแนะให้ผู้ประกอบการโดยเฉพาะกลุ่ม SMEใช้ช่วงเวลานี้เร่งบริหารความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนทบทวนโครงสร้างต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้วยนวัตกรรมเพื่อกระจายตลาดส่งออกพร้อมทั้งเสนอให้ภาครัฐช่วยดูแลเสถียรภาพค่าเงินบาทสนับสนุนให้ SME เข้าถึงแหล่งเงินทุนและเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงตลอดจนเร่งลดต้นทุนเชิงโครงสร้างทั้งด้านพลังงานโลจิสติกและกฎระเบียบต่างๆเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทยให้แข็งแกร่งและพร้อมรับมือกับความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลกในระยะยาวกรมประมงเร่งสำรวจบ่อเลี้ยงกุ้งเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำและเตรียมเสนอของงบประมาณกลางกว่า70ล้านบาทแก้ไขปัญหาพร้อมระบุอยู่ระหว่างหารือเสนอเป็นวาระแห่งชาติอีกครั้ง
9: นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาปลาหมอคางดำหลังเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งหลายรายได้รับผลกระทบอย่างหนักและราคารับซื้อจากภาคเอกชนเพื่อการกำจัดและนำไปใช้ประโยชน์ปรับลดลงเหลือเพียง8บาทต่อกิโลกรัมว่าได้รับทราบในเรื่องดังกล่าวแล้วพร้อมได้หารือกับคณะทำงานของนายยศนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในฐานะรองนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแลกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการวางแนวทางจัดทำคำขอใช้งบกลางวงเงินประมาณ 70-90 ล้านบาทเพื่อนำมาเร่งกำจัดและควบคุมความชุกชุมของปลาหมอคางดำให้อยู่ในวงจำกัดโดยที่ผ่านมากรมประมงได้มีการรายงานสถานการณ์ของปลาหมอคางดำให้รับทราบในทุกวันซึ่งขณะนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดและความชุกชุมของปลาหมอคางดำในแหล่งน้ำธรรมชาติถือว่าอยู่ในระดับทรงตัวแต่สำหรับในบ่อพ่อเลี้ยงสัตว์น้ำของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบได้สั่งการให้ประมงจังหวัดเข้าสำรวจความเสียหายเป็นการเร่งด่วนเพื่อหามาตรการเยียวยาและสนับสนุนปัจจัยที่จำเป็นในการกำจัดปลาหมอคางดำแก่เกษตรกรต่อไปชาวนันท์มาลีรายงาน
10: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: กรมสอบสวนคดีพิเศษเปิดผลการปฏิบัติการ24จุดทลายเครือข่าย Forex ผิดกฎหมายพร้อมยึดทรัพย์กว่า65ล้าน
11: พันตำรวจตรียุทธนาแพรดำอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมแถลงผลการปฏิบัติการตรวจค้น24จุดในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเพื่อปราบปรามเครือข่ายชักชวนลงทุนและซื้อขายเงินตาต่างประเทศหรือ Forex โดยไม่ได้รับอนุญาตหลังพบมีผู้เสียหายจำนวนมากร้องเรียนว่าถูกหลอกให้ลงทุนผ่านโบรกเกอร์ต่างประเทศและกลุ่มผู้แนะนำการลงทุนหรือ IB ซึ่งใช้การโฆษณาผลตอบแทนสูงและนำเสนอภาพลักษณ์ความมั่งคั่งเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือทั้งนี้ผลการตรวจค้นสามารถยึดและอายัดทรัพย์สินจำนวนมากประกอบด้วยเงินสดกว่า65ล้านบาทรถยนต์หรู5คันรถยนต์ทั่วไป15คันรถจักรยานยนต์4คันทองคำและเครื่องประดับนาฬิกากว่า100เรือนกระเป๋าแบรนด์เนมสินทรัพย์ดิจิทัลรวมถึงคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือจำนวนมากที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจจากการตรวจสอบพบหลักฐานที่อาจเกี่ยวข้องกับการแทรกแซงระบบซื้อขายเช่นการควบคุมราคาการหน่วงเวลาหรือการทำให้ระบบขัดข้องซึ่งอยู่ระหว่างการตรวจสอบทางเทคนิคเพิ่มเติมเบื้องต้นพฤติการดังกล่าวอาจเข้าข่ายความผิดหลายกฎหมายทั้งความผิดฐานช่อโกงประชาชนความผิดตามกฎหมายหลักทรัพย์สัญญาซื้อขายล่วงหน้าและกฎหมายว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นอกจากนี้ DSI จะขยายผลเส้นทางการเงินและรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดพนิษฐ์นาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเตรียมรับฟังแผนนราธิวาสพิฆาตยาเสพติดพร้อมสั่งบูรณาการ3ฝ่ายดำเนินการปราบปรามอย่างเข้มข้นครอบคลุมในพื้นที
12: ่นายบุญช่วยหอมงามเด่นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าในช่วงบ่ายวันนี้จะรับฟังการแถลงแผนปฏิบัติการจากหน่วยเฉพาะกิจประจำพื้นที่ภายหลังได้มอบนโยบายนราธิวาสพิฆาตยาเสพติดเพื่อบูรณาการทุกภาคส่วนตามนโยบายรัฐบาลภายใต้กรอบบำบัดทุกข์บำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดพิชิตอันธพาลผ่านกลไกทีมจังหวัดผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสกล่าวว่าได้สั่งการให้ระดมกำลัง3ฝ่ายได้แก่ทหารตำรวจและฝ่ายปกครองดำเนินการควบคุมพื้นที่เป้าหมายอย่างเข้มข้นทั้งการปิดล้อมตรวจค้นจับกุมและบังคับใช้กฎหมายต่อผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดเริ่มปฏิบัติการพร้อมกันทั่วทั้งจังหวัดเพื่อปราบปรามและลดระดับปัญหายาเสพติดอย่างเป็นรูปธรรมทั้งนี้เพื่อมุ่งตัดวงจรเครือข่ายการค้ายาเสพติดสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนรวมทั้งเสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้และสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในพื้นที่ประพิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: ส่วนประเด็นการเมืองนายกรัฐมนตรียืนยันไม่มีปัญหาในพรรคร่วมรัฐบาลหลังมีคำสั่งปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยชี้แจงถึงกรณีการลงนามดึงอำนาจกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC กลับมาบริหารจัดการด้วยตนเองโดยระบุว่าปัจจุบันประเทศไทยผ่านพ้นช่วงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานมาแล้วทั้งระบบขนส่งทางน้ำทางอากาศและทางบกมีความพร้อมค่อนข้างสมบูรณ์ดังนั้นขั้นตอนต่อไปที่สำคัญคือการเร่งทำตลาดเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและดึงดูดเม็ดเงินจากนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศการเข้ามาดูแลด้วยตนเองในครั้งนี้จะช่วยให้การขับเคลื่อนงานและขั้นตอนทางกฎระเบียบต่างๆมีความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้นเนื่องจากนายกรัฐมนตรีมีภารกิจในการเดินทางไปพบปะกับภาคเอกชนและนักลงทุนอยู่เป็นประจำพร้อมกันนี้ยืนยันว่าไม่ได้มีความขัดแย้งภายในพรรคร่วมรัฐบาลแต่อย่างใดและปฏิเสธกระแสข่าวเชื่อมโยงกับการแก้ไขสัญญารถไฟความเร็วสูงเชื่อมสนามบินว่าเป็นคนละเรื่องกันการพิจารณาเรื่องรถไฟ3สนามบินต้องยึดหลักความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายและต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญาเดิมให้มากที่สุดนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันยังไม่มีการปรับคณะรัฐมนตรีในขณะนี้เพราะทุกคนยังปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็งทำงานเชิงรุกเพื่อประโยชน์ของประเทศส่วนกรณีของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE นั้นได้พูดคุยและติดตามงานกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวง DE อย่างใกล้ชิดทุกวันโดยขอให้ยึดมั่นในข้อเท็จจริงและผลประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับซึ่งมั่นใจว่าโครงการต่างๆที่กระทรวงกำลังดำเนินการจะช่วยยกระดับการเข้าถึงเทคโนโลยีการสื่อสารขั้นสูงของเยาวชนและประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพแน่นอนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยติดตามการฝึกซ้อมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่จังหวัดอุบลราชธานีเพื่อลดผลกระทบหากเกิดสถานการณ์จริง
13: นายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและคณะลงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีติดตามการฝึกซ้อมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านอุทกภัยจังหวัดอุบลราชธานีโดยที่หอประชุมจังหวัดอุบลราชธานีสารกลางจังหวัดอุบลราชธานีเป็นการฝึกการบัญชาการเหตุการณ์ผ่านระบบออนไลน์ไปทุกอำเภอการฝึกประชาสัมพันธ์และการฝึกปฏิบัติการด้านการอพยพและการบริหารจัดการส่วนที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวสวนสาธารณะห้วยม่วงเทศบาลนครอุบลราชธานีเป็นการฝึกปฏิบัติการอพยพประชาชนการตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวพบปะผู้บริหารท้องถิ่นและประชาชนขณะที่บริเวณท่าน้ำหาดสวนยาเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบเป็นการฝึกปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำการกู้ภัยด้วยอากาศยานการปฏิบัติการทางการแพทย์และปิดท้ายด้วยการบริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราวการแพทย์และการสาธารณสุขณบริเวณโครงการปรับปรุงคุณภาพน้ำเทศบาลเมืองวารินชำราบสำหรับการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานีดังกล่าวเป็นไปตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติพ.ศ. 2564ถึง2570ซึ่งกำหนดให้ทุกระดับมีการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุและทดสอบความพร้อมอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถปฏิบัติการได้อย่างถูกต้องรวดเร็วและสอดคล้องกับระบบบัญชาการเหตุการณ์เมื่อเกิดสาธารณภัยจริงอันจะนำไปสู่การคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดกรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
1: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกหนักบางพื้นที่ในภาคตะวันออกช่วงวันที่21ถึง23มิถุนายนนี
14: ้นายชยันต์สงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าสทนช.คาดการณ์วันพรุ่งนี้ประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนช่วงวันที่21ถึง23มิถุนายนประเทศไทยมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคตะวันออกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจึงขอให้เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังในเขตชุมชนเมืองที่เกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำเนื่องจากระบายไม่ทันรวมถึงพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินถล่มขณะที่ภาพรวมสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำปริมาณน้ำรวม 45,026 ล้านลูกบาศก์เมตรเป็นปริมาณน้ำใช้การ 2,918 ล้านลูกบาศก์เมตรย้ำว่าปัจจุบันสทนช.ได้ติดตามวิเคราะห์และประเมินสภาพอากาศติดตามสถานการณ์น้ำเป็นประจำทุกวันเพื่อนำข้อมูลประกอบการวางแผนบริหารจัดการน้ำและการประกาศแจ้งเตือนภัยต่างๆปิยาพันธ์ยางเทียนรายงาน
1: คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลจัดกิจกรรม Nursing Education Quality Fair 2026ชูแนวคิด Quality Beyond Limit เปิดเวทีให้สถาบันการศึกษาพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศร่วมนำเสนอผลงานและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและผลิตพยาบาลที่มีคุณภาพให้แก่ประเทศ
15: รองศาสตราจารย์เอมพรรัตินพรคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม Nursing Education Quality Fair 2026 Quality Beyond Limit ที่จัดขึ้นณมหาวิทยาลัยมหิดลศาลายาโดยกล่าวว่าการพัฒนาการศึกษาพยาบาลถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างบุคลากรสุขภาพที่มีศักยภาพเนื่องจากปัจจุบันระบบสุขภาพมีความซับซ้อนมากขึ้นทั้งจากปัญหาสุขภาพที่เปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีดิจิทัลและการเข้ามามีบทบาทของปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ในระบบสุขภาพและชีวิตประจำวันการจัดงานครั้งนี้จึงเป็นเวทีสำคัญที่เปิดโอกาสให้แต่ละสถาบันการศึกษาพยาบาลทางภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศได้นำองค์ความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากการทำงานจริงมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเพื่อก่อให้เกิดแนวคิดใหม่ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อยอดสู่การสร้างนวัตกรรมและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนทางการพยาบาลทั้งนี้แนวคิด Quality Beyond Limit คุณภาพไร้ขีดจำกัดเป็นสิ่งสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของสถาบันการศึกษาพยาบาลทั่วประเทศ

0: การคัดเลือกสายวิชาการและสายสนับสนุนก่อนจะมีการคัดเลือกและประกาศผลรางวัลในแต่ละประเภทในช่วงเย็นวันนี้โดยผลงานที่ชนะการประกวดจะได้รับรางวัลมูลค่า 40,000 บาทนฤมลอุดมพรรายงาน
1: เกิดเหตุระเบิดเจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดนกองร้อย442ขณะปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยครูในพื้นที่อำเภอทานโตจังหวัดยะลาทำให้เจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บ6นาย
2: เจ้าหน้าที่หน่วยงานด้านความมั่นคงตำรวจทหารและฝ่ายปกครองได้เข้าปิดกั้นถนนสายบ้านปุโรสนิยาไปยังบ้านสาไก่ในพื้นที่บ้านปุโรสนิยาหมู่ที่4ตำบลบ้านแหลอำเภอทานโตจังหวัดยะลาหลังได้เกิดเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดเจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดนกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่442ขณะปฏิบัติภารกิจรักษาความปลอดภัยครูเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเวลาประมาณ 8:10 นาทีโดยเจ้าหน้าที่ได้สกัดกั้นที่เกิดเหตุไม่ให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปเพื่อความปลอดภัยพร้อมเร่งตรวจสอบจุดเกิดเหตุเก็บรวบรวมพยานหลักฐานและตรวจสอบรูปแบบการก่อเหตุเพื่อติดตามตัวกลุ่มผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายขณะที่มีรายงานว่าเหตุการณ์ดังกล่าวได้ส่งผลให้เจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดนได้รับบาดเจ็บรวม6นายทราบชื่อ10ตำรวจโทกิติศักดิ์ศักดิ์แสงมีอาการโดนสะเก็ดระเบิดเข้าที่บริเวณหน้า10ตำรวจโทปรพัฒน์วงรวยดี10ตำรวจโทรณศักดิ์โชติพันธ์10ตำรวจโทนราธิปนินสุวรรณ10ตำรวจโทศักดิ์ชายแก้วนุ่นและ10ตำรวจโทวิกรมละเลยทั้ง5ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยโดยในเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้ช่วยกันลำเลียงผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งหมดส่งไปยังโรงพยาบาลทานโตอย่างเร่งด่วนทั้งนี้หน่วยงานด้านความมั่นคงและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้เพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่อย่างเข้มงวดพร้อมเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและบูรณาการกำลังทุกภาคส่วนเพื่อดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนอัมรันแมฮะสวทยลารายงาน
3: ตำแหน่งหน้าที่คือความรับผิดชอบไม่ใช่สิทธิพิเศษและไม่ใช่เครื่องมือเอื้อประโยชน์ให้ใคร
4: สวัสดีครับผมรองศาสตราจารย์พันตำรวจโทดร.กฤษณพงษ์ภูตระกูลนักอาชญาวิทยาครับงานที่มุ่งไปเพื่อประโยชน์สาธารณะตรงนี้จะมีความสำคัญมากๆที่ว่าคนที่มีตำแหน่งหน้าที่ต้องทำไปเพื่อประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลักไม่ใช่เป็นผลประโยชน์ทับซ้อนหรือการขัดแย้งผลประโยชน์ถ้ามีอำนาจหน้าที่แล้วไปใช้ในทางที่เอื้อประโยชน์ต่อพรรคพวกพ้องแน่นอนส่งผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้การหัวประมูลเนี่ยจริงแล้วหน่วยงานภาครัฐหลายที่นะครับทำให้มีความโปร่งใสมากขึ้นก็ไปดูตรงนี้ว่าทำไมยังมีช่องโหว่ช่องว่างให้คนหนึ่งหรือบริษัทหนึ่งเนี่ยสามารถจะรับการประมูลว่าจ้างงานได้โดยง่ายเป็นการพัฒนาโครงการ
3: ตำแหน่งมีไว้เพื่อทำงานเพื่อสาธารณะไม่ใช่เพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวของใครคนหนึ่งส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช
1: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศค่ะ
5: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
6: ขณะนี้เวลา 12:31 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับสื่อทางการอิหร่านรายงานโดยอ้างแถลงการของอายาตอลละมอตตาบาคาเมเนอีผู้นำสูงสุดอิหร่านเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ยืนยันว่าเขาเป็นผู้อนุมัติให้ประธานาธิบดีมาซูดเปเซสเคียนแห่งอิหร่านลงนามบันทึกความเข้าใจสันติภาพ14ข้อผ่านทางระบบดิจิทัลกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเมื่อวันที่17มิถุนายนที่ผ่านมาเพื่อยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางแม้ว่าเขามีมุมมองที่แตกต่างต่อประเด็นนี้อย่างไรก็ตามผู้นำสูงสุดของอิหร่านระบุว่าข้อตกลงดังกล่าวจะไม่ได้รับการยอมรับหากฝ่ายสหรัฐเรียกร้องเงื่อนไขที่เกินขอบเขตพร้อมเน้นย้ำว่าการเจรจาโดยตรงระหว่างทางการอิหร่านกับสหรัฐแบบหน้าต่อหน้าที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนั้นไม่ได้หมายความว่าอิหร่านจะยอมรับจุดยืนของฝ่ายศัตรูถ้อยแถลงดังกล่าว

0: มีขึ้นก่อนพิธีลงนามข้อตกลงสันติภาพระหว่างสหรัฐและอิหร่านที่นครเจนีวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์ที่จะเริ่มขึ้นในวันศุกร์นี้ตามเวลาท้องถิ่น
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของโฆษกประธานคณะมนตรีของสหภาพยุโรปที่ระบุว่าที่ประชุมสุดยอดสหภาพยุโรปในกรุงบัสเซลของเบลเยียมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นผู้นำสหภาพยุโรปทั้ง27ชาติเห็นชอบให้ขยายระยะเวลามาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจต่อรัสเซียออกไปอีก12เดือนแทนที่จะเป็น6เดือนเหมือนก่อนหน้านี้เพื่อตอบโต้ที่รัสเซียยังคงทำสงครามในยูเครนโดยมาตรการคว่ำบาตรดังกล่าวจะมุ่งเป้าไปยังภาคการส่งออกน้ำมันอุตสาหกรรมอาวุธและสถาบันทางการเงินของรัสเซียด้านประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนแจ้งต่อที่ประชุมสุดยอดสหภาพยุโรปว่าอนาคตของสหภาพยุโรปกำลังถูกกำหนดโดยการป้องกันประเทศของยูเครนและการรับประกันอนาคตที่ดีที่สุดของสหภาพยุโรปคือการเร่งดำเนินการรับยูเครนเข้าเป็นสมาชิกสหภาพยุโรป
0: สำนักนายกรัฐมนตรีมาเลเซียออกแถลงการเมื่อวานนี้ภายหลังการพบหารือระหว่างประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียกับนายกรัฐมนตรีอันวาอิบราฮิมในการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียที่เมืองคาซานประเทศรัสเซียโดยระบุว่ามาเลเซียและรัสเซียจะแสวงหาความร่วมมือให้หลากหลายด้านอาทิการจัดหาพลังงานการขยายความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนด้วยการใช้สกุลเงินท้องถิ่นตลอดจนประเด็นความร่วมมือที่สำคัญอื่นๆได้แก่การยกเว้นวีซ่าความมั่นคงทางไซเบอร์ปัญญาประดิษฐ์และการเกษตรสมัยใหม่และเภสัชพันธ์ในโอกาสนี้ผู้นำทั้งสองยังหารือถึงแนวทางการขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจและทางการมาเลเซียแสดงความชื่นชมความมุ่งมั่นของรัสเซียในการสนับสนุนความร่วมมือระยะยาวด้านพลังงานและการจัดหาน้ำมัน
1: นายสเตฟานดูจาริกโฆษกเลขาธิการสหประชาชาติหรือ UN ออกแถลงการที่ยืนยันว่านายทอมเฟรเชอร์รองเลขาธิการสหประชาชาติฝ่ายกิจการมนุษยธรรมและผู้ประสานงานบรรเทาทุกข์ฉุกเฉินจัดสรรงบประมาณราว4ล้านดอลลาร์สหรัฐจากกองทุนตอบสนองเหตุฉุกเฉินของสหประชาชาติเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของรัฐบาลยูกันดาในการรับมือกับการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาใน29เขตของยูกันดาซึ่งมีพรมแดนติดกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกซึ่งเผชิญการระบาดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดีโบเกียวระลอกใหม่โฆษกเลขาธิการ UN ยังเปิดเผยว่าโครงการอาหารโลกของ UN จัดส่งอาหารมากกว่า 6,000 มื้อให้แก่ผู้ป่วยผู้สัมผัสใกล้ชิดที่อยู่ระหว่างการกักตัวและบุคลากรสาธารณสุขในการปฏิบัติหน้าที่ในยูกันดารวมทั้งรับประกันการขนส่งและส่งมอบสิ่งของจำเป็นที่สำคัญอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ที่เผชิญกับการระบาดของเชื้อไวรัสดังกล่าวทั้งนี้กระทรวงสาธารณสุขยูกันดารายงานว่ายูกันดาพบผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดีบูเกียวจำนวน19รายในจำนวนนี้มีผู้เสียชีวิต2รายต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
2: ศึกฟุตบอลโลก2026กลุ่ม A สาธารณรัฐเช็กเสมอกับแอฟริกาใต้1ประตูต่อ1ส่วนกลุ่ม B สวิตเซอร์แลนด์ชนะบอสเนีย4ประตูต่อ1สำหรับวันนี้กลุ่ม Dสหรัฐอเมริกาเจอกับออสเตรเลียเวลา 2:00 น.วอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026สนาม2ที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยอันดับ24ของโลกที่สนามนี้แพ้ยูเครนมาในเกมแรก 2-3 เซตล่าสุดมาลงสนามนัดที่2พบกับบัลการียทีมอันดับ20ของโลกซึ่งผลปรากฏว่าทีมนักตบสาวไทยช่วยกันเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมตบเอาชนะไป 3-0 เซต 25-22 25-20 25-17เก็บชัยชนะเป็นนัดแรกพร้อมคว้าอีก3แต้มมีรวมเป็น6แต้มขยับขึ้นมาอยู่อันดับ14สำหรับนัดต่อไปวันที่20มิถุนายนพบแคนาดาและวันที่21มิถุนายนพบเนเธอร์แลนด์ทุกแมตช์แข่งขันเวลา 20:30 นาทีแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์300มาเก๊าโอเพ่น2026ที่เขตบริหารพิเศษมาเก๊าในรอบ2ชายเดี่ยวกัจพลหวังเจริญมืออันดับ66ของโลกโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะไคเฮินฮวนจากมาเลเซียไปแบบขาดลอย2-0เกม21-10 21-9แล้วก็รอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับหวงยู่ไคมืออันดับ67ของโลกจากไต้หวันขณะที่หญิงเดี่ยวต้นรักแซ่เหงมืออันดับ76ของโลกพ่ายให้กับคิมกาอึนมืออันดับ1ของรายการและมืออันดับ18ของโลกจากเกาหลีใต้0-2เกม13-21 20-22 หยุดเส้นทางไว้ที่รอบนี้ด้านคู่ผสมสุภักจอมเกาะกับอนิชาจงสถาพรพันธ์คู่มืออันดับ66ของโลก คนชนะคู่รุ่นพี่อย่างรัตนภักดิ์โอบทองกับเชนิชาสุจัยประภารัตน์คู่มือ2ของรายการและมืออันดับ13ของโลก2-0เกม21-15 21-19 สุภัทรกับออนิชาฝั่งเข้ารอบ8คู่ไปเจอกับชานยิงชักกับอึ้งซื่อเหยาคู่มือวางอันดับ5จากฮ่องกงที่เอาชนะคู่ของไทยอย่างภูวนัทหอบรรลือกิจกับฟุ้งฟ้ากอบธรรมกิจมาได้2-0เกม21-15 21-17ศึกฟุตบอลทั่วเยาวชนโค้กครับ U17 Thailand Football Championship 2026รอบภูมิภาคโซนภาคกลางและตะวันตกวันที่3ยิงกันไปถึง39ประตูจาก8คู่โดยเกมบิ๊กแมตช์ที่สนามกรีบบัวสเตเดียมสุพรรณบุรี FC เอาชนะราชบุรี FC 3-0โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา1เอาชนะอุทัยธานี FC 4-1พลังการ FC ชนะราชประชา2-0และนครปฐมยูไนเต็ดชนะโรงเรียนพรหมานุสรจังหวัดเพชรบุรี2-0ส่วนที่สนามกีฬาเขาน้อยสเตเดียมชัยนาทฮอนบินชนะโรงเรียนดารุณาราชบุรี8-0โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรีชนะหัวหินซิตี้7-2โรงเรียนอบจจังหวัดชัยนาทชนะพีทีประจวบ FC 6-0และสมุทรสาครซิตี้ชนะกาญจนบุรีซิตี้3-1พลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยได้รับเชิญไปเยือนสมาคมกีฬาจักรยานแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนหรือ CCA ระหว่างวันที่25-30มิถุนายนนี้ที่กรุงปักกิ่งนับเป็นการสานต่อความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างวงการกีฬาของไทยกับจีนพร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อพัฒนากีฬาจักรยานร่วมกันในระยะยาวและเป็นการยกระดับกีฬาจักรยานของทั้งสองชาติให้มีมาตรฐานทัดเทียมภูมิภาคอื่นของโลกต่อไปโดยจากนี้จะส่งนักปั่นประเภทลู่ชุดเอเชียนเกมไปเก็บตัวฝึกซ้อมที่เมืองเทียนจินเพื่อปรับตัวกับสนามแข่งขันมาตรฐานเดียวกับเอเชียนเกมขณะเดียวกันยังขยายความร่วมมือสู่การพัฒนาบาลานซ์ไบค์หรือจักรยานหนูน้อยขาไถเพื่อสร้างเครือข่ายเยาวชนจักรยานของเอเชียให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นดร.สุทนวิชัยรัตน์รองอธิบดีกรมพละศึกษาเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลโรงเรียนต้นแบบวิถีนันทนาการประจำปี2569โดยมีนายสุรัตน์จรณโยธินรองอธิบดีกรมพละศึกษาว่าที่ร้อยตรีปราโมทเลิศจิตการุณผู้อำนวยการสำนักนันทนาการพร้อมด้วยผู้บริหารกรมพละศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลร่วมงานอย่างคับคั่งที่โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์สำนักนันทนาการกรมพละศึกษาได้จัดโครงการโรงเรียนต้นแบบวิถีนันทนาการอย่างต่อเนื่องเพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษาทั่วประเทศบูรณาการแนวคิดด้านนันทนาการสู่การบริหารจัดการเรียนรู้อย่างเป็นรูปธรรมสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติศักยภาพการกีฬาที่มุ่งส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงการออกกำลังกายกีฬาและกิจกรรมนันทนาการอย่างทั่วถึงโดยปีนี้มี113โรงเรียนทั่วประเทศสนใจสมัครเข้าร่วมกับคณะกรรมการคัดเลือกให้เหลือ60โรงเรียนได้แก่ขนาดต้นกล้า8โรงเรียนขนาดพัฒนา41โรงเรียนขนาดชุมชน8โรงเรียนและขนาดมหาชน4โรงเรียนดร.สุทนวิชัยรัตน์รองอธิบดีกรมพละศึกษากล่าวว่ากรมพละศึกษาคาดหวังว่าโครงการนี้จะเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนทำให้โรงเรียนในพื้นที่เป็นโรงเรียนแห่งความสุขการเรียนรู้และการสร้างความสัมพันธ์ของคนในชุมชนอย่างยั่งยืนและเชื่อว่าโรงเรียนที่ได้รับรางวัลในปีนี้จะเป็นต้นแบบให้โรงเรียนอื่นๆได้ต่อไป
3: โรงเรียนที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ครับเริ่มต้นนะครับจากการที่ช่วงเช้าเรามีการสัมมนาโดยนำโรงเรียนต้นแบบนะครับมาเสวนากันนะครับก็ถือว่าในปีโรงเรียนที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ครับจะต้องเป็นต้นแบบที่จะไปเผยแพร่นำองค์ความรู้ไปเผยแพร่นำกิจกรรมไปส่งเสริมในสถานศึกษานะครับซึ่งคิดว่าจะเป็นต้นแบบให้หลายๆโรงเรียนที่อยู่ใกล้เคียงมาเรียนรู้ร่วมกันแล้วก็นำไปเป็นต้นแบบที่จะพัฒนาต่อไปครับ
2: 8นักชกทีมชาติไทยทั้งชายและหญิงเดินทางถึงกรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียพร้อมเข้าร่วมการแข่งขันมวยไทยชิงแชมป์โลกศึกซีเนียร์เวิลด์มวยไทยแชมเปี้ยนชิพระหว่างวันที่16-26มิถุนายนสำหรับนักมวยชุดนี้มีนักมวยชาย6รุ่นคือรุ่น48กิโลกรัมกฤษณูสลัดแก้วรุ่น51กิโลกรัมสุพนัทเพชรลักษณ์รุ่น54กิโลกรัมนพรุตวันเพ็งรุ่น57กิโลกรัมสุภกรสิริรุ่นรุ่น60กิโลกรัมชูศักดิ์ติดใจดีและรุ่น 63.5 กิโลกรัมอับดลมาเล็กทิ้งน้ำรอบส่วนนักมวยหญิง2รายมีรุ่น48กิโลกรัมนิรชาตันจิวและรุ่น51กิโลกรัมกระนัดอ่อนอกนอกจากนี้จะมีการแข่งขันมวยไทยนักเรียนชิงแชมป์โลกครั้งที่1อีกด้วยทีมไทยได้ส่ง5นักกีฬาได้แก่รุ่น48กิโลกรัมภูวเดชบุญเลิศรุ่น54กิโลกรัมชัยโชติหลุมบางล่ารุ่น57กิโลกรัมอดุลยวัฒน์เพชรสงศรีรุ่น60กิโลกรัมสุภเวชแก้วรัตน์และรุ่น 63.5 กิโลกรัมชยธรสอหมานคณะนักกีฬากรีฑาทีมชาติไทยออกเดินทางไปเข้าร่วมการแข่งขันเอเชียนรีเลย์แอทเลติกแชมเปี้ยนชิพ2026ระหว่างวันที่20-21มิถุนายน ที่สาธารณรัฐประชาชนจีนนำทัพโดยนายอนุรักษ์เสงี่ยมจิตผู้จัดการทีมส่วนนักกีฬามี16คนนำทัพโดยบิลภูริพลบุญสอนที่เพิ่งคว้าเหรียญทองวิ่ง200เมตรด้วยเวลา 20.03 วินาทีพร้อมสร้างสถิติใหม่ในศึกกรีฑานานาชาติที่ไต้หวันที่ผ่านมาพร้อมด้วยธนวัฒน์เอี่ยมอุดมสระอัดดาบบังทุจิตทัศน์พฤกษ์สรนันท์ชยุทธคงประสิทธิ์วิรยุทธ์แดงขนบสราวุฒินวลศรีคุณภัทรไกรจันทร์เมธาวีกันหาอุดมนำโชคภูแพงอดิศักดิ์พรสมโพธิ์สุภานิชภูลเกิดจิราภัทรขานอ่อนตามนัสดาสารมโนสุกันดาเพชรรักษาและอธิชาเพชรกุลสมาคมกีฬาฮอกกี้แห่งประเทศไทยได้น่าจัดกิจกรรมคลินิกเคลื่อนที่สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาทักษะกีฬาฟลอร์บอลแก่เยาวชนไทยในโครงการ PTT และ PTT EP ฟลอร์บอลสัญจรส่งเสริมกีฬาฟลอร์บอลให้เป็นที่รู้จักในกลุ่มเยาวชนกิจกรรมนี้ประเดิมจัดขึ้นที่โรงเรียนกำแพงโดยมีเยาวชนให้ความสนใจเข้าร่วมฝึกอบรมจำนวน60คนมีโค้ชขอวัชรพลอ่อนสุขหัวหน้าผู้ฝึกสอนพร้อมด้วยทีมนักกีฬาฟลอร์บอลทีมชาติไทยชุดปัจจุบันมาร่วมถ่ายทอดความรู้และจัดการแข่งขันย่อยให้ได้ลงสนามฝึกปฏิบัติจริงโอกาสนี้ทางสมาคมกีฬาฮอกกี้แห่งประเทศไทยได้มอบหมายฟลอร์บอลและลูกฟลอร์บอลให้กับโรงเรียนกำแพงเพื่อไว้ใช้สำหรับการฝึกซ้อมและต่อยอดทางด้านกีฬาต่อไปพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
4: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
7: ์วันนี้เสนอคำว่าต้นปรือปรือเขียนปลอปลารอเรือสระอืออ่างปรือที่รู้จักกันทั่วไปเป็นกกชนิดหนึ่งนิยมเรียกต้นปรือเจริญเติบโตในพื้นที่ชุ่มน้ำขึ้นตามหนองน้ำทั้งน้ำจืดและน้ำกร่อยต้นสูงประมาณ 1-2 เมตรใบยาวแบนมีดอกรูปทรงกระบอกคล้ายธูปต้นปรือมีประโยชน์หลายอย่างเช่นเป็นพืชสมุนไพรรากช่วยบำบัดน้ำเสียและกันหน้าดินพังทลายหน่ออ่อนกินได้ต้นใช้ทำปุ๋ยใบใช้ทำเครื่องจักสารมุงหลังคาหรือทำจั่วเรียกว่าจั่วใบปรือแม้ในปัจจุบันใช้ไม้หรือปูนทำแทนก็ยังเรียกว่าจั่วใบปรือเยื่อของต้นปรือใช้ทำกระดาษเป็นต้นอัคราพิธานศัพท์กล่าวว่าปรือเป็นต้นไม้ใหญ่ในป่ามีใบยาวประมาณ3นิ้ว
6: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
8: มีสินค้าดีแต่ไม่รู้จะส่งออกอย่างไรถึงเวลาพาธุรกิจของคุณจากต้นกล้าสู่เป้าหมายกับโครงการต้นกล้าทูโกสร้าง SME ไทยสู่เวทีการค้าสากลประจำปี2519โดยสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ NEA และกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์อบรมเข้ม4วันเต็ม30มิถุนายนถึง3กรกฎาคมนี้ครบทุกองค์ความรู้ของผู้ส่งออกยุคใหม่สมัครฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร1169กด1กด1ในเวลาราชการสนับสนุนต้นกล้าวันนี้สู่ผู้ส่งออกวันหน้าโดยกระทรวงพาณิชย์
9: ขณะนี้เวลา 12:46 นาทีต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคตะวันออกกรุงเทพมหานครรวมทั้งปริมณฑลและภาคใต้ตอนล่างมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศไทยขออภัยค่ะประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำ
1: ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายพะเยาน่านตากกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมชัยภูมินครราชสีมาและบุรีรัมย์อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีพระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง160%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 25-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:54 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง76 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:20 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง65 เซนติเมตรและเวลา 16:56 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1 เมตร 12 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:45 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:47 น.
0: ต่อไปติดตามรับฟังข่าวบริการครับเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3 มิถุนายน 2569พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีขอเชิญชวนนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปร่วมส่งผลงานสื่อสร้างสรรค์ประเภทภาพถ่ายและคลิปวิดีโอสั้นภายใต้หัวข้อเรือพระราชพิธีเบื้องหลังความงดงามกับการสืบสานงานศิลป์เพื่อร่วมถ่ายทอดความประณีตคุณค่าของการอนุรักษ์และการสืบสานองค์ความรู้ด้านช่างศิลป์ไทยที่ผูกพันกับพระราชพิธีสำคัญของชาติส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่31 กรกฎาคม 2569ผู้สนใจลงทะเบียนเข้าถ่ายภาพหรือบันทึกวิดีโอภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีได้ในวันและเวลาทำการสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024240004 ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ประจำปีสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์022639600ถึง99ต่อ1150ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนแห่งชาติขอเชิญหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนมูลนิธิและประชาชนทั่วไปส่งผลงานวิชาการงานโครงการนวัตกรรมและงานวิจัยเข้าประกวดชิงเงินรางวัล Prime Minister Road Safety Award ภายใต้แนวคิด Unlocking Safe City ปลดล็อกถนนปลอดภัยเพื่อเมืองที่ปลอดภัยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่15กรกฎาคม2569ส่งผลงานได้ทางอีเมลที่กุลเลียบ @gmail.com สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์084651002และ095669-3301ต่อไปติดตามรับฟังบทความประจำวันครับ
10: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องอายุมากกับการใช้ยาอย่างปลอดภัยลดความเสี่ยงต่อสุขภาพเมื่ออายุมากขึ้นร่างกายของเราย่อมเกิดความเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติผลลัพธ์ของการใช้ยาจึงมีความแตกต่างจากวัยอื่นยาบางชนิดที่เคยใช้แล้วไม่เกิดผลข้างเคียงอาจกลับส่งผลต่อร่างกายได้ง่ายขึ้นเมื่ออายุมากขึ้นเช่นอาการง่วงซึมเวียนศีรษะความดันต่ำน้ำตาลในเลือดต่ำหรือเกิดการสะสมของยาในร่างกายโดยเฉพาะในผู้ที่มีโรคประจำตัวและต้องใช้ยาหลายชนิดร่วมกันการใช้ยาอย่างถูกต้องจึงเป็นเรื่องสำคัญสำหรับผู้ที่อายุมากเพราะหากใช้ยาไม่เหมาะสมอาจเกิดอันตรายต่อสุขภาพได้การอ่านฉลากยาและปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกรอย่างเคร่งครัดเป็นสิ่งที่ไม่ควรมองข้ามผู้ใช้ยาไม่ควรปรับเพิ่มหรือลดขนาดยาด้วยตนเองแม้อาการจะดีขึ้นแล้วก็ตามเพราะยาบางชนิดจำเป็นต้องใช้ต่อเนื่องเพื่อควบคุมอาการของโรคเช่นยาความดันโลหิตสูงหรือยาเบาหวานหากหยุดยาเองอาจทำให้อาการกำเริบและเกิดภาวะแทรกซ้อนได้และทุกครั้งที่ได้รับยาชุดใหม่จึงควรอ่านฉลากยาเพราะแพทย์อาจปรับเปลี่ยนวิธีการใช้ยาได้นอกจากนี้การรับประทานยาให้ถูกเวลาเป็นอีกเรื่องสำคัญยาบางชนิดต้องรับประทานก่อนอาหารประมาณ 15-30 นาทีขณะที่บางชนิดควรรับประทานหลังอาหารทันทีหรือรับประทานหลังอาหารภายใน15นาทีเพื่อให้ยาออกฤทธิ์ได้อย่างเหมาะสมและลดผลกระทบต่อกระเพาะอาหารโดยเฉพาะยาเบาหวานชนิดรับประทานก่อนอาหารหากรับประทานยาแล้วไม่ทานอาหารอาจทำให้น้ำตาลในเลือดต่ำจนหน้ามืดหรือหมดสติได้ผู้สูงอายุจำนวนมากเมื่อมีอาการเจ็บป่วยเล็กน้อยมักนิยมซื้อยารับประทานเองควรระมัดระวังการใช้ยาบางชนิดอาจเกิดปฏิกิริยากับยาที่ใช้อยู่เดิมก่อนซื้อยาควรแจ้งเภสัชกรทุกครั้งว่ามีโรคประจำตัวหรือใช้ยาอะไรอยู่บ้างเพื่อป้องกันอันตรายจากการใช้ยาสำหรับการใช้ยาแก้ปวดกลุ่มเอ็นเซตควรใช้เฉพาะเวลาปวดไม่ควรใช้ยาติดต่อกันเป็นเวลานานเพื่อป้องกันไม่ให้ไตวายส่วนการใช้สมุนไพรหรือการรับประทานอาหารเสริมร่วมกับยาแผนปัจจุบันอาจมีผลต่อการออกฤทธิ์ของยาทำให้ยาแรงขึ้นหรืออ่อนฤทธิ์ลงจึงควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้การดูแลสุขภาพและการใช้ยาอย่างเหมาะสมตรวจติดตามอาการกับแพทย์อย่างสม่ำเสมอรวมถึงการใช้ยาตามคำแนะนำอย่างถูกต้องช่วยลดความเสี่ยงจากผลข้างเคียงของยาทำให้การรักษามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นจบบทความประจำวันเรื่องอายุมากกับการใช้ยาอย่างปลอดภัยลดความเสี่ยงต่อสุขภาพเรียบเรียงโดยภูมิรัฐมีลักษณะท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศโทรศัพท์ 02-2277-3804ในวันและเวลาราชการ
11: Bangkok vote Bangkok vote เลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรด Bangkok vote Bangkok vote มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
12: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok vote เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
11: Bangkok vote มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
0: งานของครูเป็นงานสร้างสรรค์ที่บริสุทธิ์เพราะเป็นการวางรากฐานความรู้ความดีและความสามารถของทุกๆด้านแก่ศิษย์เพื่อช่วยให้สามารถดำรงตนเป็นคนดีมีอาชีพเป็นหลักฐานและเป็นประโยชน์แก่สังคมผู้เป็นครูอย่างแท้จริงจึงนับเป็นบุคคลพิเศษผู้ต้องแผ่เมตตาและเสียสละเพื่อความสำเร็จความก้าวหน้าและความสุขความเจริญของผู้อื่นอยู่ตลอดชีวิตพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกันนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล

0: ไทยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
3: ์สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนยุติธรรมนำสุขในฐานะที่ทรงสำเร็จการศึกษาด้านกฎหมายและทรงเป็นอัยการสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงให้ความสำคัญกับหลักการความยุติธรรมเป็นอย่างยิ่งทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาวงการกฎหมายให้เป็นที่พึ่งของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ได้โอกาสให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียมทรงใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ในการให้คำแนะนำทางกฎหมายแก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือทรงเป็นผู้ผลักดันให้เกิดโครงการกำลังใจในเรือนจำซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของสังคมต่อผู้ต้องขังหญิงและเด็กติดผู้ต้องขังทรงเห็นว่าผู้คนเหล่านี้ควรได้รับโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่และไม่ควรถูกตีตราจากสังคมทรงริเริ่มโครงการและผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายหลายฉบับเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของสังคมและคุ้มครองสิทธิของประชาชนได้อย่างแท้จริงพระองค์มีพระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและทรงตระหนักถึงปัญหาในกระบวนการยุติธรรมทรงเชื่อมั่นว่าการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมจะนำมาซึ่งความสงบสุขและความเจริญอย่างยั่งยืนด้วยพระปรีชาสามารถด้านกฎหมายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงนำพาความยุติธรรมสู่สังคมเพื่อช่วยเหลือผู้ได้โอกาสให้ได้มีโอกาสอย่างเท่าเทียมน้อมรำลึกถึงพระองค์พระผู้ทรงเป็นแสงแห่งความยุติธรรมในดวงใจ
4: โอ้พูดอะจ้า
5: โอ้ไม่ชอบเปอร์
4: เบิร์ซุงค่ะ
5: บอกว่า
4: ย่อจง
6: โอ้ดูทำไม
4: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
6: ทันสมัยเชื่อถือได
7: ้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 kHz
5: ข่าวดีของคนที่ใช้สิทธิบัตรทองหรือบัตร30บาทเมื่อเจ็บป่วยเล็กน้อยใน16อาการเพียงยื่นบัตรประชาชนก็รับยาได้ที่ร้านยาใกล้บ้านที่มีสติ๊กเกอร์ร้านยาคุณภาพของฉันให้บริการดูแลอาการเจ็บป่วยเล็กน้อยจะปวดหัวปวดข้อเจ็บกล้ามเนื้อมีไข้ไอเจ็บคอปวดท้องท้องเสียหรือผดผื่นคันเข้ารับบริการที่ร้านยาได้แล้วเภสัชกรจะคัดกรองอาการเบื้องต้นรับยารักษาตามอาการไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช1330
8: พี่ๆยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
9: หูก็ผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปะฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตือ
8: นฮะอันนี้แม่น้องเลยนะวันวันออกไปขายเห็ดลมที่ตุกกาดแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
9: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแต่งบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่คล่องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มาง่อมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพริกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
8: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
9: แล้วจะไปลืมปามแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
8: เจ้า
10: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053 276 068ในวันและเวลาราชการ

นเยกุนอาของนาลานาเวนเลยางเมียนามาเนเมียนาเจียเวโยเมียนยาโซเมียนาเมียนอลาเวเสยามูโยเจียนโทเวตังนาสิวขอทูงิโลจาตินสิคอยอาแปดแจงเฮาแจงโอสร้างอา

ก่อนทางหน้ามีว่าเคลื่อนไหวเปลี่ยนเวลาในใจนะเพียรมาเงียบเลยที่ดาวเงียบเพียงสุดจังสุดเฮาทิ้งนานมาเนกุนาเสียวกุยโยเนปุยโอทุนาเกณฑ์เฟยุลาทัศเสียนเฮาโอเบียท่าแตงเบียวเสียนาดาลุงเตียวเจนต่อขี้ป่าหรืออยู่เจ้าเอาวางแล้วอย่างนี้เสียต่างตรงไฟเนื้อผิวเอาอย่างรอเงินเพื่อตายเจ็บเสียหน้าปีโน

有心你那也愿这个千年永安平的娘啊年啊就差

ังเย็นสิ้นเทอาโอมินเบลาเยี่ยมเจวานานเสียงใหญ่ลีลายามหน้าใหม่เจียปุ้ยเป็นยีน่ายางเงยต่ออาจิจังยุ่งแม่งเงยโยโลเฮนาสองคงยินล่ออาต่อยยางเอาเสียนฟางสุดสุดเดตานาเสียนามาต่อเงยเยโลโดเสียอย่างเลออย่างไม่เท่าดาวงานว่าวิเลียวตายที่นางเงินเลอที่นาลางยิ่งโลเวทียอย่างเฮาเอ็นเจดาเวทียนาญาณจินโหวาโอตุนติงเตยุนาญาณเยเสปิโอวาบลินาเฟฟุนาตัสโยเนโอลาโยเดียลุนาเตโนปุยโอ

ังก็ยามทิ้งยามชานาอย่างเนี่ยนาตุโยวะโอเนนาแท้ไม่เติบไม่ห่อเฮาโอ้

ตรงอีทิงเอโซนาตวางเปดังเนลวะโอนินยาโอลอนาตอยกองเหล่า

太，今年啊，阴阳啊，九九年完喽，狗啊，爷娘也没到，他居然。

ปวดเจ็บเวทนาปีนาต้องเทียนเยี่ยวโลเบียดยางเงินนับต่อเองตาขี้อาหูควาช่วยเสียโลดับเบียดเสนาเงินอุเลเอโยเอเสวิปนาญาณมุนิญาโลปัจโมมินโลตินเวคูอัปโยจุยาวิมินาวันคูเจเนเนโลเฟียมตวังอลาวิฟิโอญานอาลันยูปิอาโลนิเจงาเป็นเพียนาคุยโลควาโยเยตโตอาโยเบลโยโชเสวตาคีอาสองควาเนเชโลยันทาเลียงโลนินป้าแมงโอเดียวตาขี้อาเลี้ยงควาเจียงเชื่อเลยดับเบียดโซบินไม่เสียโอเดียวเจ้าเปียไม่โซนาวินเจ้าตัวคู่เลยบ่ายเงินจีเกิลแฝงควาโอยางตาขี้อาหุ่งควาเลี้ยงสองอาเสาฟังคิดเดียวโลเย็นเท่งเกาควาเลี้ยงปีนาปินเตะแปงจวังเจ้าจอยจ้าเดียวซื้อนาเกาควาโอเย่在那娘爷那么也低楼么也都下就下那边那边娘爷那位娘在楼不要那面巾为苦啊哦哦哦哦จุญญานังนาวันเจตุอาเอเทียนโลเปลี่ยนนายดายามเจ้าอู้จริงปวดมายินว่านามาทงเต้าเจ้าเจ้าคอยตายมีคู่โอนเธอชาเลเยียนยามวาเจกันถ้าหลอกถ้าตัวมีขวาอู่อย่างต้องจับโยเสะตุเลียงเงี้ยอู่เลยแต่มีหงขวาโมแมงเออสังจิตโตเวทแสงอาเทียนเปลี่ยนเนื้อทรงเลยให้สุดเสียอย่างทุกเต้า

呀九年啊点了昆河阳家里天飞啊天亮西蒙买拉在那地啊天亮啊飘

待，不啊飘春好干，也待啊飘春啊独芳啊莲花，也叫我那家那朵哦人。

他不念那些悲啊呀悲念我老不解的也念那这酒啊哦呀、哦

ทีนยามหิวอาจะเสียนาตายโอ้ยแม่ยามหิวเหนียลเสียนมอยยางเป็นจางอามงลงอาแต่งคนเยทาเลตรงรอเจนานาทีงยำทุยโอเสียนเยียนเยียนาตรงรออาจจะสิวฟ้าเนียตุแปงตายโยมมโยโสงเชียต่อขอเลียนาบัวน้องมีแล้วไม่ตุท้าเวนทั้งอิ่มโอเอ็น

样，千机马用夜哦娘，姑妹呀嘛白羊推了了林，春娇啊也显哈哦娘。ยามแสงอายามเฟยอาโมวายเสลอยางเย็นเย็นเย็นเลอจุขออู

ยามตัวธรรมสุจินาตัวตายอาปาอินเยเจโลยามเสยามสังอาหายติวอาอูฟิวแปงคนเสียนาเจรยามจามยาโลยิ่งยาตายแห่งเฮาทุนเช้าเท้าเพียนาจิวาไม่บ้างแต่เฮาเสียวเท้าเจฟินาตายจิงตู้โอแห่งแห่งเท้าจินต่อเสียวจินเย็นเฮาหายเตตุแปะมะแหเสียมโอเสียมหัวตาเวลากองแปลงทาเนี่ยอ่อนล้อเสียมแกงเอียจีมะเบียนจิวอยู่กุ้งโตอายำก็เสียโยปินเดิมเมื่อแปลงเท้าเสียมนานทุนโอที่โกงอาหมอเนี่ยนาเทงเบียนต่อยละจิวจิวอย่างเสียเบียนจิวแห่งจี้ยอดินเกนาหินฟามต่อละฟามต่อแปลินจิวสังเฮาเบียวฟามต่อเวจานาควาตาวังเจียอคุ้งฟังอันยางเลยเย็นกว่าหนุนอาตางดับสางอาชุนเต่าเสียชุนเย่ลอลอทิ้งสุดท้ายลอเตแปลงหอยอู่ยางเจ้าฟ้ามาตาฟ้ามาแปลควาทุกฟ้ามีอยู่นะโอ้ไม่ยุ่งอย่างเลยเย็นกุ้ยเพื่อนโอ้ยางชิวป้าอะไรตัวใจกักเนี่ยเสียแล้วเยอะหอขี้ซุ้ย

มาสิดังโอโมเลี้ยวฟ้าทอตุงหาเนียนมานาเสียวจิ้มผู้ละสินเจชุนาเชียวแต่งทงโอโมยำเต้สินทอทหารเนียนโอละยางทินเดียมานจางโอ้เจ้า

0: nhân cha sang hế tín giáo hậu phan nhân cha bê khi nà bê nà đồng khi nhà nhớ lâu tín liền khi bê nà tông xa ô tiêu tông xa chết lọ chết chiêu ghế bấy khuân bề nàn khuân à dào dì dà mà ô ô chìm tình hướng á ninh kê nà biểu nhì tò lô bè khoa nhì tò á hình biểu ô yàng ta khi á bè lì nà phải ô phai bụi mê yết lò khoa yếu khuân ô nhàng tình ta na niên kê nê cho thúy bầu xin đạo cảm thèn số nó tiêu cho thò bê bê tà tu phê phú bàn ồn cho xế giảm mài hà ô ô đò nam nhô bê giói một bàn khuân lâu yết xùn chia lính với nhẹ xùn chô ta nà má ta nhớ xùn chô phiêu kỳ thiên thu lệ bàn ta ô mô.
1: เราเห็นข่าวสารผ่านตาานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: คืน11มิถุนา

0: ารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: อุทยานแห่งชาติทับลานประกาศคุมเข้มห้ามซื้อขายและโอนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงผู้ครอบครองทำประโยชน์ในพื้นที่อุทยานพร้อมเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อการซื้อขายผิดกฎหมาย
2: นายประวัติศาสตร์จันเทพหัวหน้าอุทยานแห่งชาติทับลานออกประกาศห้ามซื้อขายแลกเปลี่ยนโอนสิทธิ์หรือดำเนินการใดๆที่เป็นการเปลี่ยนแปลงผู้ครอบครองทำประโยชน์ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานโดยเด็ดขาดหลังเกิดกระแสข่าวและความเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับมติคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติเมื่อวันที่15มิถุนายนที่ผ่านมาว่ามีการเพิกถอนพื้นที่บางส่วนออกจากเขตอุทยานแล้วโดยหัวหน้าอุทยานแห่งชาติทับลานชี้แจงว่ามติดังกล่าวยังไม่มีผลบังคับใช้ทางกฎหมายและยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงแนวเขตอุทยานแต่อย่างใดพื้นที่ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องยังคงอยู่ภายใต้การดูแลของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติพุทธศักราช2562พร้อมกันนี้ขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อการโฆษณาหรือการแอบอ้างสิทธิ์ในที่ดินดังกล่าวเนื่องจากเป็นพื้นที่พิพาททางกฎหมายการซื้อขายหรือโอนสิทธิ์ไม่มีผลผูกพันตามกฎหมายและอาจตกเป็นเหยื่อการฉ้อโกงได้ทั้งนี้หากตรวจพบการฝ่าฝืนหรือมีการเปลี่ยนแปลงผู้ครอบครองโดยมิชอบเจ้าหน้าที่จะดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดทั้งทางอาญาและทางปกครองรวมถึงผู้ซื้อและผู้ขายที่เกี่ยวข้องมีผลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปปิยาพันธ์ยังเทียนรายงาน
1: กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยภาพรวมธุรกิจจัดตั้งใหม่5เดือนแรกของปีเพิ่มขึ้นกว่า 36,000 รายขณะที่ต่างชาติลงทุนในไทยรวมกว่า 153,000 ล้านบาทสะท้อนความเชื่อมั่นเศรษฐกิจไทย
3: นายพลพงศ์นยานาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่าเดือนพฤษภาคม2569มีการจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจใหม่กว่า 7,100 รายเพิ่มขึ้นจากทั้งเดือนก่อนหน้าและช่วงเดียวกันของปีก่อนส่งผลให้ช่วง5เดือนแรกของปีมีธุรกิจจัดตั้งใหม่สะสมกว่า 36,700 รายธุรกิจที่เติบโตโดดเด่นได้แก่การขายปลีกทางอินเทอร์เน็ตธุรกิจบริการสนับสนุนทางธุรกิจและธุรกิจพัตราคาและร้านอาหารสะท้อนการขยายตัวของภาคบริการการบริโภคภายในประเทศและเศรษฐกิจดิจิทัลที่มีบทบาทเพิ่มขึ้นขณะที่การลงทุนจากชาวต่างชาติยังขยายตัวต่อเนื่องโดย5เดือนแรกของปีมีการอนุญาตให้ชาวต่างชาติเข้ามาประกอบธุรกิจในไทย528รายเพิ่มขึ้นร้อยละ24จากปีก่อนคิดเป็นมูลค่าการลงทุนรวมกว่า 135,000 ล้านบาทนักลงทุนหลักมาจากสหรัฐอเมริกาจีนสิงคโปร์ญี่ปุ่นและฮ่องกงทั้งนี้ตัวเลขดังกล่าวสะท้อนความเชื่อมั่นของภาคธุรกิจและนักท่องเที่ยวต่อศักยภาพเศรษฐกิจไทยและความพร้อมในการรองรับการลงทุนในระยะต่อไปปุริปัสโสภาภาครายงาน
1: รองประธานาธิบดีสหรัฐยกเลิกการเดินทางไปยังนครเจนีวาของสวิตเซอร์แลนด์เพื่อเข้าร่วมการเจรจาทางเทคนิคกับผู้แทนอิหร่านเนื่องจากปัญหาด้านการจัดการที่ยังไม่ลงตัวทำเนียบขาวสหรัฐเปิดเผยว่านายเจดีแวนส์รองประธานาธิบดีสหรัฐยกเลิกกำหนดการเดินทางไปยังนครเจนีวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์ในวันนี้เพื่อเข้าร่วมการเจรจาทางเทคนิคกับผู้แทนของอิหร่านและลงนามบันทึกความเข้าใจ14ข้อเพื่อยุติสงครามระหว่างสหรัฐกับอิหร่านอย่างเป็นทางการเนื่องจากปัญหาด้านการจัดการที่ยังไม่ลงตัวโฆษกประจำทำเนียบขาวระบุว่าขั้นตอนการเจรจาด้านเทคนิคไม่เคยเรียบง่ายหรือคาดเดาได้โดยรองประธานาธิบดีเจดีแวนส์จะยังไม่เดินทางไปยังสวิตเซอร์แลนด์ในคืนนี้และทางการสหรัฐหวังว่ากระบวนการเจรจาดังกล่าวจะเริ่มขึ้นโดยเร็วที่สุดด้านสำนักข่าวทัสนิมของทางการอิหร่านรายงานว่าคณะผู้แทนของอิหร่านต้องการเห็นสัญญาณว่าสหรัฐปฏิบัติตามบันทึกความเข้าใจ14ข้อก่อนเริ่มการเจรจาสันติภาพรอบต่อไปอย่างไรก็ตามไม่มีการยืนยันว่าคณะผู้แทนของอิหร่านจะเดินทางไปยังนครเจนีวาหรือไม่1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.ครับ
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล

0: าลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
3: ์สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนยุติธรรมนำสุขในฐานะที่ทรงสำเร็จการศึกษาด้านกฎหมายและทรงเป็นอัยการสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงให้ความสำคัญกับหลักการความยุติธรรมเป็นอย่างยิ่งทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาวงการกฎหมายให้เป็นที่พึ่งของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ได้โอกาสให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียมทรงใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ในการให้คำแนะนำทางกฎหมายแก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือทรงเป็นผู้ผลักดันให้เกิดโครงการกำลังใจในเรือนจำซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของสังคมต่อผู้ต้องขังหญิงและเด็กติดผู้ต้องขังทรงเห็นว่าผู้คนเหล่านี้ควรได้รับโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่และไม่ควรถูกตีตราจากสังคมทรงริเริ่มโครงการและผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายหลายฉบับเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของสังคมและคุ้มครองสิทธิของประชาชนได้อย่างแท้จริงพระองค์มีพระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและทรงตระหนักถึงปัญหาในกระบวนการยุติธรรมทรงเชื่อมั่นว่าการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมจะนำมาซึ่งความสงบสุขและความเจริญอย่างยั่งยืนด้วยพระปรีชาสามารถด้านกฎหมายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงนำพาความยุติธรรมสู่สังคมเพื่อช่วยเหลือผู้ได้โอกาสให้ได้มีโอกาสอย่างเท่าเทียมน้อมรำลึกถึงพระองค์พระผู้ทรงเป็นแสงแห่งความยุติธรรมในดวงใจ
4: โอ้บูดาจ้า
5: โอ้บูชอเปอร์
4: เบิร์ซุงคา
5: โอ้ว่า
4: เนาะจง
5: โอ้ดูทามา
4: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
5: ทันสมัยเชื่อถือได
6: ้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 kHz
7: ข่าวดีของคนที่ใช้สิทธิบัตรทองหรือบัตร30บาทเมื่อเจ็บป่วยเล็กน้อยใน16อาการเพียงยื่นบัตรประชาชนก็รับยาได้ที่ร้านยาใกล้บ้านที่มีสติ๊กเกอร์ร้านยาคุณภาพของฉันให้บริการดูแลอาการเจ็บป่วยเล็กน้อยจะปวดหัวปวดข้อเจ็บกล้ามเนื้อมีไข้ไอเจ็บคอปวดท้องท้องเสียหรือผดผื่นคันเข้ารับบริการที่ร้านยาได้แล้วเภสัชกรจะคัดกรองอาการเบื้องต้นรับยารักษาตามอาการไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช1330
8: พี่พี่ยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
9: หูก็ผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มที่สังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตื้อ
8: หูอันนี้แม่น้องเลยนะวันวันออกไปขายเห็ดลมที่ตุ๊กกาแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
9: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแต่งบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่คล่องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับข้าวกับปลาจะได้หมองง่อมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่หื้อลำหูลำตาตึงพิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่หื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
8: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจเนอะเจ้าขอบคุณนั่นๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
9: แล้วจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
8: เจ้า
10: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053 276068ในวันและเวลาราชการ

闲话不聊换啊，阿莫萨你莫换你萨莫阿我李斯我诺子的话不聊我闲话不啊，阿我李斯我把盖过我们娘啊他จิตหมายงะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ว่าดูจะ เอาลิซึ่งก็ไม่เคยที่จะมาคือหนีควานด้วยเฉพาะไงหนีเวลาจวงานในตั้งพวกงูไม่เนี่ยคือสมมุติว่าหนีจีมุว่าที่ควานดูที่มุลงงูไม่เนี่ยหนีมุควานหนีสามมุกงะที่ควานด้วยงะในที่ว่าทีมเราที่ว่างานทีนี้ว่านี่น่ะเนี่ยสถานีดูจะชอบว่าทีนี้ถ้าวิทยุว่างรีดิโอแบบเดาไงถ้าวิทยุมันจะเฮยเครื่องความถี่ของเบอร์ไงที่ตัวลิฮะชิดสุดโจวะจงเนี่ยตัวงานว่ายี่ระบบเนี่ยระบบเอ็มไงปีข้าวชอบว่ามาโหลชื่อจังโง่เป็นยังไงว่าวิทยุว่าเฮยี่เนี่ยก็ดีเลยนั่นไงเนี่ยนะสิสมมุติว่าจะโมถึงร้อยยี่สิบว่าจะสามโมงอ่ะใช่ป่ะที่นี่ถ้าว่าระบบไลฟ์สดไงฟิสบุยเพลงก็เพื่อสวทเชียงใหม่ไง AM 1476กิโลเฮิรตซ์ไลฟ์จะใช่ป่ะมาบอกว่ากดติดตามนะเพื่อกดติดตามได้ช่วงงานที่ยาวสุดๆแปลว่าเชื่อว่าเราจะได้ยินเก่งที่นี่ไงนี่มีที่นี่งูมันจะคือว่าลิซูอาบาบะคืองาว่าขับรถกาชิคอบะนี่มีที่นี่บะคือง้าห้างวานยิงไงนี่มีที่นี่บะคือแฮปเปอร์เนี่ยเอาชมบะคือเอาจะว่าลูกพัตเตอร์งูมันจะคือแฮปเปอร์เนี่ยบะคือสมัตเตอร์พัตเตอร์งูมันจะคือนี่มันคือแบบว่าวัตเตอร์ที่แบบจ้ามันคือจะแบบคือแฮปเปอร์มากว่าว่ากระซ่าชีอันโนชีงอเอทีลีเมจะรับรองไงบะคืออันเนี้ยชมอันเนี้ยโซอาวชิปัตเตอร์เนี่ยคือแฮปเปอร์แห่งเนี่ยมาเตอร์บุรุงาปัตเตอร์บะคือให้แฮปเปอร์จ่าบุรุงายิ่งขบะคือไงนี่ตัวนี่โชคงะมายิ่งขบเอาท้ายอาบังบะคือโชห้าสกุลเนี่ยชอบบุรุงานี่ไม่ถึงบะคือนางวันยิ่งสันไหนบะคือนาโชนี่วันเนี่ยบะคือนาเนี่ยไงนาโชนี่นาเนี่ยบะคือวันหยุดมาที่จัวชอบงานแต่ว่าสภาสมามีกงอ่ะในสถานที่ราชการเพื่อนาชนีนั่นยี่ติดเจ้าง่ะอาจารย์ที่กระดูว่าเอ้ยวิเหงี่ยมีดีเบสเนี่ยที่มาเฮือดว่าอย่าสถานที่ราชการยังไงโหสิติดต่อยังไงอำเภอเฮียนดูที่สบายยังไงไปเจอเพื่อสมบูรณ์ง่ะสุดเจือของง่ะทำไม่ดีง่ะที่มาเบสเจ้าที่กระดูว่าเพื่อพันเย็บเพื่อยิ้มสุดแรงง่ะนาชนีนั่นยี่สุดเจ้าง่ะพันเย็บเพื่อนาทีนี้พันเย็บเพื่อนางวันยังไงในแนวแปะมุกเกอพันเย็บเพื่อเมื่อครั้งหัวโมดซึ่งมายากวางเวลาราชการเจ้าของงานที่นี่เฉพาะธรรมดาเชื่อเฮงะนั่งเรือมาที่ปีมาเสื้อตาจีเชื่อเฉพาะบางธรรมดาชิมิแท้กุหลาบวางเฮงะลาติควานะปีมาประกาศยังไงเรือมาสายาสำนักงานตำรวจไซเบอร์ไงธรรมดาเจนเตอร์ฝรั่งอ่ะอาก็เฮติกระโดดเฮงมาสบะเฮอาเมียกงมาจึงมันยังไงอาเมียชิมิอะไรที่ห้องเนี่ยคือเอาว่าชาวยาทุฟราว่ามาสาธยาฟุบาติติกูเฮบะที่เนี่ยมาที่เลือกเกือบรู้งานว่าว่ายี่สิบที่คนละครึ่งมันก็ชื่อไทยช่วยไทยพลัสไงชดเชยลิสมังอ่ะยับเอาคือทำไมถ้ายี่โทรศัพท์คนนี้มายี่กว่าพ่อหอยี่ครอบครัวคนนี้เอาส่งคนละเป็นยังไงเอาแล้วกว่ายี่ตัวนี้คือมียิงยาเยอะไปคือที่ดีเจ็บไปยันนั่นยังฟลาชกันไงชกันงานมาคือเบช่องไงมาคือไทยยิงไงมันยังคือข้อมูลยุบปองไงมันยากกลุ่มมิชาชีพมาไงเอาเวลาส่งฟลาเนี่ยฟุบาแจกเป็นยังไงที่ยังมาคือกู้เฮียดูงอปีขวามาอีโครงการอยู่สิบมาคือทันยี่ดีวิญญาคือยืนยันยี่ไม่ใช่ไงมาที่ชีเอาทุกสองคนนี้พัฒนาโง่เป็นยังไงทันยี่ง่ะเอาชดชดไปแล้วเฉพาะเราส่งยี่มาคือไทยยิงไงทำไมยังคือกลุ่มมิชาเชียงอ่ะนุพันธ์ยืดยงโอ้เป็นยังไงเอาเล่าว่ายีจีไทยจะไปสุดท้ายเป็นไงเอาผู้บาลเอามาเสิร์ฟที่ดูยามาคือจะเชียงไงยากฟุตเตอร์เชียงงูยากกว่าผู้บาลอุกเกอร์มาไงที่เนี่ยข้อมูลเตะมาไงชกไงไปคืออ่ะมาคือจามโมไงทำมาคื

ือหนุ่มพิฆาตโนธนาคารยี่แอดที่เฉพาะจุดบังเกิดสูดีเนี่ยคืออาบุบาไอ้บาจุดบังเกิดสูพิจารณาเตนั่งอ่ะอันนี้บังเกิดหมอจะว่าอัตควาตีปีมากงอตควาเจนเตียงอ่ะเอาเมื่อสัญญาโอผู้บอกว่ามันถือว่ายี่แอดกระเป๋าตาก็ยังว่าถึงกลางอ่ะที่อาบาที่มาคือจิตตุบาที่เตืองอ่ะเอารัฐบาลว่าอันนี้บังเกิดเอาเยื่อมองบังเกิดถึงยี่บังเกิดนี่ชาวบ้านมันเกย์จะไปชงอ่ะอาทิตย์แม่ยังคือนี่ไม่เคยสกุยยังที่เตี้ยลาเสียงแบบคือกูหลงไงอาทิตย์แม่ยังชอบงานมาหมองอยู่แบบคือไงอามีอยู่ไงทำไมคือยาบัตรมาคือที่ตัวบักกันไงแต่ก็เราแบบคืออยู่กูหลงไงอย่างมาหมองอยู่แบบคืออยู่งานด้านนู้นอยู่กูแบบคืออาบัตรที่มานี่อยู่แบบคืออยู่มานานไงทำไมยาที่ดิจันตัวฝรั่งไงเอาวิญญาณมาแบบคือไงยี่เวลาแบบคือเนี่ยชมความยิ้มเขื่อนสติมุสติลีใช้สติลียินางอาทิตย์นี้นะกูหลานนะเบื่อเงาบุตรเอาไปยี่สิบว่าสุว่าฟุบะเงินสุป้ามาคืองอไทยยังไงมาคือกลมมาแล้วช่วงอ่ะสุพันยามเมืองงอเป็นยังไงโคจาช่วงงานที่ยังคือเจ้าหอมเตเชียเอาไปยี่สิบที่เรียกว่าเกลียงอ่ะที่นี้อ่ะที่มาเตเชียคืออ่ะเอาโชราชมาปีมากับที่สุตาจีใช่ไหมคือมือฮาลิซึทางงอเป็นยังไงมาคือสุตาจบไปสิ่งไงมือฮาลิซึมาคืออาลิชิคือพระนางอ่ะอันนี้มันคือทำไมคือซึ่งที่ซึ่งมันคืออามาที่ซึ่งแต่มันคืออามาคนเดียวมากกว่าชื่ออ่ะอะไรกว่าเยอะกว่าที่จำมันอ่ะยี่วุฒิมังมันจะคือนางหวานจะตรงกันนายี่วุฒิมังโอมันจะเธอเหตุสมานะเหตุสมานางโอมันจะเธอไข้เรื่องอ่ะทำไมคือเหมือนฮาริจะมันคืออคือมียังอ่ะอามาคนเดียวมากกว่าชื่อจำมันอ่ะตีที่มันเปิดยังไม่คือมันจะคือแฮปเปอร์ซึนะงอโรชินหรือบางอย่างมันคือมึงฮาริซ่าว่ามันคือไงว่าอยากคนยี่ทีตามบุรุษมาบุรุษสุดบางอย่างแต่ก็รู้ว่าคือชิ้นยี่มันจะว่าว่าอยากกว่ามันก็คือที่แฮปเปอร์ชีแฮปเปอร์ซึนะปัจจุบันคือว่าชิ้นเพลย์เพลย์ของงอที่ดียินดีปัจจุบันงอที่ติดเชื้อกินน้ำไม่ใช่ไงที่ถึงบางงูมันจะไข้หวัดใหญ่ไงไอ้ที่มันคือยังคือจ้าไปก็คือมหาเลียจะบ่คือย่าหัวจะบ่คือฉาบ่คือไงบ่คืออาวุธจะกระโดดบ่คือชิ้นไหนมาฆ่าบ่คือนาสังอ่ะมาคนเดียวมากว่าชิ้นอ่ะติดติดมองก็บ่คือที่อาวุธโรตาแดงอ่ะเมสพินามังอ่ะเมสชิชิมังอ่ะเมสชิชินามังก็ที่อาวุธว่าอาจจะกันยามังอ่ะอาจจะว่ามาชามังอ่ะอาจจะเนื้อมังอ่ะอาวุธเมสพัดดูงอเป็นยังงออาวุธเมสยิ้มแล้วมองอ่ะบ่คือพินาบ่คือที่ก็จะขึ้นเยอะบ่คือมีสมาชิกเยอะๆไปยาโลตาแดงไปเช่นไงมาคือจำมึงกับมึงฮันลิซึ่งอ่ะที่ที่มังโง่ไปเนี่ยที่มาคือโรคผิวหนานไงเดี๋ยวกูดูก็มีไงเดี๋ยวขอกูจะได้เช่นคือนั่นมาคือกินอะไรไปเช่นไงอาชีพที่บอกว่าโอ้อาจจะกูเสร็จไปคืออาจจะมาคือมาชามาจงอะไรไปคือเอาล็อกขวบมึงเอาอีสังเคมีคือดาเช่นไงไปคือว่าอาจจะกันยังไปคือที่มาคือเนี่ยคือโรคผิวหนานกินยังไงกินได้เช่นไงจันโอ้อินาปาจะแต่จะไปคืออาจจะกูไปติดเชื้อแกบ้างอ่ะเพราะว่ากูเดือดเอาที่เอาหัวกูจะเคยอับเสียงกันได้ไงจำมองมาคือนะหัวใจไงที่มึงฮันลิซี่ก็คือนัดมึงหัวใจมาคือยังไงนี่มาถึงมังโง่ไม่เนี่ยชอบไงนี่มาถึงมังโง่ไม่ที่เอามึงฮันลิซี่ก็มาที่ไงปีกว่าหัวจะกูจะบางไงมึงฮันขึ้นลิบะคือจะกูไปคือจะมาช่วยงูไปคือบิดดีหรือคือเอาลักขู่นั่งไงปีกว่าฟูดูงอฟูมังงาชื่อคือที่พ่อขอตะขาไงที่ยิ่งกว่าโบโลโรงอ่ะแมนปอร์งอ่ะกว่าสไปเฮโรงอ่ะที่ชิบพวกมังงากว่ายืดดูดจอมะมีพิษมังงาเอ็นมาคือวัวที่จะพักกว่างอ่ะจะกว่าจะพักคือบังคับคือเรียกว่ายืดดูดรอเฉยงอ่ะกว่ามีเช่นนักความยังไงอันเป็นคือวัวเฮงกันดูแลนางอ่ะวัวเฮงร้านเนี่ยวัวที่ก็ขวดมาเกินนั่นเฉยงอ่ะเป็นคือมังฮันลิซะว่าที่เป็นดีมาที่ชิงอ่ะที่ยืดดูดจอมังอ่ะมาคือจำบุเฉยงอ่ะสามารถมองโอ้เป็นยาชอบงานเพื่อยาเพื่อวุ่นเฮียงอ่ะมาคือแต่กับตัวนี้เป็นไงมือหาเครื่องพันเรียบเพื่อวุ่นอัตโต้งอ่ะอัตโต้เรามีเชื่อมาเพื่อไงพักการเพื่อมาอยู่เพื่อมีจุดโด่งอ่ะถ้ากักได้อะไรยังว่าวุ่นมือหาเรื่องเพื่ออัตโต้อยู่มาตุกกะมาเพื่อจะคือจะทำนานแล้วเพื่อไงมาคือมีเพียงอ่ะที่ว่าวุ่นอัตโต้สอาตุสกว่าวุ่นหิมะเทชอร์งอกว่าวุ่นบิจเจจังงูรามันหรือละมังไงมึงหาเครื่องพันเรียบก็คืออาจจะพันเรียบก็คือกวยช่อยมาคือกินได้ง่ายอะไรก็คืออาตุถับฟุ้ยแบงง่ายอาตุถับฟัวอาตุถับไก่ง่ายซะมึงหาเครื่องบอลเลยเนี่ยคือกว่าแต่

Tinyinga timate shehe ashida ngwa mbekwe ma he a ngwa ma mbekwe nga amasa be he tso ma ti ma chonga tso ma ti ma ngo menyanga au hinga le ganza wa ngwa aja chue he a tile ma na te ko ti be shinga sa wa a wa aja chue be wa si pia ti pa chue da ba he nga aja pa ma zi be he a wu nya ga aja ti be a jira na be shinga ma ti ma nga she ma ti ma ngo menyanga avo hikuna he nga ama ha dile kwa she bje nga avo hi kele ke zanga pa manga ba ti he to ma la ni he ti li cha la nga ba he avo za go avo la che nga ga ri za do ba i ke ha tsu kho chi ba nga ma ha li tsa he to ma le manga ri bi di ma ru nga ti she avo hi de la manga alba ka tamba ka tamanga amba ka tiri abo hinga ka zati a atenya ti kwashi dule ibe shinga tiri mango banyanga abo zama zama doma ba hinga o pye mi pe sha zango banyanga amba ka tu tiri cha mi ni ti li sha za sha do bo shinga ma hali tsa ba abo ti za o pya nga te ke ma cha mi ba abo za nya ka za abo yi chi ho ma ga ma ga ti li ke na ba shinga a ha pe pit nga aba ho wo pa sha za nya ke nga zu ti cha mi ni ke hwa za bu ro nga a ti he ma ha li tsa ngo ba nga a ma ko de ma do le so ka pa yi nga ti ga do ba ho a wo la tsu ba ho shi na ho ma shi le ho ngo ti ga do ba ho za ma ha te to ho a ka na cha ma ko zo nga a ba ho ma ha li tsa ba nga ya ka ma ho a ta ho ja ho a ta ba ho cha ho ma ta ba ma sa zo ba ho mi a wa a ka ma ho ngo ti mi sha ma ho pa le pa la ba ho so ka pa ma ho nya ga za na la ma ke na nga ba ma ha li tsa ba nga a ma ko de ma do le su ka pha yi nga a ti ta ma de sha ngo ba nya de ma he ya ti a klong u tu ni yu thi ya nga ti ye me ta pu wa ku ni so ya ta ma ti de chen te fu la nga e ta ma ba he a wa zha shi ko nga ya ba he ha san ya te an pha yi nga ta ma he cha ta ma sha ba shi nga a ma ka za mo nga e ta ma ngo ba nya a wo ti shi ti li pha mo a ti li pa pa ba za ngo ba he อามาคือฝาละจำโมบ่ใช่ไงยิวที่มังโมไม่ยาที่ปีขวาอันจะลึกขวาจะมาก็แทบคือคือชาใช่ไงด้วยที่จะที่จะมาเนื้อเนื้อพัดหลังโมไม่ยังไงว่าผิดปกติยังไงคืออันนี้ยังน้องมันจะช่วยยี่อันจะเสียหลังมังโมมึงหาคือเลี้ยงที่ลิ้นจบใช่ไงบ่คืออามาคือจำโมฝาตาแบบงาปีขวาเดียวว่าจะลึกขวาก็จะสูงงายี่มาที่มังโมไม่ยาปีขวาเมืองหาเลี้ยงมาคืออีปึ่งชิเชงว่ามันนาเลี้ยบเหรอล่ะนี่สิ่งว่าจงพันเลี้ยงงบเป็นยังไงมาเกี่ยบเหรอมีโอกาสไงอาจจะเจอมางานของจูบก็ยิ่งสั่งเสียแล้วมาดินสลายมาที่เล็กนะเป็นไงมาคือที่ใจเงียบเหรอมาคือที่ฟ้าตาจำมือเป็นไงสามารถที่มังโมไม่ยาปีขวาโวนอว์ลุยเชมีขวานยังไงน้องจะขวากับจูบก็ยิ่งเสียที่เลี้ยชิเมืองไงปีขวาสุดจะเบียร์มาดงว่าลับลุยละไม่เสียอาจจะละไม่เสียไม่ใช่อีเสียที่พัดจังมันยังคือทำมาคืออาตินยาจำมึงอ่ะแบบน่าจะมึงหาคือพันเรียบคือรอควันยิงว่ะที่อาจจะเวียละมาที่จะไปชิงไงทำมาคือจำมึงอ่ะที่ถึงบางโง่มันยังอ่ะมีชาวยิ่งจูบเบื่อมาที่รับมีชายจูบเบื่อมาที่เลี้ยพังโง่มันยังคือชกงอ่ะมาคืออาตินยาฝาละจำมึงอ่ะแบบน่าจะมีชายจูบพังเบื่อแล้วไปฉีกวัยยามาดงว่ะเราไปฉีดจ้าไม่ใช่คนได้ยี่อะบ่ฮะยี่คู่จ้ามาที่จ้าชิงไงไปเราไปฉีดมันจ้ากวยไปคู่เหี้ยมาคือเล่นคือน่าชิงไงอะไรเป็นยาปีขว้าวมาดิฉีดมาบ่ฮะฝาละจำมือไปชิงไงที่ถึงบางงูไม่ยาปีขว้าวโทรศัพท์ได้กว่าญาติรัฐบาลก็ยังไงที่แจ้งเตือนยี่ฝรั่งไงมาดิฉีดพามือไปเฮงไงมาคือถ่ายชีลไปชิงไงไปคือพามือไปเฮาที่กัดตัวนี้คือจำมือจักรไปชิงไงอาชีพหาจ๊อกมิชาามิชาด้วยมันก็คือมีฮิโลฮาระอาจจะจะไปขอสุญาตือรัฐบาลก็ยังว่าเราโทรศัพท์ยี่ปีอีกข้อความไงกูยากูหลายชื่อกูระบบเสียบอกแค่ชื่อไงที่แจ้งเตือนฝรั่งไงมาคือที่ตัวนี้คือฝรั่งจำมือไปชิงไงมาคือหัวจีสัญญาเงาเตือนมันไงบางคนมาตุ้ยชีพมาคือไงมาคือถ้าชุบได้ไงกูที่ยิ้มเอาแล้วก็ตั้งยี่คือจำมึงไงอาทิตย์นี้ปีขวาวอักดวงงบยังไงอามาลิโตจะเหอมาจิกเถอะบอกว่าอาวุจะมาจะกูจะมาเหอะจะกูข้ามหันมหันเลี้ยลิงมาเหอะวุที่กับกูนี้ตัวจีบไปชิงไงพับมังงาว่าจะวุจีบไปเหอะมหันลิจะกูก้มนอรบไปเหอะไงอันตรายยังไงทำมาทำมาแจ้งเตือนช่างงานตีถึงมังงบยังไงช่วงไงอาวุทงมาไปช่วงไงอาวุที่มหันลิจะทางงบยังไงคือ
a manga ama kodio ma kwa she dula se kapha yinga bi chim se ho tu kho gwanga a bo lo she nya ho ma be hin nga re bo mo ha pha le ho ma nga la ti tsa ti pa nya ho za go zu le bo nga a bo lo shi so nya ta ta nya she jo nga ma nga nya za bo mo ha pha le ho lo ko pa she te ba nga ba na za go ti ka ri ba za go ma kha za go nya che ma tsa za go gwa ho tsa ta nya ba ho Mahaji aja ye pala ke bahe zagu zulia shinga bahe antala ya nga lo she bahe gwa li zanya gama ge atinya zamo nga atinya vo lo bahe alama a yuma na bahe nga ta yu nga ama nga she pa yu bahe vo ga ku nyi nga lo bahe te ga ro bahe vo aba ma yu bahe aba nya se li ngoma bahe a u pa yu ya nga ama ge ti lo ga ku nyi ga che she kwa nga ma te ma atinya pi ma chen te ya nga Ati bang manya shi huang na pi ma ma he ati le zong ati ba he a ti ti hua mu le huang a bo le ka li su ngo dom ba he nga ti ni ma he ni ve la do shi hua ba ne ne chu mu hua ni ji mu ti mu le ba he ni mu hua ni he sa mo nga na ti ni hua ni he na ne ce ti ni le du ya shi hua ba a ti ni ta bo a wi ti yu nga do cha mu ba he yi krung kwam ti ni he ti tu li nya shi chu chu nga yi la bo ba he la bo e em nga Adin dah buat labur lain sebab hari ini pihaknya ke sawah tol Chiang Mai AM 176 kilo kau tadi. Ah, lain so jangan nanti yang kau ni ke nanya sentuh yang sokong ngah. Ati bang gua banyak ngah, wah sokong dah hatta. Dia nanti yang gua ngah, ati bang ke titik kau mula kau ngah, wah sokong wah dah naso tu sudah ke. Gezo shi zo je ngah, nazar pada ke tak zo je. Ah, tinggal ke tinggal kau ni awak kedua ngah, alik kau jaga pepionye kau je sokong ngah. Albaga masama hali tsabanga ama ko de ma kwa she dula so ka pai shwa nga awo shwa ra ga ak mo ga khwa sawadika

0: ติทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 นกับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับรัฐบาลเตรียมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจนัดแรกวันที่22มิถุนายนนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามีสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน
4: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์รัฐบาลเตรียมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจนัดแรกวันที่22มิถุนายนนี้เพื่อแก้ไขจุดอ่อนควบคู่กับการปฏิรูปโครงสร้างพื้นฐานและเศรษฐกิจระยะยาวหลังสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือและขีดความสามารถด้านการแข่งขันไทยปรับตัวดีขึ้น
6: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวถึงสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ S&P ได้คงความน่าเชื่อถือของไทยที่ระดับ BBB+ พร้อมมุมมองมีเสถียรภาพขณะที่สถาบัน IMD ปรับอันดับขีดความสามารถการแข่งขันของไทยดีขึ้น4อันดับมาอยู่ที่อันดับที่26โดยระบุถึงจุดแข็งด้านเสถียรภาพต่างประเทศที่มีทุนสำรองสูงอัตราว่างงานต่ำและความเชื่อมั่นการลงทุนที่เพิ่มขึ้นจากการดำเนินมาตรการ BOI Fast Passอย่างไรก็ตามไทยยังมีจุดอ่อนที่ต้องเร่งแก้ไขโดยเฉพาะการพึ่งพาพลังงานนำเข้าในระดับสูงปัญหาทักษะแรงงานและโครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณสุขและการศึกษารัฐบาลกำลังเร่งขับเคลื่อนโครงการพัฒนาทักษะแรงงานเพื่อรองรับการเติบโตในอนาคตจึงจะประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจหรือกรอ.นัดแรกในวันจันทร์ที่22มิถุนายนนี้โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเพื่อหารือการปฏิรูปโครงสร้างพื้นฐานระยะยาวพร้อมเชิญสมาพันธ์ SME ร่วมหารือเพื่อกระจายการเติบโตสู่รายย่อยผ่านการส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุนการเพิ่มผลิตภาพและการสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานปฏิพลสถาพรมมารายงาน
1: ปลัดกรุงเทพมหานครย้ำการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในวันที่28มิถุนายนนี้ไม่มีการเลือกตั้งล่วงหน้าและไม่มีการเลือกตั้งนอกเขตหากไม่สามารถไปใช้สิทธิ์ได้ขอให้แจ้งเหตุผ่านช่องทางออนไลน์ก่อนหรือหลังเลือกตั้ง7วัน
7: นายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครย้ำว่าการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.ในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้ไม่มีบทบัญญัติให้มีการเลือกตั้งล่วงหน้าหรือเลือกตั้งนอกเขตตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพุทธศักราช2562ประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งต้องเดินทางไปลงคะแนนณหน่วยเลือกตั้งที่มีสิทธิ์ในวันดังกล่าววันเดียวเท่านั้นซึ่งขอให้ประชาชนตรวจ จสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งและสถานที่เลือกตั้งไว้ก่อนเพื่อป้องกันความสับสนในวันเลือกตั้งและสามารถใช้สิทธิ์ได้อย่างถูกต้องทั้งนี้หากผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งมีเหตุจำเป็นไม่อาจไปใช้สิทธิ์ในวันเลือกตั้งได้สามารถแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้ถูกจำกัดสิทธิทางการเมืองในอนาคตโดยสามารถแจ้งได้ภายใน7วันก่อนเลือกตั้งระหว่างวันที่21ถึง27มิถุนายนหรือภายใน7วันหลังเลือกตั้งระหว่างวันที่29มิถุนายนถึง5กรกฎาคมผ่านทางเว็บไซต์ของกรมการปกครองหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกกต.หมายเลขโทรศัพท์1444จุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าทลายเครือข่ายยาเสพติดในจังหวัดนราธิวาสยึดของกลางยาไอซ์น้ำหนักรวม500กิโลกรัม
0: กอรมน.ภาค4ส่วนหน้าสนธิกำลังร่วมกับตำรวจปราบปรามยาเสพติดขยายผลเข้าตรวจสอบพื้นที่บ้านกาวะอำเภอสุไหงบาดีจังหวัดนราธิวาสหลังได้รับการรายงานว่ามีการลักลอบนำยาเสพติดล็อตใหญ่มาพักคอยเพื่อเตรียมกระจายสู่ท้องตลาดจากการตรวจสอบเจ้าหน้าที่สามารถจับกุมนายไฟโรสงวนนามสกุลพร้อมของกลางยาไอซ์จำนวน25กระสอบน้ำหนักรวมประมาณ500กิโลกรัมโดยพบซุกซ่อนอยู่ภายในคอกวัวและโพรงหญ้าข้างเคียงจากการสอบสวนผู้ต้องหารับสารภาพว่าได้รับการว่าจ้างให้ทำหน้าที่เฝ้าดูแลยาเสพติดดังกล่าวเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้ส่งตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางให้พนักงานสอบสวนดำเนินคดีและกำลังเร่งขยายผลเพื่อจับกลุ่มผู้ร่วมขบวนการนายทุนและผู้ลำเลียงทั้งหมดมาลงโทษตามกฎหมายอย่างถึงที่สุดเพื่อความปลอดภัยของชุมชนวิรพัฒน์เพชรสุดสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16นาฬิกาครับ

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล

0: ถวายอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานาประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
3: ์สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนยุติธรรมนำสุขในฐานะที่ทรงสำเร็จการศึกษาด้านกฎหมายและทรงเป็นอัยการสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงให้ความสำคัญกับหลักการความยุติธรรมเป็นอย่างยิ่งทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาวงการกฎหมายให้เป็นที่พึ่งของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ได้โอกาสให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียมทรงใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ในการให้คำแนะนำทางกฎหมายแก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือทรงเป็นผู้ผลักดันให้เกิดโครงการกำลังใจในเรือนจำซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของสังคมต่อผู้ต้องขังหญิงและเด็กติดผู้ต้องขังทรงเห็นว่าผู้คนเหล่านี้ควรได้รับโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่และไม่ควรถูกตีตราจากสังคมทรงริเริ่มโครงการและผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายหลายฉบับเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของสังคมและคุ้มครองสิทธิของประชาชนได้อย่างแท้จริงพระองค์มีพระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและทรงตระหนักถึงปัญหาในกระบวนการยุติธรรมทรงเชื่อมั่นว่าการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมจะนำมาซึ่งความสงบสุขและความเจริญอย่างยั่งยืนด้วยพระปรีชาสามารถด้านกฎหมายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงนำพาความยุติธรรมสู่สังคมเพื่อช่วยเหลือผู้ได้โอกาสให้ได้มีโอกาสอย่างเท่าเทียมน้อมรำลึกถึงพระองค์พระผู้ทรงเป็นแสงแห่งความยุติธรรมในดวงใจ
4: โอโบดาจ้า
5: โอโบชอเปอร์
4: เบอร์ซุงคา
5: ปอกว่า
4: เนาะจง
5: โอดูธรรมา
4: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
5: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 kHz
6: ประกันไม่ใช่แค่เพียงธุรกิจที่เอามาขายคุณเพื่อเงินแต่ประกันเป็นการกระจายความเสี่ยงของคุณไปให้บริษัทประกันถ้าไม่เชื่องั้นลองฟังนี่
7: ผมชื่อประกรณ์มีบ้านอยู่หนึ่งหลังอยู่มาวันหนึ่งแก๊สระเบิดบ้านผมก็หายไป
6: ุณว่าใครจะรับผิดชอบให้ประกันถ้าเขาไม่ทำประกันทำประกันเถอะครับจะประกันไหนๆก็อุ่นใจเมื่อมีประกันคปภ.สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
8: ช่วงเกล็ดความรู้กับคปภ.แม่ในช่วงฤดูแล้งที่จะมาถึงนั้นอาจจะทำให้เราต้องเจอกับปัญหาสาธารณภัยมากมายไม่ว่าจะเป็นภัยจากฟ้าผ่าอัคคีภัยจากลมพายุฤดูร้อนหรือภัยจากลูกเห็บคุณสามารถบรรเทาความสูญเสียและบริหารความเสี่ยงจากการเกิดภัยเหล่านี้ด้วยประกันอัคคีภัยโดยประกันอัคคีภัยจะให้การคุ้มครองตามกรมธรรม์ไม่ว่าจะเป็นการตอบแทนเบี้ยประกันภัยที่ผู้เอาประกันภัยชำระให้แก่บริษัทในการเอาประกันภัยทรัพย์สินตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ว่าจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาหากทรัพย์สินที่เอาประกันภัยไว้นั้นได้รับความเสียหายโดยประกันอัคคีภัยจะมี4ความคุ้มครองหลักไม่ว่าจะเป็นไฟไหม้ฟ้าผ่าแรงระเบิดของแก๊สที่ใช้สำหรับทำแสงสว่างหรือประโยชน์เพื่อการอยู่อาศัยเท่านั้นแต่ไม่รวมถึงความเสียหายจากการระเบิดของแก๊สจากแผ่นดินไหวนอกจากนี้ประกันอัคคีภัยยังสามารถซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติมได้ไม่ว่าจะเป็นภัยจากลูกเห็บภัยจากน้ำท่วมภัยจากลมพายุภัยแผ่นดินไหวภัยระเบิดภัยจากควันภัยอากาศยานภัยที่เกิดขึ้นเองตามปกติวิสัยภัยจากการกระทำยางป่าเถื่อนหรือการกระทำอันมีเจตนาร้ายภัยจากยวดยานพาหนะภัยต่อเครื่องไฟฟ้าภัยจราจรและนัดหยุดงานภัยเนื่องจากน้ำสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารความคุ้มครองสิทธิและประโยชน์ต่างๆได้ที่สำนักงานคปภ.ภาค1โทร053-112-7302
9: พี่ยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
10: หูก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติดสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปะฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตือ
9: นวันนี้แม่น้องเลยนะวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูการแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมซอบอกซอบใจขนาด
10: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแต่งบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มางอมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพลิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
9: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
10: แล้วจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
9: เจ้า
11: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
12: สนใจโฆษณาผ่านช่องทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ให้ความรู้คู่ความสุขฟังชัดสัญญาณไกลครอบคลุมพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ติดต่อที่สวทเชียงใหม่053-276-068และ092-246-8579
10: ต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปะฝูงมาใดเป็นกระตึงคึกคักกันกูเตือ
9: นวันนี้แม่น้องเลยนะวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูการแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมซอบอกซอบใจขนาด
10: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแต่งบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มางอมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบังฮือลำหูลำตาตึงพลิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบังฮือเปิ้ลรู้สึกว่าโดดเดียว
9: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
10: แล้วจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
9: เจ้า
11: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
13: เชิญคุณผู้ฟังพบกับรายการคุยสบายยามบ่าย
11: รายการที่จะนำข่าวสารสาระความรู้พร้อมบทเพลงไพเราะสบายหูเพื่อกล่อมให้คุณสบายใจช่วงเวลา 15:10 น.ถึง 16:00 น.
13: หน้าฝนมาแล้วไปเก็บเห็ดป่ากันดีกว่า
14: หยุดก่อนครับหน้าฝนไม่ใช่แค่ช่วงเวลาเก็บเห็ดแต่เป็นช่วงระวังเห็ดพิษด้วยเห็ดกินได้กับเห็ดพิษดูคล้ายกันมากแยกด้วยตาเปล่าลำบาก
13: แล้วถ้ากินเข้าไปล่ะ
14: ถ้ากินเข้าไปอาการเริ่มต้นคือคลื่นไส้อาเจียนปวดท้องถ่ายอุจจาระเหลวหากเป็นพิษร้ายแรงอาจทำให้ตับวายและเสียชีวิตได้ทันทีท่องไวให้แม่นเห็ดไม่รู้จักไม่แน่ใจไม่เก็บไม่กินกรมควบคุมโรคห่วงใยอยากเห็นคนไทยมีสุขภาพดี

0: วัสดีค่ะสวัสดีคุณฟังทุกท่านค่ะขอต้อนรับคุณฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการคุยสบายยามบ่ายในช่วงของรู้ทันโรคกับสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่1เชียงใหม่นะคะวันนี้กลับมาเจอกันเช่นเคยค่ะในวันศุกร์วันเสาร์น้อยนะคะในช่วงของ15นาฬิกาถึง16นาฬิการวมพูดคุยกันในเรื่องของโรคและภัยสุขภาพและซีซั่นหน้าฝนแบบนี้นะคะเราจะหนีไม่พ้นเลยกับอาหารบ้านๆอาหารป่าๆที่หลายคนชื่นชอบนะคะแล้วก็ขออนุญาตนะคะเปิดผลงานเพลงที่เกี่ยวกับอาหารที่เราจะคุยกันในวันนี้แหละค่ะแล้วถามว่าทำไมถึงเอามาเปิดก่อนทุกครั้งเนี่ยก็จะเข้ารายการก่อนนะคะวันนี้ขออนุญาตคุณผู้ฟังก่อนเลยละกันเนื่องจากว่าในช่วงนี้บ้านเราเองนะคะไม่ว่าจะเป็นในพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่เองพื้นที่ใกล้เคียงเองนะคะ8จังหวัดภาคเหนือตอนบนในเขตสุขภาพที่1ค่ะเราจะเจอในส่วนของข่าวที่เกี่ยวกับอาหารการกินในเรื่องของเห็ดพิษเห็ดป่าหรือเห็ดตามฤดูกาลนะคะซึ่งในปีนี้ค่อนข้างที่จะมีผู้เสียชีวิตค่อนข้างที่จะสูงนะคะวันนี้ขออนุญาตนำมาพูดคุยกันในรายการละกันนะคะและอยู่ด้วยกันที่นี่นะคะทาง FM 93.25 MHz รวมถึงคุณผู้ฟังที่รับฟังทางสวทเชียงใหม่ PRD กันด้วยนะคะพูดคุยกันแลกเปลี่ยนกันเนาะในเรื่องของโรคและภัยสุขภาพนะคะวันนี้เช่นเคยนะคะน้องนานอังสุมาลีบุญสูงค่ะอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังและอีกหนึ่งท่านนะคะที่จะมาร่วมพูดคุยกับเรากูรูค่ะหนีไปไม่ได้เลยท่านนี้นะคะกับเรื่องของอาหารเป็นพิษเรื่องของเห็ดพิษนะคะเรื่องของอะไรที่เกี่ยวกับการกินคนนี้เขากูรูและมีความรู้นะคะจะได้มาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันและให้คำแนะนำในเรื่องของการกินเห็ดที่ถูกต้องเลือกเห็ดยังไงนะคะแล้วถ้าเกิดว่าเรากินเห็ดพิษเข้าไปแล้วมันทำให้อาหารเป็นพิษหรือว่าเกิดอันตรายกับเราเนี่ยเราจะทำยังไงนะคะขออนุญาตทักทายพี่นุ่นรัตนาชัยมูลค่ะนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษนะคะเราก็ต้องร่วมยินดีกับพี่นุ่นด้วยนะคะสวัสดีค่ะก็เพิ่งได้รับตำแหน่งหมาดใหม่ๆนะคะแล้วก็วันนี้ก็เป็นวันที่เราล็อกตัวใช้คำว่าล็อกตัวเลยนะคะคุณผู้ฟังค่ะเพราะว่าท่านเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะเวลาแน่นมากถ้ายิ่งหน้าฝนแบบนี้นี่หาตัวยากมากนะคะเนื่องจากว่า อย่างที่ได้เกริ่นไปอะเนาะว่าทางในภาคเหนือของเราเองเนี่ยก็เจอข่าวนะคะไม่ว่าจะเป็นข่าวเองสถิติของผู้ป่วยเองก็ค่อนข้างที่จะเยอะในเรื่องของเห็ดพิษวันนี้พี่นุ่นก็เลยนำหัวข้อที่มีชื่อว่ากินเห็ดต้องรู้จักไม่แน่ใจไม่บริโภคมาพูดคุยกับเรานะคะเนื่องจากว่าเราเห็นสถิติของภาคเหนือตอนบนแล้วป่วยก็เยอะเสียชีวิตก็เยอะนะคะพี่นุ่นขาทำไมคะว่าเอ๊ะในช่วงเนี้ยเราจะต้องมาเหมือนรีเช็คเรื่องของเห็ดพิษพูดคุยกันใหม่เหมือนเราพูดคุยกันทุกๆปีแต่ก็ยังเกิดการตายการเจ็บการป่วยในเรื่องของเห็ดพิษทำไมเราถึงกลับมาพูดคุยกันต่อหรือว่ากลับมาพูดคุยกันใหม่
1: ค่ะก็เป็นวัฒนธรรมของทางภาคเหนือนะคะปกติก็คือด้วยสภาพพื้นที่เนาะภาคเหนือเนี่ยก็จะเป็นแถบภูเขานะคะแล้วก็ป่าส่วนใหญ่ของภาคเหนือเนี่ยก็จะเป็นป่าดิบชื้นนะคะซึ่งมันเอื้อกับการที่ให้เห็ดต่างๆเนี่ยเจริญคือเขาเรียกว่าเห็ดป่านะคะเห็ดที่เราไม่สามารถที่จะเพาะได้ก็คือเป็นเห็ดป่าที่ขึ้นตามป่านะคะแต่ก็คือประมาณว่าโชคร้ายหน่อยที่ทางภาคในประเทศไทยเนี่ยจะมี2ภาคที่จะมีเห็ดที่ทำให้เสียชีวิต
0: ค่ะ
1: เจริญขึ้นนะคะในป่าส่วนใหญ่ค่ะเพราะว่าจะชอบในป่าที่เป็นป่าดิบชื้นนะคะ
0: ค่อนข้างที่จะสมบูรณ
1: ์ค่อนข้างที่จะสมบูรณ์ค่ะที่เคยลงไปเก็บเห็ดพิษจริงๆนะคะส่วนใหญ่จะเป็นป่าดิบชื้นมีฝนตกชุกอะไรค่ะช่วงนั้นค่ะ
0: คือภาคเหนือของเรา8จังหวัดภาคเหนือตอนบนในเขตสุขภาพที่1เนี่ยทุกจังหวัดก็จะมีป่าที่อุดมสมบูรณ์แล้ว อาหารการกินตามเขาเรียกว่าพื้นที่ท้องถิ่นเน
1: า
0: ะ
1: วัฒนธรรม
0: วัฒนธรรมการกินอย่างเงี้ยอย่างเห็ดก็เหมือนกันหลายคนก็บอกว่ามันกินตั้งแต่เกิดอะเราเจอตั้งแต่เกิดอะแต
1: ่ทีเนี้ยอร่อยด้วย
0: อันเนี้ย เป็นเรื่องจริงเนาะความอร่อยของความธรรมชาตินะคะที่เขาสร้างสรรค์ให้มาแต่ทีเนี้ยมันก็จะมีทั้งดีและไม่ดีดีไม่ดีในข้อนี้ก็คือเห็ดพิษที่เราจะพูดถึงกันในชั่วโมงนี้นี่แหละค่ะว่าเอ๊ตอนเนี้ยสถานการณ์เป็นยังไงบ้าง
1: ในบ้านเราใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: คือในภาคเหนือนะคะที่จะต้องมาคุยกันวันนี้เพราะว่ามีปัญหาก็คือว่าจากที่ผ่านมา5ปีย้อนหลังก็คือปี64ถึง68เนี่ยเรามีผู้ป่วยประมาณ700กว่าคนนะคะเกือบพันเนาะแต่ว่ามีผู้เสียชีวิตแค่3รายนะคะคือโชคดีที่ยังไม่เยอะเท่าไหร
0: ่ปีที่แล้ว
1: ใช่คือตั้งแต่ปี64ถึง68นะคะ
0: แต่ตั้ง
1: แต่คือปีเนี้ยปี69เนี่ย ก็คือเราค่อนข้างจะมา PR ช้านะคะเพราะว่าด้วยภารกิจก็คือเรามีผู้เสียชีวิต8รายละจาก103รายค่ะซึ่งค่อนข้างที่จะเป็นน่าเป็นห่วงค่ะ
0: 103รายนี่คือภาพทั้งประเทศใช่ไหมคะ
1: ไม่ค่ะเฉพาะเขต1
0: อันนี้คือทั้งเขต1
1: 8จังหวัดภาคเหนือตอน
0: บนพบผู้ป่วยแล้ว103
1: ราย103
0: ราย
1: ก็คือครึ่งปีเนา
0: ะ
1: แต่ว่าถ้ากินจริงๆก็จะประมาณพฤษภาถึงมิถุนา
0: ช่วงหน้าฝนฤดู

0: ครึ่งปี
1: เริ่มมาหน้าฝนเนาะพฤษภาคมมิถุนายนก็มีผู้เสียชีวิตค่อนข้างเยอะค่ะก็ประมาณ8รายละช่วงนี้ค่ะ
0: 8รายค่อนข้างที่จะเยอะนะคะถ้าเกิดว่าเราเปรียบเทียบข้อมูลเนาะเพราะบางท่านเขาก็จะมองว่าเอ๊ะ8รายมันก็ไม่เยอะแต่ถ้าพูดถึงอันตรายของมันเนี่ยบางทีแล้วเราไม่คาดคิดว่าจะเกิดกับคนใกล้ตัวเนาะทีเนี้ยค่ะอยากจะให้พี่นุ่นพูดถึงลักษณะหรือว่าชนิดของเห็ดที่พบบ่อยมากในพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่เองหรือว่าพื้นที่ใกล้เคียงเองที่มันอาจจะมีหน้าตาคล้ายกันแล้วเราคุ้นเคยในข้อนี้คือหมายถึงว่าเป็นเห็ดตามฤดูกาลที่เราจะซื้อกินบ่อยๆหรือเราจะไปหามาขายมากินนะคะอันเนี้ยมีอะไรยังไงบ้างแบ่งกี่ประเภทคะเพราะว่าถ้าถามว่าเราคุ้นจีนเนี่ยมันก็จะมีในส่วนของเห็ดเพาะเห็ดละงอกเห็ดโคนอะไรพวกนี้แต่บางทีแล้วเห็ดบางชนิดที่มันอาจจะส่งผลต่อร่างกายของเราคือเห็ดพิษนั่นแหละมันมีอะไรยังไงบ้างอันนี้ขออนุญาตให้พี่นุ่นได้พูดถึงสักนิดหนึ่ง
1: แล้วกันก็เห็ดที่อยู่ในเขตสุภาพที่หนึ่งของเรานะคะก็จะอาจจะคล้ายเคียงกับภาคอีสานของประเทศเนาะภาคเราเนี่ยก็จะมีสามกลุ่มที่ค่อนข้างเยอะก็คือกลุ่มแรกเนี่ยจะเป็นสารเห็ดพิษที่เป็นกลุ่มพวกเขาเรียกว่าอะมานิตินอะมานิตินเนี่ยก็คือเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ผู้ป่วยทั้ง8รายเนี่ยเสียชีวิตนะคะแล้วก็มีกลุ่มที่มีผลกับระบบประสาทค
0: ่
1: ะระบบประสาทแล้วก็มีทำให้อีกกลุ่มที่3เนี่ยเป็นกลุ่มที่ทำให้กระเพาะระคายเคืองค่ะ
0: ค่ะ
1: ไอประเภทแรกเนี่ยเป็นสาเหตุทำให้เสียชีวิตมากที่สุดเพราะว่าจะค่อนข้างมีผลกับอะมานิตินเนี่ยเห็ดชนิดแรกเราพูดถึงเรื่องพิษมาเลยแล้วกันเนา
0: ะ
1: ชนิดแรกเนี่ยเป็นเห็ดที่ค่อนข้างอันตรายแต่เหมือนคล้ายๆภัยเงียบนะคะเพราะว่าเวลาเรากินเข้าไปเนี่ยมันจะเป็นเห็ดลักษณะสีขาวค่ะคล้ายๆกับเห็ดไข่ห่านเนาะบ้านเราจะมีเห็ดไข่ห่านเยอะนะคะซึ่งไข่ห่านก็จะมีลักษณะคล้ายกับเห็ดละโง่ขาวกินได้นะคะแต่พอในมันอยู่ในระยะที่ตูมหรือว่าเป็นดอกเล็กๆ
0: เป
1: ็
0: นไข่ของมัน
1: ใช่เราก็จะดูไม่ค่อยออกค่ะ
0: แต่มันอร่อย
1: อร่อย
0: อร่อยมาก
1: เคยกินอยู่เนาะแล้วก็จะมีเห็ดละง่าขาวพิษหรือว่าละโงกหินนี่แหละที่บอกว่าเป็นกลุ่มอะมานิตินนะที่ทำให้ผู้ป่วยตอนแรกเวลาผู้ป่วยเขามีอาการก็จะมีอาการเหมือนโรคอาหารเป็นพิษทั่วไปเลยค่ะ
0: ค่ะ
1: ก็คือขึ้นไส้อาเจียนถ่ายเหลวค่ะแต่อาการเนี้ยก็จะหายไปในช่วงต้นนะคะระหว่างเนี้ยตัวสารพิษที่เขาเรียกว่าพวกกลุ่มในพิษที่เป็นพวกอะมานิตินเนี่ยเขาก็จะไปทำลายพวกตับแล้วก็ไตทำให้ตับแล้วก็ไตผู้ป่วยไว้ได
0: ้
1: ประเด็นนี้นะคะซึ่งโรงพยาบาลส่วนใหญ่อ่ะจะอาจจะเข้าใจผิดว่ากรณีที่ผู้ป่วยเข้าไปรับการรักษาเนี่ยอาจจะรักษาตามอาการเหมือนโรคอาหารพิษทั่วไปเนาะ
0: อ
1: ย่างเช่นให้เกลือแร่หรือว่าสารน้ำทางหลอดเลือดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ความจริงเนี่ยผู้ป่วยในกลุ่มเนี้ยเขาต้องการตัวการปฐมพยาบาลที่ลึกกว่านั้นเพราะว่าตัวกลุ่มสารพิษเนี่ยมันยังไปวนอยู่ในระบบอาหารแล้วก็ตับเนาะกับของผู้ป่วยอยู่ถ้าไม่ได้รับเขาเรียกว่าตัว multiple dose activated charcoal ที่มีปริมาณต่อน้ำหนักตัวเพียงพอเนี่ยตัวสารตัวนี้ก็จะไปทำลายตับแล้วก็ไตให้ไวได้
0: อ
1: ันนี้ก็คือค่อนข้างเป็นห่วงนะคะเพราะว่าอยากจะตัวนี้ก็คือในเรื่องของเวชปฏิบัติอ่ะก็มีการประสานไปทางกรมควบคุมโรคละให้ทางกรมควบคุมโรคเนี่ยแจ้งโรงพยาบาลทุกแห่งให้มีการนำเวชปฏิบัติตัวนี้มาเป็นแนวทางในการที่จะรักษาผู้ป่วยเพื่อให้ทันท่วงทีนะคะ
0: เพราะบางทีแล้วเราดูอาการเนาะมันก็คล้ายกับอาหารเป็นพิษ
1: บางทีก็เหมือนปล่อยผู้ป่วยกลับบ้านเนาะแล้วก็ไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้องอะค่ะทำให้ตัวตับแล้วก็ไตผู้ป่วยวายเสียชีวิตได้นะ
0: อันนี้คือกลุ่มแรก
1: ใช่กลุ่มแรก
0: ก็คือเห็ดระง่าขาว
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ถ้าเกิดเห็ดที่กินได้ก็คือเป็นเห็ดระโงกบ้านเราก็คือเห็ดไข่ห่านบ้านเราเนาะถ้าเรียกภาษาเหนือก็คือเห็ดไข่ห่าน
1: แต่
0: บางพื้นที่ก็จะเรียกไม่เหมือนกันนะคะภาษาที่เราคุ้นชินก็คือไข่ห่านแต่ภาษากลางอาจจะเรียกว่าเห็ดระโงกขาว
1: ใช่ค่ะ
0: อันนี้กินได้
1: ที่8เคสที่เสียชีวิตไปก็จะกินเห็ดที่มีลักษณะสีขาวเป็นหลักนะคะ
0: ก็ด้วยความที่มันอาจจะเป็นไข่แล้วเราแยกไม่ออกว่าลักษณะของมันลักษณะของมันคืออันไหนเห็ดพิษอันไหนเห็ดกินได้เนาะซึ่งเห็ดระง่าขาวพิษกับเห็ดระโงกขาวกินได้คล้ายกันมาก
1: มันจะมีตัวจุดที่สามารถแยกได้ที่เห็นได้ชัดแต่ว่าต้องรอให้เขาเจริญเติบโตได้สักพักหนึ่งก็คือ
0: เป็นดอกเป็น
1: ต
0: ั
1: วดอก
0: ไปแล้ว
1: ก้านมันเนี่ยถ้ากินไม่ได้จะเป็นเห็ดก้านตันต้นนะคะจะมีลักษณะตันแต่ตัวที่กินได้จะกวง คนสมัยก่อนเขาจะบอกว่าเห็ดตินตันเป็นพิษ
0: อ๋อ

0: ที่เคยได้ยินนะเน
1: า
0: ะ
1: เปรียบให้คุณผู้ฟังฟังอย่างนี้แล้วกันว่าเห็ดที่กินได้เราสังเกตง่ายๆเวลาเราผ่าครึ่ง
0: ของเห็ดสีขาวนะคะ
1: ดอกเห็ดนะคะคุณผู้ฟังค่ะมีดอกเห็ด1ดอกแล้วผ่าครึ่งมาในระยะของลำต้น
0: ที่มีเห็นต้นละ
1: แล้วทีเนี้ยพอผ่าไปปุ๊บถ้ามันตันคือหมายถึงว่าข้างในเนี่ยมันแน่นด้วยเนื้อของมันเหมือนต้นไม้ที่มันมีเนื้อไม้ที่แน่นๆอันนั้นคือสันนิษฐานไว้ได้เลยนะคะว่าคือเห็ดพิษ
0: ใช่
1: ในส่วนของเห็ดระโงกขาวที่กินได้อันเนี้ยผ่าออกมาแล้วปุ๊บ
0: มันจะกรวงใช่ค่ะ
1: อันนี้ข้อสังเกตนะคะแต่ทีเนี้ยมันก็จะมีในส่วนของไข่ของมันที่พี่นุ่นบอกว่าเวลาเราเอามาทำอ่ะเราไม่ค่อยจะผ่าดูข้างในเราจะเอามาทำเป็นลูก
0: ๆสเตจไข่นี่แยกไม่ได้เลย
1: เ
0: พราะว่ามันเป็นเขาเรียกคนเหนือเรียกว่าจีดอกก
1: ็
0: ค
1: ือ ไข่ออกมัน
0: ใช่
1: เห็ดเล็กๆนั่นแหละอันนี้ถ้าเกิดเราผ่าครึ่งมันก็ดูไม่ได้
0: แต่อร่อยนะ
1: มันอร่อยจริงแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราไปเจอเห็ดพิษเนี่ยมันก็ส่งผลอันตรายกับเราเหมือนกัน
0: ใช่ค่ะ
1: เอาอย่างนี้วิธีการเลี่ยงคืออย่ากินเห็ดที่มัน
0: ก็ต้อง
1: ตุ่ม
0: ๆต้องเลี่ยงเห็ดตุ่มแต่ก็ค่อนข้างยากในการที่จะ PR ให้กับประชาชนในพื้นที่เลี่ยงการรับประทานเห็ดป่าที่เป็นดอกตุ่มเพราะว่าอร่อย
1: เนาะ
0: แต่ก็อันตรายนะคะ
1: ค่ะก็เอามาเตือนกันนะคะแล้วก็แนะนำวิธีการสังเกตให้คุณผู้ฟังแล้วกันเนาะว่าการรับประทานเห็ดประเภทระงากหรือเห็ดระโงกบ้านเราก็เรียกเห็ดเหลืองเห็ดไข่ห่านเนาะก็จะมีอยู่2สีนะคะซึ่งอันเนี้ยสังเกตได้ง่ายๆเวลาเขาลักษณะที่เจริญเติบโตแล้วมีหมวกมีใบแล้วอันเนี้ยสามารถ
0: ดูการใบอีกจุดหนึ่งก็คือใบที่ดอกที่กินได้เห็ดที่กินได้ก็จะเรียบนะคะแต่ส่วนที่เป็นเห็ดที่เป็นกินไม่ได้น่ะจะขุขะซึ่งลงไปเก็บที่อำเภอเงาล่าสุดเนี่ยตอนมันแก่มากๆมันจะเป็นเหมือนมีหนามอยู่ข้างบนนะคะที
1: ่
0: เห
1: ็
0: นเหมือนมีหนามเป็นตะปุ่มตะป่ำแต่ตอนที่เป็นตัวดอกอ่อนอ่ะจะไม่มี
1: ค่ะ
0: แต่ส่วนใหญ่เวลาเก็บก็คือจะเก็บตอนที่มันอ่อนอยู่นะ
1: เราก็แยกไม่เป็นเหมือนกัน
0: ใช่ค่ะใช่
1: เนาะอันนี้ในส่วนของเห็ดระงากขาวเป็นพิษกับเห็ดระโงกขาวที่กินได้นะคะนอกจากกลุ่มนี้แล้วยังมีกลุ่มอื่นไหมคะพี่นุ่นคะ
0: มีอีก2กลุ่มกลุ่มที่2ที่บอกไปเบื้องต้นคือว่าเป็นกลุ่มที่ทำให้เกิดอาการกับระบบประสาทอันนี้คืออาการเด่นของเห็ดประเภทนี้จะเป็นเห็ดที่ทำให้เหงื่อออกมากเวลาเรารับประทานเข้าไปนะคะอันนี้จะเด่นเลยเวลากินเข้าไปแล้วเหงื่อจะออกมากนะคะเขาเรียกว่าเหงื่อแตกเนาะแล้วก็น้ำตาไหลน้ำลายไหลแล้วก็มีการเต้นของชีพจรค่อนข้างช้าค่ะแต่ถ้ากินไปปริมาณมากก็อาจจะทำให้เสียชีวิตได้นะคะก็คือเป็นเห็ดที่เรียกว่าเห็ดหมวกจีนอันนี้จะอันตรายเพราะว่าจะมีลักษณะคล้ายเห็ดโคนนะคะ
1: อันนี้ในส่วนของเห็ดพิษที่เราเรียกชื่อกันว่าเห็ดหมวกจีนซึ่งทางหนึ่งเจอไหมคะเห็ดประเภทนี้
0: มีค่ะมีล่าสุดไปสอบสวนโรคที่อำเภอเงาก็มีสอบสัมภาษณ์น้องภรรยาที่เล่าให้ฟังว่าสามีเนี่ยไปเก็บเห็ดที่คล้ายๆเห็ดโคนนะมารับประทานแต่ความจริงเขาเป็นเซียนเห็ดนะคะแต่เขากินตอนที่เขากินเห็ดพิษเนี่ยตอนที่เขาดื่มเหล้าเหมือนว่า
1: บวกเพิ่มเข้าไปอีก
0: ดื่มเหล้าเหมือนถึงว่าตาลายมองไม่ค่อยเห็นเพราะเป็นตอนกลางคืนนะเขาก็กินเข้าไปแล้วอาการก็คือเป็นอาการที่ว่าเป็นเหงื่อแตกออกมาค่อนข้างเยอะก็เลยพาไปโรงพยาบาลเคสนี้ไม่เสียชีวิตนะคะ
1: ก็ด้วยลักษณะของเห็ดที่คล้ายกันด้วยนะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: อันนี้มันจะเปรียบกับเห็ดที่กินได้ก็คือเห็ดโคน
0: เห็ดโคนนี่แหละค่ะอันนี้จะค่อนข้างแยกยากตอนที่เป็นดอกตูมนะคะแต่ว่าในสเตจที่เราจะสามารถดูได้เนี่ยมันจะมีลักษณะพิเศษคือปลายก้านดอกเห็ดเนี่ยจะเป็นรากที่ยาวออกมาซึ่งเวลาเราดึงอะรากตรงนั้นมันก็จะหลุดออกไปมันก็จะดูไม่ออกอีกนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการที่เราดูเนี่ยมันมีจุดหนึ่งตรงใบเนาะใบที่เป็นเห็ดโคนมันจะเรียบเนาะแต่ตัวหมวกจีนอ่ะมันจะมีก้านที่เขาเรียกว่าปุ่มนูนขึ้นมาตรงกลาง
1: ค่ะ
0: อันนี้ก็เป็นลักษณะที่เราพอจะสังเกตเห็นได้นะคะแต่ต้องรอให้เป็นสเตจที่ขึ้นไปแบบเป็นดอกที่ค่อนข้างโตแล้วถึงจะมองเห็นนะคะตัวนี้เน
1: า
0: ะ
1: อันนี้ในส่วนของกลุ่มนะคะที่มีสารพิษทำให้เกิดอาการเก
0: ี่
1: ยวก
0: ับประสาท
1: ระบบประสาทก็คือทำให้น้ำตาไหลน้ำลายไหลหรือว่าเหงื่อออกมากๆก็จะจัดอยู่ในจำพวกของเห็ดหมวกจีนอันนี้เป็นเห็ดมีพิษนะคะคุณผู้ฟังค่ะพี่นุ่นก็ได้นำให้เราฟังว่าการที่เราจะสังเกตเห็ดหมวกจีนที่มันคล้ายกับเห็ดคนซึ่งมันก็มีรสชาติหวานและอร่อยอีกแล้ว
0: ใช่เห็ดโคนนี่คืออร่อยมาก
1: แล้วถามว่าวิธีการสังเกตเห็ดพิษที่มันคล้ายกับเห็ดโคนเนี่ยพี่นุ่นก็แนะนำให้เราว่าให้ดูหมวกมันจะเหมือนหมวกจีน เนาะทั้งหมดแต่ถามว่าถ้าเกิดว่ามันเป็นดอกตุ้มๆอันนี้ก็สังเกตได้
0: อ
1: ี
0: ก
1: แล้วถ้าเกิดว่ามีเขาเรียกว่านอกจากหมวกมาแล้วเราจะสังเกตอย่างอื่นได้ไหมคะพี่นุ่นค่ะว่าความแตกต่าง
0: ตรงรากค่ะน้องนานรากเนี่ยได้อยู่แต่ตัวผิวหมวกเนี่ยก็มันดูยากเนาะเขาเรียกว่าผิวหมวกของเห็ดโคนเนี่ยจะเรียบแต่ว่าเห็ดหมวกจีนเนี่ยจะหยาบเป็นริ้วเนี่ยถ้าคุณไม่เชี่ยวชาญก็จะแยกค่อนข้างยากในส่วนที่เป็นตัวบริเวณหมวกเน
1: า
0: ะจะพยายามพูดในส่วนที่เราไม่เชี่ยวชาญแล้วเราดูได้เช่น
1: ด้วยตาปาก
0: หมวกจีนจะมีจุดคล้ายๆเป็นรูปหมวกเน
1: า
0: ะอยู่ตรงกลางของใบอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าหมวกเห็ดโคนกินได้เนี่ยจะเรียบไม่มีตรงกลางเนาะไม่มีตรงกลางตรงใบเขาเรียกว่าเขาเรียกปุ่มนูนขึ้นมานะคะแล้วก็เห็ดโคนอ่ะจะมีรากค่อนข้างยาวเนาะเขาเรียกว่าปลายก้านดอกเห็ดเป็นรากเทียมละคือมันจะแต่ว่าเราดึงขึ้นมามันจะขาดมันก็ดูไม่ค่อยออกอีก
1: แต่บางที่เขาก็ขุดทั้งรากทั้งโคนจริงๆ
0: อาจจะต้องขุดประมาณนั้น
1: เพราะมันยาวมากเลยเนาะเห็ดโคนก็มีหลายชนิดนะคะคุณผู้ฟังค่ะบางทีแล้วบางที่ก็เรียกไม่เหมือนกันบางที่ก็จะมีลักษณะที่คล้ายกันต่างกัน
0: บางทีเห็ดเรียกเห็ดปวกบางชาวบ้านก็จะเรียกเห็ดปวกเพราะว่าเห็ดตัวนี้มันจะขึ้นที่เขาเรียกว่า
1: จอมปลวก
0: จอมปลวกเนี่ยค่ะ
1: เนาะก็แต่ถามว่ามันก็มีทั้งเห็ดกินได้และกินไม่ได้ที่ลักษณะคล้ายกันซึ่งอันเนี้ยก็เป็นลักษณะที่คุณผู้ฟังสามารถแยกด้วยตนเองได้เบื้องต้นนะคะว่าบางทีแล้วเขาก็เป็นเซียนเห็ดแหละเขาดูออกแหละเนาะแต่อย่างเราเนี่ยเราไม่ใช่แต่เราอยากรับประทานแล้วเวลาเราไปซื้อตลาดเราก็ควรจะมีเทคนิคการสังเกตอย่างพี่นุ่นแนะนำไปเลยว่าอันเนี้ยคุณผู้ฟังสามารถเอาไปใช้ได้เลยว่าถ้าจะซื้อเห็ดโคนหรือว่าเห็ด
0: เห็ดปวก
1: เห็ดปวกเนาะบ้านเราเรียกเห็ดปวกนะคะเราสามารถ
0: ใบเรียบคือหน้ามีรากยาว
1: หน้าดอกเห็ดคือตรงใบเห็ดดอกเห็ดเนี่ยม
0: ัน
1: จะเรียบ
0: ไม่นูนขึ้นมา
1: ไม่นูน
0: ตรงกลางเนาะ
1: อาจจะบุ่มลงไปก็แล้วแต่ลักษณะเห็ดนะคะมีรากที่ยาว
0: อันนี้สังที่ยาว
1: สังเกตได้แต่ในส่วนของเห็ดพิษค่ะบางทีแล้วเราไม่รู้เรามีการปนเข้ามากับเห็ดที่กินได้เนี่ยอันนี้สามารถสังเกตได้ด้วยตาเปล่าได้ก็คือหมวกของเห็ด
0: ใช่ค่ะ
1: มันจะนูนเหมือนหมวกจีนนะคะ
0: จะลักษณะคล้ายๆหมวกคนจีน
1: อันนี้ก็เลยเป็นที่มาของเห็ดหมวกจีน
0: ค่ะ
1: กินได้ไหมกินไม่ได้นะคะคุณผู้ฟังอันเนี้ยเนาะฝากไว้ด้วยแล้วกันนะคะนอกจาก2ชนิดแล้วมันมีอีกกี่ชนิดคะที่ว่า
0: อีกชนิดนึงก็เป็นเห็ดเขาเรียกว่าเห็ดที่ทำให้เกิดการระคายเคืองกระเพาะนะคะอันนี้อาจจะมีในภาคเหนือค่อนข้างเยอะนะคะก็คือเขาเรียกว่าเห็ดที่มีลักษณะคล้ายกับเห็ดถอบหรือว่าเห็ดเผาะนะคะบ้านเราจะบริโภคเห็ดเผาะค่อนข้างเยอะเพราะว่ามันรสชาติอร่อยเนาะแต่มันจะมีเห็ดอีกประเภทนึงที่ลักษณะคล้ายๆกันคล้ายๆเห็ดเผาะนี่แหละเขาเรียกว่าเห็ดไข่หงหรือเห็ดก้อนฝุ่นค่ะจะมีตัวนี้จะมีรากเห็ดไข่หงกับเห็ดหรือว่าเห็ดก้อนฝุ่นเนี่ยจะมีรากแต่เห็ดเผาะหรือเห็ดถอบบ้านเราเนี่ยจะไม่มีราก
1: อันนี้
0: เราก็จะกรอบกว่าเห็ดไข่หงเวลาเราบีบเนี่ยมันจะแตกง่ายกว่าแต่ก็จะแยกยากอีกเพราะว่าเห็ดถอบหรือเห็ดเผาะในสเตจที่เป็นเขาเรียกว่าผลอ่อนหรือว่าตัวอ่อนเขาเรียกว่าเป็นเขาเรียกว่าบ้านเราก็คือยังอ่อนอยู่เนี่ยเวลาเราบีบมันก็จะแตกง่ายอยู่แล้วเนาะนะคะอันนี้อาจจะต้องสังเกตตรงบริเวณรากแต่ก็ยากอีกว่าเพราะว่าเวลาเราเก็บเห็ดเผาะมาหรือเราไปซื้อเราไม่ได้ไปเก็บอยู่แล้วเนาะเราซื้อมันอาจจะมีตัวเห็ดก้อนฝุ่นเนี่ยปนปะปนมาอยู่กับเห็ดถอบก็ได้
1: อันนี้
0: เขาจะมีการแงะตัวรากเนี่ยออกปนออกมาเนาะก็คือปนกับเห็ดถอบที่กินได้นี่แหละ
1: เวลาเก็บมาเราก็ไม่รู้แหละเราเห็นเป็นลูกๆเราก็คิดว่าเห็ดถอบไว้ก่อน
0: อันนี้ก็เคยมีผู้ป่วยที่จังหวัดน่านนะคะเขามีคนเอาไปฝากที่กรุงเทพเนาะเขาทำงานอยู่ที่กรุงเทพแล้วก็มีญาติส่งไปสนีไปให้เขาก็กินเห็ดถอบตัวนี้แหละอันนี้ก็คืออาการค่อนข้างหนักค่ะก็เข้าห้อง ICU เหมือนกันแต่ก็ยังไม่เสียชีวิต
1: ค่ะอันนี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงนะคะ
0: ที่
1: จังหวัดน่าน
0: ถ
1: ามว่าในส่วนตัวเองอันนี้ในส่วนตัวของนานเองนะเพิ่งเจอมาในช่วงฤดูเห็ดถอบที่ระบาด
0: เจอเห็ดก้อนฝุ่นเนี่ยเหรอคะเห็ดไข่หุงเนี่ยเหรอคะ
1: ใช่เพราะว่าเราซื้อมาเราก็ไม่รู้แต่ตอนนี้เนี่ยกระบวนการการล้างของเรา
0: น้องนานเห็นเลยหรือว่าลักษณะมัน
1: จะไม่เหมือนกันค่ะพี่นุ่นค่ะความนิ่มของเห็ดเผาะหรือเห็ดถอบกับเห็ด
0: มันจะนิ่มกว่าเนาะมันจะเหนียวกว่า
1: แล้วเวลาเราผ่าครึ่งข้างในเขาจะเหมือนฟองน้ำแต่เห็ดเผาะมันจะมีไส
0: ้
1: อันนี้คือที
0: ่โอ้โหน่ากลัวมากนะคะ
1: อันนี้คือที่เจอกับตัวเองนะ
0: น่ากลัวมาก
1: แต่ถามว่าใครเป็นคนล้างนะฮะอันนี้ผู้รู้เขาเป็นคนล้างแล้วเขาก็ให้เราดูว่าความแตกต่างของเห็ด พิษกับเศรษฐกิจ
0: เนาะที่พี่บอกว่าอาจจะมีการปะปนมาบ้างเพราะว่าบางทีแหล่งที่เก็บอ่ะมันก็จะมีสปอร
1: ์
0: ทั้งเห็ดที่กินได้แล้วก็เห็ดพิษขึ้นอยู่
1: นะคะก็แนะนำให้คุณผู้ฟังนะคะในการกินเห็ดเผาะแต่ถามว่าเห็ดเผาะช่วงนี้ก็ไม่ค่อยจะมีแล้วแหละก็จะเริ่มแก่กันแล้วแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครที่ยังบริโภคอยู่เนาะแนะนำอย่างนี้แล้วกันว่าเวลาล้างค่ะคุณฟังค่ะให้สังเกตดีๆแล้วควรจะผ่าทุกเม็ด
0: อันนี้เป็นผู้มีประสบการณ์โดยตรง
1: อันนี้เพิ่งผ่านมาในฤดูกาลนี้เองก็เจอมาแล้วนะคะเพราะบางทีเราก็โทษเขาไม่ได้ผู้เก็บมาเนาะเพราะว่ามันอย่างพี่นุ่นบอกอะป่าทั้งผืนอะเราเห็ดมันขายมันแยกยากทีเนี้ยถ้าเราอยากจะบริโภคจริงๆอยากจะรับประทานจริงๆเราควรจะสังเกตถ้าไม่มั่นใจไม่ควรกินอ
0: ัน
1: นี้แนะนำเลยนะคะ
0: แล้วก็มีทั้ง3ประเภทแล้วเนาะก็คือจะมีประเด็นก็คือว่าผู้เชี่ยวชาญที่เคยทำงานด้วยนะคะท่านก็เป็นผู้เชี่ยวชาญในหลายประเทศเนาะท่านก็แจ้งเราว่าแม้ว่าท่านจะสามารถแยกเห็ดได้เนาะท่านมีความเชี่ยวชาญแต่ท่านก็ยังไม่กล้าที่จะกินเห็ดป่าอยู่ดีท่านบอกว่าท่านเลือกจะกินเห็ดที่อยู่ในตลาดอย่างเช่นพวกออรินจิหรือว่าเห็ดเข็มทองเป็นหลักเพราะว่ามั่นใจในความปลอดภัยอันนี้ขนาดผู้เชี่ยวชาญที่สามารถแยกได้นะคะก็เคยสอบถามอาจารย์ไปเหมือนกันอาจารย์ว่าอาจารย์ไม่กล้ากินอะไรค่ะ
1: เพราะบางทีเราก็ไม่มั่นใจเหมือนกันนะคะ
0: แต่ต้องดูลักษณะผู้ป่วยที่เวลาเราเจออย่างเงี้ยผู้หรือว่าผู้เสียชีวิตถ้าเราเห็นเราจะไม่ค่อยกล้ากินอยู่แหละเพราะว่าลักษณะอาการเนาะหนัก
1: ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ดูข่าวหรือเราไม่รู้ว่าพื้นที่ไหนมีการเสียชีวิตเนี่ยอันเนี้ยมันก็เป็นวัฒนธรรมวิถีชีวิตชาวบ้านของเราก็คือการเก็บการกินนั่นแหละค่ะแต่ถามว่ากินได้ไหมกินได้ไม่ผิดนะคะคุณผู้ฟังค่ะแต่ทีเนี้ยอยากจะแนะนำให้คุณผู้ฟังทุกท่านเนี่ยสังเกตเห็ดกินได้กับเห็ดกินไม่ได้ออกด้วยกันเน
0: า
1: ะ
0: เอาแบบนี้นะคะคือถ้าทางคุณพ่อคุณแม่เนาะหรือว่าคุณตาคุณยายอยากรับประทานซึ่งคุณตาคุณยายเขาจะมีประสบการณ์อยู่แล้วท่านในหมู่บ้านเนาะในเรื่องของการแยกเห็ดเหมือนที่น้องนันเล่าให้ฟังว่ามีผู้มีประสบการณ์ช่วยในการแยกเห็ดที่ซื้อมาใช่ไหมใครที่อยากกินเห็ดพิษนะคะแนะนำว่าในหมู่บ้านเนี่ยจะมีเซียนเห็ดอยู่นะคะที่เขาสามารถแยกเห็ดได้ก็สามารถคอนซัลไปได้เหมือนกันขอคำปรึกษาเน
1: า
0: ะแต่บางทีเซียนเห็ดก็พลาดที่บอกว่ามีการดื่มสุราแล้วเหมือนตาลาย
1: อันนี้คือ
0: เก็บมากิน
1: อันนี้คือความมึนเมาของฤทธิ์แอลกอฮอล์ก็ไม่ควรแนะนำนะคะไม่แนะนำเลยแหละว่าการกินเห็ดร่วมกับแอลกอฮอล์อันนี้ก็ส่งผลต่อร่างกายเยอะเหมือนกันนะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะคะทีนี้มาดูที่ความเชื่อกันบ้างค่ะพี่นุ่นค่ะความเชื่อในการรับประทานเห็ดหรือว่าความเชื่อในการตรวจสอบเนี่ยคุณผู้ฟังเองควรจะหลีกเลี่ยงอะไรยังไงบ้างเชื่อได้แหละว่าแต่ละพื้นที่แต่ละวัฒนธรรมเนี่ยก็จะมีความเชื่อในการตรวจเช็คเห็ดเนา
0: ะ
1: สำหรับกูรูนะคะอันเนี้ยมันผิดไหมหรือว่ามันถูกยังไงอันนี้ให้พี่นุ่นไขข้อข้องใจ
0: ความเชื่อเนาะความเชื่อก็เหมือนในเพลงเมื่อกี้ที่เปิดให้ฟังเนาะที่ในเพลงก็บอกว่าการใช้ตัวข้าวสารเนาะหรือว่า อุปกรณ์หรือว่าเครื่องมือหรือว่าเครื่องประดับเงินเอาไปทดสอบเห็ดพิษหรือว่าตัวหอมค่ะหอมจีเอหอมแดงนะคะเวลาเราต้มเนี่ยมีความเชื่อว่าสีมันจะเปลี่ยนแต่ความจริงมันเป็นความเชื่อที่ผิดค่ะเพราะว่าเราเคยทดสอบที่อำเภอน่านนะคะจังหวัดน่านอำเภอปัวมาละการต้มเห็ดกับพวกกลุ่มอะมานิต้าเนี่ยไม่มีปฏิกิริยาอะไรใดๆกับสิ่งที่บอกมา
1: ช่วยไม่ได้
0: คือไม่มีการเปลี่ยนแปลงของข้าวสารตัวเครื่องประดับเงินหรือว่าตัวเขาเรียกว่ามีข้าวสารเครื่องประดับเงินนะคะแล้วก็หัวหอมแล้วก็ต้มหมดละก็ปรากฏว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆแม้ว่าเราจะใช้เห็ดพิษนะคะไปต้มนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเป็นความเชื่อที่ผิดแล้วก็การที่สัตว์เนาะเขาเรียกว่าเป็นพวกแมลงเนี่ยชอบแทะกินพวกเห็ดละมีความเชื่อว่าถ้าพวกแมลงกินได้คนก็กินได้เหมือนกันแต่ว่านี่เป็นความเชื่อที่ผิดเพราะว่าระบบย่อยอาหารของเรากับพวกสัตว์แมลงเนี่ยเราไม่เหมือนกันนะคะอันนี้ก็เป็นความเชื่อที่ผิดเนาะแล้วก็นอกจากนี้แล้วเนี่ยการต้มเหมือนในเพลงเนาะใช้ความร้อนสูงต้มหลายๆรอบก็ไม่สามารถที่จะทำลายสารเคมีพวกนี้ได้เหมือนกันนะคะนอกจากนี้แล้วเนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่าเห็ดมีความเชื่อสีกลิ่นรสเนาะหมายถึงว่าบางคนอ่ะเข้าใจว่าเห็ดที่เป็นพิษต้องเป็นเห็ดที่มีสีฉูดฉาดเท่านั้นนะคะไม่ใช่เลยเนาะบางทีที่เราพูดไปเมื่อกี้คือเห็ดละงากพิษหรือว่าเห็ดละโงกหินน่ะมีลักษณะเป็นสีขาวแล้วก็น่ากินนะคะมีเห็ดเป็นเห็ดที่มีพิษมากที่สุดเพราะฉะนั้นความเชื่อที่ในเรื่องของสีเนาะสีฉูดฉาดจะมีพิษสูงอะไรเงี้ยก็เป็นความเชื่อที่ผิดเหมือนกัน
1: อ
0: ันนี้จะค่อนข้างมีความเชื่อค่อนข้างหลากหลายนะคะแล้วก็ในส่วนที่ชาวบ้านน่ะจะมีความเชื่อในนี้ค่ะค่อนข้างสูงเลยที่เล่ามานะคะเขาก็จะมีความเชื่อแบบนี้แล้วก็ บางทีก็เสี่ยงที่ว่าเขาใช้ข้าวสารเนาะบางทีเขาจะหาข้าวสารในบ้านนะก็ง่ายเอาไปต้มกับเห็ดพิษถ้าเกิดว่าเห็ดนั้นมันเป็นเห็ดพิษแล้วไม่เปลี่ยนสีก็ค่อนข้างอันตรายสำหรับการนำความเชื่อนี้มาทำเนาะ
1: อันเนี้ยยืนยันและคอนเฟิร์มนะคะคุณผู้ฟังค่ะเราพูดทุกครั้งเนาะในเรื่องของความเชื่อการทดสอบเห็ดว่าเอ๊ะมันจะเป็นเห็ดพิษไหมตามความเชื่อและวัฒนธรรมที่เรารับกันมานะคะจริงๆแล้วมันผิดนะคะก็บางทีอ่ะมันอาจจะมีปฏิกิริยาของสารเคมีแหละที่ทำให้เปลี่ยนสีหรือเปลี่ยนตัวของเห็ดเองแต่จริงๆแล้วมันไม่สามารถจะพิสูจน์ได้ว่าเป็นเห็ดที่กินได้หรือเห็ดพิษนะคะก็มันถามว่าลักษณะของเห็ดที่กินไม่ได้ก็อย่างพี่นุ่นบอกไปเนาะว่าลักษณะของเห็ดมันก็จะมีจำเพาะแล้วก็ลักษณะเจาะจงนะคะทีนี้มาดูในเรื่องของการกินบ้างถ้าเกิดว่าเราไม่รู้แล้วเรารับประทานเข้าไปแล้วเกิดว่ามีอาการผิดปกติต่อร่างกายของเราค่ะพี่นุ่นค่ะเราจะควรทำยังไงบ้างเพราะบางทีแล้วเราไม่ได้ไปหาเนาะเราอาจจะซื้อมาแกงกินหรือคนรู้จักมาให้หรือว่าบางทีแล้วเราไม่ได้สังเกตแบบละเอียดถี่ถ้วนอันเนี้ยการรับประทานเข้าไป
0: น้องนันก็พูดตรงประเด็นที่บอกว่ามีแกงให้กินอันเนี้ยมันเป็นสาเหตุหลักในการเจออุบัติการณ์ในภาคเหนือเหมือนกันก
1: ็
0: คือว่าคนในพื้นที่เนี่ยเขาจะมีความสามารถในการแยกเห็ดอยู่แล้วแต่เป็นคนต่างพื้นที่ที่เข้าไปปฏิบัติงานหรือเข้าไปอยู่อาศัยเพิ่งเข้าไปอยู่อาศัยเงี้ยเขาก็จะมีการเก็บเห็ดนั่นแหละไปแกงเสร็จแล้วก็เอามาเหมือนแบ่งปันให้กับคนในพื้นที่กินแล้วก็เกิดโรคอาหารเป็นพิษจากการบริโภคเห็ดพิษขึ้นอันนี้ค่อนข้างอันตรายนะคะอันนี้เป็นจุดหนึ่งที่เราไม่ควรจะกินเห็ดที่เพื่อนบ้านเอามาแบ่งให้เราหรือว่าคนที่ทำงานนะคะอันนี้ก็ค่อนข้างเสี่ยงถ้าเป็นเมนูเห็ดป่านะคะเพราะเราไม่รู้ว่าเขามีความรู้มากน้อยแค่ไหนในการเก็บเห็ดอันนี้ค่อนข้างเสี่ยงเลยนะคะแล้วก็ในส่วนที่ว่าเรากรณีที่เรามีการบริโภคเห็ดพิษเข้าไปเนาะก็ทำให้เกิดเขาเรียกว่าอาการเนาะอาการจะเล่าอาการให้ฟังก่อนอาการเนี่ยก็จะเป็นลักษณะอาการที่คล้ายๆกับโรคอาหารเป็นพิษทั่วไปค่ะก็มีการขึ้นไส้อาเจียนถ่ายเหลวนะคะแล้วก็จะมีเหงื่อไหลมากผิดปกติเนี่ยจะเป็นประเภทเห็ดที่เล่าให้ฟังเมื่อกี้ก็คือเห็ดที่มีผลต่อระบบประสาทนะคะเขาเรียกว่าเห็ดที่เป็นเห็ดเมื่อกี้บอกว่าเป็นเห็ดประเภทหมวกจีนเนา
1: ะ
0: หมวกจีนพิษที่บอกว่าเห็ดที่คล้ายๆกับเห็ดโคนเนี่ยค่ะนี่ก็พบบ่อยเหมือนกันเพราะคนชอบบริโภคเห็ดโคนนะคะก็มีระบบประสาทเหงื่อไหลนะคะแล้วก็จะมีเกี่ยวกับโรคประสาทคือทำให้หายใจลำบากนะคะแล้วก็มีกล้ามเนื้อกระตุกแล้วก็มองเห็นภาพเบลอนะคะแล้วก็ชักหมดสติอันนี้จะเป็นอาการเบื้องต้นนะคะแต่ต่อมาเนี่ยถ้าเกิดว่าเรารับประทานเห็ดพวกอะมานิต้าเข้าไปเนี่ยก็จะมีผลทำให้การทำงานของตับแล้วก็ไตล้มเหลวอันนี้ก็จะเป็นผลข้างเคียงของพิษที่ค่อนข้างแรงหลังจากนั้นนะคะอันนี้ก็ทำให้เสียชีวิตแต่ว่าวิธีการปฐมพยาบาลนะคะอยากจะมาบอกทางพ่อพ่อแม่ๆเนาะแล้วก็คุณตาคุณยายนะคะว่ากรณีที่เราบริโภคเข้าไปเนี่ยเราต้องก่อนที่เราจะรับบริโภคเห็ดป่าเนี่ยเราต้องเก็บตัวอย่างเห็ดป่าไว้หรือถ่ายรูปไว้นะคะเพราะว่ากรณีที่เกิดพิษขึ้นมาเนี่ยเราสามารถนำรูปที่เราถ่ายหรือว่าตัวเห็ดป่าที่เรากำลังจะปรุงประกอบอาหารนะคะเอาไปให้คุณหมอดูนะคะเพราะเขาก็จะปรึกษาทางสถาบันธรรมานะคะผิดอันผิดวิทยาก็คือดูในเรื่องของการรักษาก็จะมีเวชปฏิบัติในการรักษาคนที่ถูกเห็ดพิษแต่ละชนิดด้วยค่ะแล้วก็นำถ้าเรายังรู้สึกตัวนะคะคือเราแนะนำว่าต้องกินตัวแอคทิวิตี้ชาโคค่ะผงทานกำมันซึ่งสามารถหาได้ตามร้านขายยาทั่วไปเลยค่ะจะเป็นเม็ดสีดำๆนะคะผงทานกำมันเนี่ยก็คือเป็นตัวที่ดูดพิษเข้าไปซึ่งค่อนข้างกินประมาณ50 กรัมต่อ50 กิโลกรัมคือ1 กิโลเท่ากับ1 กรัมต
1: ้
0: องกินเยอะขนาดนั้นนะคะถึงจะช่วยทำให้สามารถรอดชีวิตได้นะคะอันนี้ก็แนะนำเนาะแล้วก็ดื่มน้ำสะอาดเยอะๆค่ะ
1: ค่ะทีนี้ค่ะช่วงสุดท้ายของรายการแบบนี้นะคะ 15:53 แล้วเนาะทางกรมเราเองค่ะมีการรณรงค์ในเรื่องของเห็ดพิษเหมือนกันปีนี้มาในสโลแกนอะไรยังไงคะพี่นุ่นคะ
0: ก็คือในเพลงเมื่อกี้ใครได้ฟังเพลงไปแล้วเนาะไม่รู้จักไม่แน่ใจไม่เก็บไม่กินค่ะในเพลงก็คือการรณรงค์เนี่ยคือเราไม่ถ้าเราไม่รู้จักว่าเห็ดชนิดนั้นอะมันคือเห็ดอะไรเนี่ยไม่แนะนำให้รับประทานเนาะไม่แน่ใจแม้ว่าจะเคยกินเห็ดนั้นมาก่อนลักษณะเหมือนกันก็ เสี่ยงกับเห็ดพิษนะคะคล้ายๆกับที่น้องนัทเล่าก็คือเห็ดถอบกับเห็ดเพาะถ้าเราไม่แน่ใจว่าเออมันมีลักษณะคล้ายกันเราก็ไม่ต้องกินนะคะแล้วก็ไม่เก็บเนาะคือบางคนเนี่ยเก็บเห็ดตามป่าแล้วบอกว่าเคยเก็บมาก่อนแล้วไม่เป็นพิษแต่พอไปเก็บอีกรอบนึงเป็นพิษ
1: อ
0: ันนี้คือค่อนข้างเสี่ยงค่ะแล้วก็ไม่กินนะคะที่บอกไปเบื้องต้นคือเห็ดใดๆก็ตามที่เราไม่ทราบแหล่งที่มามีการปะปนกับแหล่งอาหารที่เหมือนมันมีคนทำกับข้าวให้เรากินเนี้ยค่ะหรือว่าขายตามตลาดเนี้ยคือไม่แนะนำให้ซื้อเมนูที่เป็นเห็ดป่าในตลาดนะคะอันนี้ค่อนข้างเสี่ยงเหมือนกันค่ะ
1: เนาะก็ฝากไว้ด้วยแล้วค่ะทิ้งท้ายแล้วกันค่ะพี่นุ่นขาอยากฝากอะไรถึงคุณผู้ฟังทางบ้านในเรื่องของการรับประทานเห็ดกันบ้างค่ะ
0: ก็คือปีนี้นะคะกรมควบคุมโรคได้มีการรณรงค์คือที่ว่าไม่รู้จักไม่แน่ใจไม่เก็บไม่กินนะคะที่สำคัญที่สุดคือหลีกเลี่ยงเนาะถ้าเราหลีกเลี่ยงได้เราไม่กินเห็ดป่าก็จะดีที่สุดแต่ถ้าเราไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้เราชอบเราต้องมีผู้เชี่ยวชาญในบ้านหรือว่าในชุมชนที่เราจะขอคำปรึกษาได้อันนี้ต้องมั่นใจจริงๆนะคะว่ามีความเชี่ยวชาญจริงๆอันนี้ก็เป็นทางเลือกนึงเพราะว่าเราห้ามก็คงไม่ได้นะคะ
1: แ
0: ต่จะบอกว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นกับท่านเนี่ยคือค่อนข้างรุนแรงบางครั้งก็เสียชีวิตซึ่งอาจจะทำให้ครอบครัวมีปัญหาหรือว่าเสียใจได้ไงคะเพราะฉะนั้นแล้วเราควรหลีกเลี่ยงเหตุที่เราไม่ทราบไม่รู้จักแล้วก็ไม่แน่ใจนะคะแล้วก็ไม่กิน
1: ไม่ควรเก็บมากินนั่นแหละเนาะไม่รู้จักไม่แน่ใจไม่เก็บไม่กินนะคะอันนี้เนาะก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันในเรื่องของเห็ดพิษนะคะคุณผู้ฟังค่ะก็อย่างพี่นุ่นบอกไปแนะนำไปนะคะว่าถ้าอยากจะกินจริงๆอยากจะรับประทานจริงๆก็ให้สังเกตเนาะลักษณะของเห็ดพิษกับเห็ดที่กินได้หรือถามกูรูนะอันเนี้ยบางทีแล้วก็จะต้องแนะนำไปถึงกูรูอีกสักนิดนึงละกันค่ะพี่นุ่นขาในส่วนของการรับประทานหรือว่าหาเห็ดไม่ควรดื่มสุราด้วย
0: ใช่บางครั้งก็คือการที่ทำให้รุนแรงขึ้นเพราะว่ามีการดื่มสุราร่วมด้วยนะคะในการบริโภคเห็ดพิษทำให้อาการรุนแรงขึ้นค่ะ
1: เนาะฝากไว้ด้วยละกันนะคะว่าดูเวลาแล้วหมดลงจริงๆแล้วค่ะคุณผู้ฟังค่ะเราจะทิ้งท้ายไปด้วยผลงานเพลงที่เกี่ยวกับเห็ดนะคะเพราะเนาะก็อยากจะฝากคุณผู้ฟังไว้ว่าเห็ดนะคะกินได้ค่ะถ้าไม่แน่ใจหาเห็ดที่รับประทานง่ายๆอย่างเห็ดนางฟ้าเห็ดออรินจิอะไรพวกนี้กินก่อนก็ได
0: ้ลองกินก่อน
1: อร่อยเหมือนกันนะคะแต่เกิดว่าอยากจะรับประทานจริงๆก็ให้สังเกตตามที่พี่นุ่นแนะนำไปนะคะวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะจะเจอกันได้ใหม่ในศุกร์หน้าในช่วงเวลา15:00 น.ถึง 16:00 น.นะคะทางสวทเชียงใหม่ค่ะก็ผ่านคลื่นวิทยุนะคะ FM 93.25 MHz รวมถึงหน้าแฟนเพจกันด้วยนะคะที่สวทเชียงใหม่ PRD วันนี้ต้องขอบคุณทุกๆท่านนะคะที่ทักทายกันเข้ามานะคะมีแอบแซวพี่นุ่นด้วยอาจารย์นุ่นนะคะขอบคุณกำลังใจทุกๆท่านจริงๆ
0: ขอบคุณแฟนๆทางบ้านนะคะ
1: ค่ะก็
0: ที่ อย.แล้วก็อินเตอร์เทคนะคะแล้วก็ที่สคล.1
1: ค่ะก็เป็นแฟนคลับนะคะเป็นกำลังใจให้นะคะรวมถึงคำแนะนำดีๆเนาะในเรื่องของเห็ดกันด้วยนะคะที่นำมาฝากคุณผู้ฟังวันนี้ขออนุญาตจากลาไปก่อนเลยละกันนะคะเจอกันได้ใหม่ในศุกร์หน้าติดตามละกันค่ะว่าโรคและภัยอะไรเกี่ยวกับสุขภาพที่เราจะนำมาพูดคุยกันว่าเป็นโรคอะไรในช่วงนี้นะคะติดตามว่าเอ๊ะใครจะมาพูดคุยให้คำแนะนำในรายการคุยสบายยามบ่ายนะคะในช่วงของรู้ทันโรคกับสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่1เชียงใหม่ค่ะวันนี้ลาไปก่อนเลยละกันนะคะพร้อมผลงานเพลงเพราะๆในเรื่องของเห็ดพิษค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับนายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทยคาดว่าราคาปุ๋ยในประเทศทยอยลดลงตามตลาดโลกหลังสถานการณ์ตะวันออกกลางคลี่คลายอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามีสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน
4: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: นายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทยคาดว่าราคาปุ๋ยในประเทศทยอยลดลงตามตลาดโลกหลังสถานการณ์ตะวันออกกลางคลี่คลายพร้อมเรียกร้องให้กระทรวงพาณิชย์คุมราคาแนะนำให้ทั่วถึงดึงต้นทุนทำนาลดลงอย่างเป็นรูปธรรม
6: นายปราโมทย์เจริญศิลป์นายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทยเปิดเผยว่าขณะนี้ราคาปุ๋ยยูเรียในตลาดโลกเริ่มปรับตัวลดลงหลังความตึงเครียดในภูมิภาคตะวันออกกลางเริ่มผ่อนคลายจึงคาดหวังว่าราคาปุ๋ยในประเทศจะปรับตัวลดลงตามต้นทุนจริงเพื่อลดภาระให้เกษตรกรในช่วงฤดูการเพาะปลูกนี้ที่ผ่านมากระทรวงพาณิชย์และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดซึ่งหากราคาปุ๋ยปรับลดลงไปอยู่ในระดับก่อนเกิดวิกฤตความขัดแย้งจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของชาวนาได้เป็นอย่างมากพร้อมทั้งขอให้กรมการค้าภายในกำกับดูแลร้านค้าให้จำหน่ายปุ๋ยตามราคาแนะนำใหม่อย่างทั่วถึงทั้งนี้ในวันที่22มิถุนายนนี้กรมการค้าภายในเตรียมประชุมร่วมกับผู้ประกอบการปุ๋ย3สมาคมเพื่อติดตามสถานการณ์และทบทวนราคาแนะนำปุ๋ยแต่ละสูตรให้สอดคล้องกับต้นทุนตลาดโลกที่ลดลงอย่างต่อเนื่องซึ่งคาดว่าจะช่วยลดต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกรได้อย่างแท้จริงชวนันท์มาลีรายงาน
1: เกิดเหตุระเบิดระหว่างเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบวัตถุต้องสงสัยใต้รถสายตรวจสถานีตำรวจภูธรบูเกตาอำเภอแว้งจังหวัดนราธิวาสเบื้องต้นไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ
7: พันเอกเอกวริศชอบชูผลรองโฆษกกองในการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเปิดเผยว่าเมื่อเวลา 12:57 นาทีขณะเจ้าหน้าที่ตรวจพบวัตถุต้องสงสัยติดอยู่บริเวณใต้รถสายตรวจของสถานีตำรวจภูธรบูเกตาซึ่งจอดอยู่บริเวณหน้ามัสยิดบูเกตาอำเภอแว้งจังหวัดนราธิวาสจึงได้เร่งปิดกั้นพื้นที่และเส้นทางโดยรอบตามมาตรการรักษาความปลอดภัยเพื่อป้องกันอันตรายต่อประชาชนพร้อมเข้าตรวจสอบอย่างละเอียดก่อนเกิดเหตุมีรายงานว่าประชาชนพบเยาวชน2คนมีพฤติกรรมต้องสงสัยคล้ายนำวัตถุบางอย่างไปติดไว้ที่รถสายตรวจก่อนหลบหนีไปทั้งนี้ระหว่างที่เจ้าหน้าที่กำลังดำเนินการตรวจสอบวัตถุดังกล่าวได้เกิดระเบิดขึ้นส่งผลให้เกิดเสียงดังและแรงสั่นสะเทือนในบริเวณใกล้เคียง อย่างไรก็ตามจากการตรวจสอบเบื้องต้นไม่พบผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตและไม่มีความเสียหายร้ายแรงซึ่งเจ้าหน้าที่เชื่อว่าเป็นการกระทำของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงที่มุ่งสร้างสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ขณะนี้ได้เข้าควบคุมพื้นที่เก็บรวบรวมพยานหลักฐานและเร่งติดตามผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมขอความร่วมมือหากพบสิ่งผิดปกติหรือบุคคลต้องสงสัยแจ้งได้ที่สายด่วนกรมน.ภาค4ส่วนหน้า1341ตลอด24ชั่วโมงปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: กรมป่าไม้จังหวัดภูเก็ตประกาศคำสั่งให้ออกจากพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติพร้อมสั่งรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง39รายการภายในวันที่9กรกฎาคมนี้หากไม่ดำเนินการเจ้าหน้าที่จะเข้ารื้อถอนและเรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากผู้ครอบครองตามกฎหมาย
8: นายสัมพันธ์มีสิทธิ์ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้ภูเก็ตพร้อมเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ฝ่ายปกครองและตำรวจลงพื้นที่หาดนุ้ยหมู่ที่2ตำบลกระนุนอำเภอเมืองภูเก็ตเพื่อติดประกาศคำสั่งกรมป่าไม้ให้ผู้ครอบครองออกจากพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าเทือกเขาหน้าเกิดและรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ในพื้นที่บุกรุกพื้นที่บุกรุกบริเวณหาดนุ้ยหมีเนื้อที่กว่า15ไร่โดยสิ่งปลูกสร้างที่ต้องรื้อถอนเป็นส่วนที่เหลือจากการดำเนินคดีและสิ่งปลูกสร้างที่ตรวจยึดเพิ่มเติมในปี2567จำนวน39รายการหากไม่รื้อถอนภายในกำหนดเจ้าหน้าที่จะเข้าดำเนินการตามและเรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากผู้ครอบครองสำหรับพื้นที่ดังกล่าวเจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจยึดมาตั้งแต่ปี2561และศาลมีคำพิพากษายืนว่ามีความผิดตามกฎหมายป่าไม้และป่าสงวนแห่งชาติณวพันธ์พรายพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นครับ
0: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล

0: ถวายอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานาประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
3: ์สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนสายทานพระกรุณาสู่ประชาราษฎร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปฏิบัติพระกรณียกิจดำเนินรอยตามเบื้องพระยศบาทพระชนกนาถในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้ประสบกรณิกรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีพระองค์มีพระอัจฉริยภาพโดดเด่นด้านกฎหมายสิทธิมนุษยชนและงานสาธารณประโยชน์ด้วยสายพระเนตรอันกว้างไกลและพระปณิธานอันแน่วแน่ทรงมุ่งยกระดับหลักนิติธรรมไทยให้ก้าวหน้าเทียบมาตรฐานสากลทรงอุทิศพระวรกายทำงานด้านกฎหมายทั้งในสำนักงานอัยการและหน่วยงานยุติธรรมเพื่อคุ้มครองสิทธิของประชาชนโดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาสในสังคมในเวทีโลกพระองค์ทรงเป็นกำลังสำคัญของประเทศไทยภายใต้บทบาททูตสันทวไมตรีด้านหลักนิติธรรมแห่งสหประชาชาติทรงผลักดันแนวคิดยุติธรรมที่เห็นคุณค่าความเป็นมนุษย์โดยเฉพาะการคุ้มครองผู้ต้องขังหญิงอันนำไปสู่แนวปฏิบัติที่หลายประเทศยึดถือเป็นแบบอย่างนอกจากนั้นอีกหนึ่งพระกรณียกิจสำคัญคือการบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยพิบัติผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยทรงสืบสานเจตนารมณ์ในการช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากอย่างใกล้ชิดและพัฒนาระบบการบรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นพระกรณียกิจของพระองค์ล้วนสะท้อนถึงพระเมตตาและความมุ่งมั่นที่จะยกระดับสังคมไทยให้เป็นสังคมที่เท่าเทียมปลอดภัยและเปี่ยมด้วยโอกาสนับเป็นพระกรุณาธิคุณต่อปวงชนชาวไทยอย่างแท้จริง
4: โอ้บูดาจ้า
5: โอ้บูโชเฟอร์
4: เบิร์ซุงค่ะ
5: ก็ว่า
4: เนาะจง
6: โอ้ดูทามา
4: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
6: ทันสมัยเชื่อถือได
7: ้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์
8: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
9: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
8: หืมทำยังไงหรอ
9: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช.1205
8: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
9: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
5: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
10: ์แกลองป่ะกลิ่นหอมเหมือนขนมหวานที่สำคัญไม่เหม็นเอาเปล่า
11: หยุดเลยนะแกรู้ป่ะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีก
10: จริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วย
11: โอ๊ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบและเสียสุขภาพหมด
12: อย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้า
5: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
13: ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053 276 068ในวันและเวลาราชการ

장아짜리티아나핑아챙요온마오야짜에짜강아호마마

ตตาสัญญาณโอโทเซงาหูเวจองจอมาทินจูงตินโอกุนาจิวทินเดียวเวยำจาวโยจางา

양파 왜 자칭 맹어 윤홍 왜 팅아원 거 겸커 하나님 룬스

就天了哦，装满装了哦，满哦，要

欢啊将满屋为面交罗丁哦一张啊见宽啊边界了哦没有你那当买街哦秋

เซฮูงาควาทิพสางเสียนลงเชื่อนเวทีงาเวือนเสียวตาเจโอเจียวเสกกล่าวว่างเต่าดาวตาเกวี

0: 中章
1: 国章
0: 国章哦要他娘那章哦大你才中啊得发马牛陪那位乱圈哦为走佛哦才哦

Yêu dần dễ mạo chiều sếp ba về yêu nhà.

牛真那那段发展哦神哦当那没大牛没最深秋楼飘那村干庄哦为接你那秋哦

庄这边越走越难走，带大风哦也没有来那边。

প্রাণাছুই লখান ইয়মাবে চুন্তুয়াং মনোবে চুন্তুয়াং খা।

งานหน้าตามาเท้าอย่าง

个有爹，有爹儿们年年在走。

照多明啊哦牛有那半杯酒那多杯黄金呀在黄金。

ตวงเท้าท่านแมงายาเท้าท่านอ๋อเจียว

定困罪啊念哦非病为了那道难度求养休他那病买了不要放开帮啊靠为中啊买啊没见那有饭啊进都满哦为接当哦求

0: นานปุ้ง
1: ปุ้งเสีย
0: ปุ้งเสียเราเวทเจียวอวินโนยามาเวเจียนาต่อเวขอเลียนทาวเวลาเจฟิงอาอิวอามอตาอ๋อเย็นเย็น

นามายตรงเจียมเออีจอยอีจอยเก่าโลซานาเสียวสินโลชุยรอยเยียไปตรงตวางเฟียวหอเนี่ยเวนเอานำเนียวจานาแห่งเวนเอาเฟียว

lìa mà lìa mà ê mau tua ô về chia nè nó chiều cùng bao về nhà tự giờ cùng bao về nhà mà tìm khâu chia cháo xiên na toang เป็นนานเอาไว้โยตาโอลินเอาเจียต่อไว้เสียวนาหยวนย้ำเท้าเป่าแปงสิงขึ้นเฟ้เอาไว้หล่อเยี่ยมโอจีวอ

0: ภาคที่2ยืนยันยังติดตามสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาในทุกพื้นที่อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: ประเทศไทยขับเคลื่อนด้วยพลังของคนไทยช็อปไทยช่วยไทยกับโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยร่วมสินค้าคุณภาพจากผู้ประกอบการไทยทั่วประเทศช็อปง่ายผ่าน Thailand Postmart และ Next Gen Commerce พิเศษซื้อขั้นต่ำ200บาทรับส่วนลดทันที100บาทต่อร้านต่อคนพร้อมคูปองส่งฟรีตั้งแต่วันนี้ถึง23มิถุนายน2569ทุกการช็อปคือพลังช่วยผู้ประกอบการไทยและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยไปด้วยกันไทยช่วยไทยโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์
2: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
0: ์แม่ทัพภาคที่2ยืนยันยังติดตามสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาในทุกพื้นที่พร้อมกับชับให้กำลังพลอยู่ในระเบียบวินัยต่อการยั่วยุจากฝ่ายกัมพูชา
5: พลโทวีรยุทธ์รักษินแม่ทัพภาคที่2เดินทางลงพื้นที่บริเวณฐานปฏิบัติการประสาทคณาอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์เพื่อตรวจติดตามการปฏิบัติภารกิจทักษะความมั่นคงและอธิปไตยไทยตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาในพื้นที่รับผิดชอบของกองกำลังสุรนารีกองทัพภาคที่2พร้อมกล่าวถึงประเด็นที่สังคมเกิดความกังวลหากมีการประทะรอบใหม่เกิดขึ้นว่าได้ติดตามสถานการณ์และข่าวสารในทุกพื้นที่เพื่อประเมินสถานการณ์และเตรียมความพร้อมรับมือเนื่องจากฝ่ายใดที่มีความพร้อมก่อนจะสามารถตอบโต้และมีโอกาสเอาชนะได้มากกว่าส่วนการยั่วยุจากทหารฝ่ายกัมพูชาในขณะนี้ที่มีแนวโน้มว่าจะรุนแรงยิ่งขึ้นได้กำชับให้กำลังพลอยู่ในระเบียบวินัยและระมัดระวังการใช้อาวุธยืนยันว่าไม่ได้ห้ามปราบหากจำเป็นแต่ต้องอยู่ภายใต้มาตรการที่เคร่งครัดและการควบคุมสั่งการของหน่วยในพื้นที่ย้ำว่าผู้บังคับหน่วยมีอำนาจในการตัดสินใจแต่ทหารไทยต้องมีวินัยและระเบียบที่มากกว่าปริญญาวิจิตรสมบูรณ์รายงานจากปราสาทคณาจังหวัดสุรินทร์
0: คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองวุฒิสภาและคณะกรรมาธิการการกิจการศาลสภาผู้แทนราษฎรและพรรคการเมืองหารือศาลรัฐธรรมนูญขอความชัดเจนกรณีคำวินิจฉัยจะทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ยืนยันเลือกตั้งส.ส.ร.ทำได้ไม่ขัดคำวินิจฉัย
6: คณะกรรมการการพัฒนาการเมืองวุฒิสภาพร้อมด้วยคณะกรรมการกิจการศาลสภาผู้แทนราษฎรและผู้แทนพรรคการเมืองนำโดยนายนรเศรษฐ์ประชากรเข้าหารือกับนายนครินทร์เมฆไกรรัตน์ประธานศาลรัฐธรรมนูญเพื่อขอความชัดเจนเกี่ยวกับคำวินิจฉัยที่18/2568เรื่องการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดยนายนรเศรษฐ์ประชากรประธานคณะกรรมการวุฒิสภาเปิดเผยว่าศาลรัฐธรรมนูญให้ความเห็นว่าการเลือกตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือส.ส.ร.สามารถทำได้และไม่ขัดต่อคำวินิจฉัยแต่ไม่ควรให้ประชาชนเลือกคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญโดยตรงโดยสามารถใช้วิธีให้องค์กรที่มาจากประชาชนเป็นผู้คัดเลือกอีกทอดหนึ่งได้ทั้งนี้ความเห็นดังกล่าวเป็นเพียงการสร้างความเข้าใจไม่ใช่คำวินิจฉัยอย่างเป็นทางการด้านนายพฤทธิ์วัชรศิลป์ประธานวิปฝ่ายค้านระบุว่าคำอธิบายนี้ช่วยสร้างความชัดเจนว่าประชาชนอย่างเลือกตั้งส.ส.ร.ได้ซึ่งพรรคประชาชนจะนำข้อมูลนี้ไปหารือเพื่อปรับปรุงร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญต่อไปชวิสาประทุมมารายงาน
0: คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนอนุมัติกองทุนเพิ่มขีดความสามารถวงเงิน 2,500 ล้านบาทเพื่อยกระดับผู้ประกอบการไทยผลิตบุคลากรทักษะสูงกว่า 60,000 คน
7: นายนาริศเทิดเสถียรศักดิ์เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะอนุกรรมการสรรหาและเจรจาภายใต้กองทุนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศมีนายเอกพิตินิติธรประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานได้มีมติอนุมัติโครงการที่ขอรับการส่งเสริมจำนวน48โครงการวงเงินสนับสนุนรวม 2,500 ล้านบาทประกอบด้วยมาตรการสนับสนุนผู้ประกอบการไทยเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันจำนวน17โครงการวงเงินกว่า 1,000 ล้านบาทมุ่งยกระดับประสิทธิภาพธุรกิจด้วยเทคโนโลยีระบบอัตโนมัติและการเปลี่ยนผ่านสู่อุตสาหกรรมสีเขียวและมาตรการสร้างบุคลากรทักษะสูงสำหรับอุตสาหกรรมยุคใหม่จำนวน31โครงการวงเงินกว่า 1,400 ล้านบาทเพื่อเร่งพัฒนากำลังคนในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตเช่นดิจิทัลยานยนต์สมัยใหม่และหุ่นยนต์รวมโครงการที่อนุมัติแล้วทั้งสิ้นกว่า 66,500 คนตลอดจนอนุมัติการสนับสนุนสตาร์ทอัพไทยในการพัฒนาเทคโนโลยีเชิงลึกเพื่อสร้างวัสดุนาโนขั้นสูงเชิงพาณิชย์จากวัสดุเหลือทิ้งซึ่งสะท้อนถึงวิสัยทัศน์ที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างขีดความสามารถให้ผู้ประกอบการไทยและบุคลากรในประเทศมีความพร้อมเผชิญกับกติกาการค้าโลกยุคใหม่และสามารถเติบโตแข่งขันในเวทีสากลได้อย่างยั่งยืนปฏิพลสถาพรมมารายงาน
0: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น.ครับ
8: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้บูชอปเปอร
1: ์มาซุงค่ะ
2: ป๊อกว่า
1: เนียวซง
3: โอ้ดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
3: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเ

พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ไว้อาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.

0: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: พวกคอนเร็วๆพวกคอนเก็บของเร็วๆแผ่นดินไหวแล้วแผ่นดินไหว
2: เดี๋ยวพี่เดี๋ยวก่อนจะรีบไปไหนเก็บของไปไหนพี
1: ่เนี่ยพี่ดูในข่าวเขาทำคลิปมานะว่าจังหวัดเราเนี่ยแผ่นดินจะไหวพี่ยังไม่มีแฟนเลยเนี่ยกลัวตายมากเลยเนี่ยเบี่ยงเลย
2: เอ้าพี่ไปฟังข่าวปลอมมาอีกแล้วเหรอทำไมพี่ไม่ไปดูข้อมูลแผ่นดินไหวที่แอป Earthquake หรือว่า Thai Disaster Alert อ่ะเขาบอกข้อมูลหมดเลยว่าสถานการณ์แบบไหนระดับไหนต้องทำตัวยังไงบ้างอีกอย่างถ้ามือถือพี่ไม่มีเน็ตเนี่ยเขาจะมีเซลล์บอร์ดแคสส่งข้อความแจ้งเตือนมาที่โทรศัพท์พี่โดยตรงเลยพร้อมข้อปฏิบัติ ด้วยเหลือแค่พี่ปฏิบัติตามนั่นแหละ
1: ต้องใจเย็นๆลงละขอบคุณมากนะน้อง
2: โอเคร
3: ู้ทันสาธารณภัยห่างไกลความเสียหายด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
5: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
4: หืมทำยังไงหรอ
5: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
4: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
5: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
6: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
7: ์เล่งตือสังเกงโฆษณาจวนเต่าสุต้องจัวสังชัวหูเต้เฉยไทยเต่าลู่เสียงแจ้งใหม่กุยอกขอเชิญมัวเก๋เป้าจูเก๋ฉีฟางนอนรอเต่าชงเหงสัญญาณมงเต่าเกล้ท่องเปล่าหูลู่เสียงแจ้งใหม่ยอเล่งตือสังเกงนัวหล่อนงตัวเต่าจวนเต่าสุต้องจัวสังชัวหูเต้เฉยไทยเต่าลู่เสียงแจ้งใหม่จวนเต่าตุ้มเบอร์สุต้องสุนชื่อเป้อ๋อชางเจ้าศูนย์เจ้าหยี่หล่อชื่อศูนย์จั่วอ๋ออ๋อเปล่าเจ้าหยี่จื้อชางจั่ว

0: ต้องจัวสังชัวหูเต้เขียวไทยเดาลู่เสียงแจ้งใหม่ลู่ชื่อเห่าฮาลุมงอินูไปหาออจายังเสิร์นจูไปหาเถ่าชื่อเห่าจื้อเต็งจูเจ้าเต็งยังจองดูไปหาเถ่าชื่อเห่าเก่าเชียงเต็งจูเก่าหยี่เต็งช่างเติมเดาช่างเอเอ็มเอ้อีเช้งเปล่าปัวเชียงเจ้าเจ้ากิโลเฮิร์ตเดาหนัวมงยอเป้ลู่มงสวดเล่าชอกกันนงเต่า
1: จังเอ็นดูยโลตูจังเซงเอากะตั้งลีชักกี้จังเอ็ดตัวมังโอนยังเอ็ดตัวเราตั้งชาลูโยหนึ่ง

nhớ dùng y trong ngạ chữ cứ tin nín chàng suốt lời chua nú văn sụ nú tỉ cầu chua lu chào lín tu xong ó chén chữ bùa chào chào chua à nú nua nhang chua lu dị lì xá chữ tủ cha cử cáng nú nua yò nạ chua hùa bì kì nhang chua lu dị lì xá chào tủ cha cử cáng bì kì yò nhu xong nua yò nền xong đợt nua cú yò chua xỉnh vang dòng xa trọ căng chôn tù sử tống chua hà lu mong đợt lu xỉnh trên mại tuần dư ý chồng nạ chữ cử tin nín chàng suốt lời mà uốn đi nua nụ chè cú tao cho y sang lu cha cử yò cá sỉnh tho y sang lu cha mua lúm bề hà ta mừng uốn nhang trề tu kỳ tọ căng mà cú mua cho lu cho bé suốt lời tao lu cùng kế lo rể ua kề tăng lợi mà uốn đi nua nụ chè cú tho bé chó nạ chữ cử tin nín chàng suốt lời cử mê gằng lu say hà lu nồng nhó chuôn đầu เพจ Facebook มาทอเมสวดเล่าปังจวบกดไลค์กดแชร์อีลิงอีแชร์ปูจัวเพจสวทเชียงใหม่ AM อีเช้งเปล่าปวมช่างเจ้าเจ้ากิโลเฮิร์ตมาอวดช่องเตาจัวเมชัวชัวเล็งชัวถูกือลูนจูกุเนาะอัวพงยืออัวเกลูปังจวบช่างกลางดูสู่ต้องจัวฮาลูมองเตาลูเสียงเชียงใหม่มากูหวังให้เจ้าสหตางอนัวเมสวดเล่าเยินจูกุเนาะอัวพงยืออัวเกเถาปีมึงจูจัวเถาสาวมาจวนซื้อนัวนุเจกูหอยัวลุงมัวจ๋อสู้สื่อจ้อลูทางจัวเป้สวดเล่าเตาเป้ามาจังสู้สื่อทางเด็กือกูย้อยจ้อลูทางจัวเป้สวดเล่าเตาเป้ามาเจย่ออีจังสู้สื่อกือจอตู้เจ๋งสื่อกุญย่อจัวตำรวจทางหลวงเดาลู่เสงลำปางปกุลเทเตาอาอีถูกจุนในงอกุนุดกลางจ่าหาตาเนยออีถูกือรับราชการอัวปรัดอำเภอเดาลู่เสงเจงใหม่มาเนยเตากลางจ่าจอเปเสงอาเตาป้องยากุยเย็นเลนเดาอ้อแสนเติมบ่ามาเจาเลร่างนัวนุเจกูเตามั่วจออาหนูจื้อตู้เจ๋งสื่อกุยตำรวจทางหลวงลำปางกุเตาเติร์ต้วนถั่วเติร์ฮตาย่อส่วนเดอะบริเวณจู้เก๋กุยถนนพระโหโยธินอำเภอเกาะคาเดอะลู่เสงลำปางมาอาจจะหนุ่มซื้อเจ้าหน้าที่ปัวกู้ตั้งจุดตรวจจู้เขาเชิญเดอะมันซื้อฮตาลู่เช่อ๋อเมื่อลู่เช่รถเก๋งยอดตูดซื้อแน่งกุมอนงงนิ่งเก่าอีชงหัวหนุ่มจังตัวตั้งมาหนุ่มจังลู่เช่เจ้าเข้าใจหนอเจ้าอวดจัวจ่อตู้เจ๋งสืบปัวชาลีกัวชนจวดวิยอตาจังเชจะเข้าใจหนอเจถกปัวเต้าตังมือกัวชนจวดกุญชื้อหาตาย้อจวนเดินลุเชมั่วจ่อขอเช่าคือหาตาติดตั้งวิทยุสื่อสารห้าชื่อต่างเรียนเต้ากู้เจ๋งมั่วสัญญาณไฟฉุกเฉินห้าห้าหาเจ๋งมั่วป้ายตาราชสีกรมการปกครองย่อจหุนหรือใช้ฮานหัวมาชะเลนนงฮะตานุยอเล่งตือนุเจนงมองนงลูนุฮะตานุยอิตูกูใจรับราชการนุยอิตูปลัดอำเภอเมืองเดลู่เสียงจังใหม่หนอมาจอตู้เจงสืบป้อชาเลกวดชนจวดพิแก่มากูนชื้อหาตาชื้อมอดเจงตาเลนเต๋าหนอปกูม้อนหนือกวดหนือแสดงหนือเลบัตรข้าราชการตั้งชื่อมาหนือชื้อมอดบัตรข้าราชการฮะกวนเต๋าหนือลู่ชอกือเมื่ออีลู่ชอย้อจหูอันหนือลู่ใช้ฮะเต๋าลู่ชอเสือกั๊กเต๋าหนือเจป้อชาวอวดตำแหน่งปรัดอำเภอหนอมากุดกลางหาตาย้อจวนเดาลู่เสียงจังใหม่ปรัดอำเภอย้อจวนลู่เสียงจังใหม่เตอร์ชมาหอชุ่มมั่วบัตรข้าราชการมาวีเล่นเดาหนุ่ยเจเถาคือมั่วตีอย่างคือเจ้าแก่เลยหนุ่ยเจจอตู้เจงสืบป้อชะเลเตาชนจวบประสานมุงจวบกรมการปกครองกบป้อชนจวบลุ่มเบเล่นว่าใช้ปอยงมั่วแจ้งตาหนุ่ยเจป้อชนจวบพิแก่จ้าหนือจึงมั่วเบย้อจวบหูรองเจ้าใหม่คือยออีตูอวประหลัดอำเภอหนอชุมมลุ่มเบเลหนอเจจอตู้เจงสืบปัวชะเลหตาโอเลนเตาเจฉุหนอมึงกลางจาเจปัวชะเลสืบนี่และข้อมูลเบื้องต้นเจกุนชื่อหตาตู้จื้อแน่งหนอมานี่กลางจาหตานิยออีตูรับราชการหนอมานี่เตากลางจาจอต้นนึงคือหตาสังเข้ารับราชการโลลสื่อสังเลื่อนตําแหน่งโลนอเจปัวกลางนี่มึงกลางจาปัวหตานิมอเป็นสื่อปังปัวเตาเจ้าขอหตานิยออีตูปลัดอำเภอ
chị vô chua tê lên bố cun trang lên đảo nó chị cô à mua chó bê xin cứ nhó cho lưu xin tạc tàu bông nhà cứ dền lên đó ó sản tẩm bạc ha nó mà vì lên đó nó chị cho tôi chính sự bố xà lê tàu chăng kho hả cho tù chữ nên nó hả ta nư à tàu yêu ít thu cư à lù căng ra hả ta nư yô cháu phân năng ngàn à hả chữ tăng lên đó nư hả chính mua cho เครื่องแบบราชการฮะตีเครื่องแบบราชการมาโยฮาตาก็เชียอีตูคือฮาตาว่าเข้าหรือราชการแต่หนูก็หลังโตหลังนังเตี้ยคดรวยเล่นเดาสู่จู้ใจฮะอ๋อมาหนูก็สู่เอี้ยขอเดาเลยฮะฮะหาจิงสู่ขอคือฮาตาหนูมั่วเครื่องหมายราชการฮะหนูจะเดาใจเก๋จอใจจะรู้ซื้อรอหนูกูจะเลยมั่วตีเครื่องหมายเดาเลยฮะรู้วิทยุสื่อสารรอหนูกูจะเดาใจเก๋จอใจกว่าซื้อเดาฮะห้าหาเจงอวจนต้องเดาเอกสารราชการจัวห้ามาวิเลนเดาหนูจะนิสูอ้อไปกระทงเลยอ้อมาจอตู้เจงสืบวัดทะเลจ่อมึงดำเนินคดีเจ้าเลจู้ใจต่อชิมาตู้เจงสื่อเตาเติร์ตัวเจงตรงจัวเป้จอน่ะสุกตินิ่งจังสุดเลยค่ะตาเป้ช้อหลังเตาหลังเจงจอตัวหนึ่งคือปวดหลังจ่าค่ะตาป่วยยอตัวหนูจื้อเลอู้เลยหนัวปลัดอำเภอโลนี่ยอตัวคือมอมเบมัวอำนาจโลละเชียอิตุลูขอตื่นหนูเจ็ดหลังจ่าค่ะตามัวเป็นสื่อยอปังเป้เตาหนอก็สั่งเลื่อนตำแหน่งก้าละเชียก็สังเข้ารับราชการหนูเจ็บปังเตาเล่นเตาช้อนเจงอ๋อหนูชุมมัวตีอย่างเล่นเตาโน่เนอยอระบบราชการโนมาจอหนูชุดป้อหาตาตีอย่างเล่นเตามันเจงชื่อเตาอ๋ออยู่อยู่เตาซื้ออยู่รูปเป็นสื่ออีเล่งมาชื่อช้อมอวเล่นเตาตีอย่างเล่นเตามาถูกเก๋ใจฮะยอหาตาก้อนเจงตีอย่างเล่นเตาก็อวเล่นเตาหนูเจ็บตีเถาก็อาจจะยกป้องเนี่ยฮะชื่อเตาเลื่อนตำแหน่งฮะชื่อเตารับราชการฮะป้องเนี่ยเล่าเลยหนอมาชอมุนเจงตีอย่างเล่นเต่านัวเนอร์มากูหอมมือจะรูถังจัวเป้สุดเลยเต่าเป้าเลยนัวอ๋อจวนซื้อนัวหนูเจกูยัวรูจอยอีช่างเก๋เหรอเจจัวเป้สุดเราลูกงเกลอเจอ้วกเกอีปลาหนูเจกูหมังเลยจอกังลุงมัวหรืออย่างจอกังจะหลุดทางจัวเป้สุดเราเต่าเป้าอ๋อเอกูจออีช่างซัวตั้งเสียงกูมัวลุ่มเบหตาต่อช้าเชิญชัวมัวช่างหนัวจอจัวเป้สุดเราลูกงเกลอเจนงอ้วกเก

mà chuẩn giữ nua nuôi trẻ của yếu cho ăn lù mua ý trang số sự cho lù thẳng chùa bế suốt lâu tàu bao mà cho các lù thẳng hạ chôn đầu chó bạch sau đi can hàng rát mà cho nụ chú bố hạ tà linh từ cứ mê chư tàu dân dân mê lê phển cho cứ dò mua cho bạch sau đi can hàng rát cho cô cứ chảnh chư tàu dân dân mê lê phển nội kê lù sư hợi dùa tăng lỡ chú nụ tỷ nền gạo y lù chào liền tôi nói lợi sư mà giờ hạ tá mê lên từ cái giờ cho cô cứ mê chứ tao dân dân mê lấy phẹn nuôi chè vô tao dân dân họ ha mê lên từ cứ hạ tá chứ tao lông thà biên cho cứ giờ cho cha cứ cho nụ chứ bố chứ tao tua sau mê lên bê lô em mê chuyển to to nuôi chè mê cả chứ lên mang ตรวจสอบเราชื่อหาจูนเราไม่ได้หลักเกณฑ์อุนัวหาตาไม่ปวดพานโลนุเจหาหนึ่งจัวเจ้าเฮาเรานี่เจ้าเจ้าน้อยเจ้าอัวคือยอดสูงหูไม่ได้ใช่ชอหนอกวบปวดปังจั่วมาโยจูเตาเล่งมากหอวิโยหาตาเจ้าข้อมูลหนัวโยจูสร้างกางจูหูระบบภายในนุติเน่งเก่าอี้รู้เจ้าหลินดูหนัวอวนเด้รู้เสหกุยอเน่งเก่าเป๊ะเต็งซื้อเจ้าจั่วนาทีหนัวหอมาเจ้าข้อมูลหนัวกระทรวงการคลังโป้ยจุดเตาจะข้อมูลหนัวไอ้โป้จ้อมึงช่วงตรวจสอบคุณสมบัติอีหรือฮะหนัวหาตาเมปัวเข้าหลักเกณฑ์โลเงื่อนไขปัวเตาโลมาปัวชาเลยัวเต่าตัวช่างเต่าหาตาเล่งถือเต้าแล้วซื้อเต้าเลยจังอ๋อมาเจ้าเลยกูจ้อนหนูซื้อปัวหาหนูเจ็บปัวกูหาตาย่อสร้างเบอุนัวตั้งจัวจ้อนหนูซื้อปัวหนูมาปัวอยู่เก่าปัวอยู่เก่ามาสร้างจอข้อมูลอยู่เลยเฟ่งตั้งชอคือย่อจวนเต่าจ้อตัวนึงคือย่อจ้อกู้โลแล้วซื้อจ้อคือหาตาเมตื้อลงทะเบียนมึงเหล่าหนูอ๋อเต่าจ้อนหนูซื้อปัวเหล่าหนูมาปัวอยู่ชวนจัวเจ้าเถ้านู้ติเก่าช่างจู

ติตบลาทอใช้มินจูเตทอยัวยัวเกเตานูติเก่าช่างหนอนูติเก่าช่างจูนูติเก่าอ้อรู้นูติเก่าช่างรู้ช่างลินตัวจูนูติเก่าอ้อรู้อีสินตู้นเกมตู้หนัวโยจอผู้ผ่านเกณฑ์มั่วเป็นสื่อยืนยันตัวตนหนอจื้อหลอนุติเก่าช่างมึงจูนุติเก่าช่างลูกช่างลินตู้ตอนเต้หนัวมึงจูจวนนุติเก่าอลูอีสินตู้ชงอ้อเซ็งจื้อปัวช่างเจ้าหนอมาปัวอยู่ว่าประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติจัวนูติเก่าช่างรู้ช่างหลินตู้อ๋อรู้เก่าช่างรู้ช่างหลินตู้ตอนได้โนมาปุ้ยยศประกาศเลยค่ะตาเล่งตู้เม่เต้ารถชื่อเต้าเล่จ้างปุ้ยยศตรวจสอบเม่เลยคุณสมบัติเลยเนอะมามอดเป็นสื่อยืนยันอยู่ค่ะตาก็พานโลนุเจก็ยืนยันก็เลยตัวตนเต้าจื้อรอนูติเก่าช่างรู้ช่างหลินตู้มึงจื้อจัวนูติเก่าอ๋อรู้อีหลินตู้ชงอ๋อเชิงจื้อปวดช่างเจ้าหนอมาจอหนูจื้อปุ้ยค่ะตาเอมัวเตลินะเมนยงตัวหาตาเอโยหาตากูจุพันแกแน่เอกูโยโอเลจังเนยเจปัวอยู่มัวรู้เสือหอโยจื้อนุติเก่าช่างรู้ช่างลินดูมึงจื้อนุติไปเจ้าอีรู้ช่างลินดูปัวอยู่เคจัวเมจอกูจุพันกูเมสังหาตาเมจุพันต้องชูมาตาตานาเมโยอิทูกูโยจูเต้าต้องชูจอหนูจูปัวหอตรวจสอบโยเกะเราซื้อก้าเนยเจไม่ยื่นอุทธรณ์เนาะยื่นอุทธรณ์นุติเก่าช่างรู้ช่างลินดูตอนเดนัวมึงจูนุติไปเจ้าอีรู้ช่างลินดูอ๋อกรณีคือเม่จุผ่านเกณฑ์นุเจพวกเคสจะยื่นอุทธรณ์เนอะเจ้าเท่าคือเม่ยื่นอุทธรณ์เอจอต้นหนึ่งคือฮาตาปดตรวจสอบเท่านุติเก่าช่างคือปดตรวจสอบผ่านโลเอก็ยอดทุผ่านโลนุเจก็จะใช้ยื่นอุทธรณ์เหล่านุเจนุติอีรู้สิงหาคมเราชื่อรู้หยีลินดูนุเจปวยวนปีสือเตาเหล่าหนอจวยจอต้นหนึ่งคือเมผ่านรอบที่อีมึงหล่อคือจะใช้ยื่นอุทธรณ์เหล่าเมผ่านเหล่านุเจรู้หยีลินดูรู้นุติอีรู้หยีลินดูมึงนุเจเมสือเตาเหล่าหนอเนอะสือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเตาเมสือเมเลเฟงเตาเหล่าหนอมาเถากือจอกือปัวจอกือฮาตาจุผ่านไอยื่นอุทธรณ์นุเจนุติเก่าเปล่ารู้จั่วลินดูชงอ้อเซ็งจุปวดเจ้าเจ้าจั่วหนวนนุเจปัวมาเลยเติร์ตัวประกาศไม่เลยผลอุทธรณ์ฮาตาไม่ยื่นอุทธรณ์นุเอเตาเราชื่อจื้อเตาเลยจังนุเจปัวหมังเลยประกาศผลจวนนุ่นเต่านวลเนอร์ไม่โยฮาตาจอกือยื่นอุทธรณ์เอไม่ผ่านเลยโล่นุเจนุติอีรู้เก่าลินดูเจไม่กูอย่าซื้อมึงเตาเหล่าหนอปีซื้อมึงเตาเหล่าจวนเหล่าจอบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหนอไม่โยฮาตาไม่จื้อเป้าขอเจ้งอู้นัวโลแล้วซื้อเต้เถาเอมซื้อมัวไม่เล่นเบโลแล้วซื้อไม่เล่นเบย์ย้อจู่หูต้องซื้อไม่ซื้อเป้าเนี่ยเจแม่หนึ่งจ่อฮาโลนิงแล้วซื้อจ่อจ่อน่าจ่ออวยย้อจวนเดอแม่เต้เชยจ่อมาปุ้ยยิงเป้าหัวจ่อหนูซื้อคือย่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยเจปุ้ยยิงเป้าเต้ข้อมูลหนัวมาปัวทะเลโยมัวเก็บปังจั่วเต่าจวนเม่สดเลยหรอเอแม่ทะเลซื้อไม่เลยเฝ่งทะเลยัวซื้อเต่าจ่อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเต่าหัวยฮาตาเต้เล็งคือตั้งชื่อนัวเอเมจังชื่อเต้ายืนยันไม่เลสิทธิ์นัวเจยศตั้งชื่อเฮาเลยเนาะยศตั้งจวนนุตีนิงเก่าอี้นัวเลยมายศสู่ยืนยันไม่เลสิทธิ์เนาะเอเมชาลีเต้าจอบัตรสวัสดิการแห่งร้านหัวทงเลยคือหายศชื่อเต้านัวเจปุ่มมัวรู้ชื่อเฮาจนไม่ยื่นอุทธรณ์เจจอกันยื่นอุทธรณ์ตรวจช้าอ๋อเจกูหอมมัวจะรู้ทางได้นัวจัวเป้สดเลยเต้าเป้าเลยนัวหัดซูนเดาจอบัตรสวัสดิการแห่งร้านเนาะเอจวนซื้อนัวนัวเจกูยัวลูกมัวฟัวจวดเต้นังกุยยอจวดพังเก่าเต้หูเต้เฉียวไทยจะหลุดถังจวนซื้อจวดเป้สดเลยเตาเป้ามันยอจวดนู้นวลเต่าพังเก่าเต้หูเต้เฉียวไทยมาจอหนูซื้อฮาตาม้วนนั่งยอจวดเปล่าเจ้าเฟ่งป้วนเต่าไทยแหล่อ่างอ๋อเฟ่งเต้ามานั่งยอหลุดจวดรู้เสงแม่ฮองสอนเจ้งไฮพายาวน่านตากกำแพงเพชรฮะเพชรบูรณ์มานูหนัวฟวยจัวจ้าย้อจวนเดอกุเยงเลเมงเก่าเป้จูเมงเก่าเจ้าองศาจ้อฟวยจัวกูอยู่ย้อจัวกุเยงเลนเดอ
ไปจูอ้อจูไปจูจือองศาฮะมั่วจวนเจ้าเลนเดอเก่าจูหนึ่งเก่ากิโลเมตรต่อชั่วโมงฮะกู้หันจือเลนวอฮะตานุปีกีนุตีหนึ่งเก่าจูนุตีหนึ่งเก่าอีฮะนุตีหนึ่งเก่าเปล่าจูหนึ่งเก่าจื้อนุเจกู้อยู่มั่วนั่งย่อจัวกือยังเลนเดอเปล่าเจ้าจูเจ้าเจ้าเฝ่งปัวมดเต็งขอเช่ามานั่งลู่ลู่อ้อปีกีหนึ่งเก่าหนึ่งเก่าอีฮะหนึ่งเก่าเปล่าฮะหนึ่งเก่าจื้อเหรอหัวหนึ่งเก่าเป้ฮันหนึ่งเก่าเป้ทอดจื้อหนึ่งเก่าอ้อฮันหนึ่งเก่าเป้นุ่ยเจหนึ่งอีนัวยาวจอมินจื้อย้อจวนเด็กกุยเงเลเป้เจ้าจูเปล่าเจ้าเฝ่งปวนเด็กแท้แกล้งอ้างมากูใช้เตาหาตากูเจ๋งลู่ลู่นางเลยฮะจัวเป็นขอเชาเอขอเชากูไม่ย้อฟัวจัวจงเลยจังซื้อนางปวนลู่มาฟัวจัวจงเลยจังแล้วกูชมต้องเด็กตัวทางเปเตาจนเด็กดูสุดต้องจัวฮัลลูมงเด็กลู่เสียงจนใหม่เตาเออีปลาหนูเจกูมันรู้ใช้จ่อต้องเต๋อคือไม่สวดเล่าเศร้าตัวฮะตาขอเชิญคือไม่ย่อฟัวจัวจงเลยจังซื้อกูมันเลยจ่อการดูเต้นต้องเต๋อจัวจ่อคือฮะตาเม่เศร้าต้องเต๋อตัวจัวหูเพจเฟซบุ๊กฮะจ่อคือฮะตาเม่เศร้าต้องเต๋อตัวจัวหูติ๊กต็อกเหรอเอเม่เศร้าต้องเต๋อหนึ่งอู้นงหนัวตัวลอสุเมเศร้าตัวหาตาเมียเขาตื้อฟัวจวนเลยจังหนูเจกูมาจักกันลู่เต้นต้องเต๋อเอจวนซื้อหนัวหนูเจกูหออยู่จักกันลู่จออีร่างเกลอเจจัวเป้สดเลยลู่กงเกลอเจอัวเกมากูยอลู่จอลู่ย่างอีร่างซัวปังแสงคือกูยอจอร่างคือหาตาย้ออีแหลงครัวซาโนตัสมากูเจ๋งชาชื่อเต้าเต้าเอเมียอัวซันเดนเดอต่อตัวปลาจุขอหาตาที่เราลู่ย่างนี่จอซัวปังแสงมันตอนเต้าเห็นมาตอนเต้าเจเต้เถาเจกูฮองกูยอเกจนเมียละฮะมันไม่หออัวซันเดนเดอปะตั้งกูนี่ก็ชี้ย่างเจกูหอชิตอมบังอุนเตเจตังสือนัวเจกูหมักเลลูมบังเจหออีหนัวเป้งจอมินสือเหล่าเจไม่หออวดชันเดนเดอต่อตัวปลามาอยู่ม้วนช่างหนัวม้วนจะหลุดจอจอยอีแรงคือถอดตัวช่างหาตาย้อย้ออีแรงครัวซากุมบังเตาละอ้อร่างสัวปังเสียงหาตาย้ออีเล่งครัวซามาร่างหนัวหนูเจมัวจอจัวตุกือเตาถอตัวยออีเล่งอีเล่งพงยือกือสุลุมเบหาตาหยีเล่งก็ส่องต้องเตอหูติ๊กตอกตัวอ้อมาก็กูหาตาสังถอนงที่เราลู่ย่างร่างหาตาย้ออีเล่งครัวซาหนูมากูหอมบังเตาเลยเจกูมัวร่างสัวปังเสียงหนัวมัวจะหลุดจออัวก็ตูฮะมัวจออัวเกลอเจจัวเปสดเลยลู่กงเกลอเจมึงอัวเก

chuẩn dư nua nó chế cũ ho yu lu sai chọn tông tớ cứ mê suốt lơ sau tua ho e cứ yu lu tên tông tớ tớ bê chó nạ chứ cứ tin nên chẳng phong dư suốt lơ cứ mê sau tông tớ tua cùng kế lo dễ thằng bê ua kê mà mua ó bê lên phong dư lê ho cứ cứ sai nhó cho hủ pết Facebook mà mê cứ thọ kế lo dễ tua chế cứ mua sau chê chê e cứ mang lê cho chờ lê râm đập kêu cứ mê suốt lơ thọ tua ở trong tàu cho mê chó sticker tàu tao hình ha mê băng chùa cột lấy cột xe tua ha mà ở trong tàu cho mê sốt lâu nữa à y lên phong dư sau tàu tàu tua có sử luôn bê hà ta thì ra post có hà ta có nhó chùa Samut Prakan tàng sử nua mà nàng sáng sử tăng tỏ lù nua hó à lù tàu cứ dành lấy ít chảy cho mong lợi nô mà ở trong tàu cứ hò khá tua nữa ế tê thảo bê chó nạ chứ cứ tin ninh chàng mê à nhó chùa ขอเชิญคือหาตานางสังสือตั้งต่อลูลูนะเจเมตโตเกมึงขอตื่นรออยู่เตาสวดสื่อจนเด็กเกจังก็จังเชออ๋อฮะอีเลงพ่องยืนซื้อฮะก็สื่อลุ่มเบหาตาออร์พินออร์พินก็หาตาเนื้อช่องอ๋อก็เนื้อจะหุ่นรองแจ้งใหม่อ๋อมาก็หาตาฟุ้ยจัวกูช่องเลนางจะลูลุ่นตูนี่กังก็รอหนอมาก็สังสือโอลูเลเขาหรือคือสร้างจอตู้กันเตาจอกลางมึงเจจัวเขตพื้นที่อำเภอสันใช่มาก็กูหาตาอยู่จูเจ้าเต้งนุเจตัชมาลุนูกูเจ๋งยอดซาเกินเก่าเลยนอหอเจ๋งหมดฉังดูฮะมาว่าจังเต้ากูหอขาตัวหอเอสังสือเต้าเกจังเช่นวลกูอยู่เต้าสวดสืบจนเด็กเกจังก็จังเช่ฮะเนอะเอว่าจังเต้ากูเมฮะเจ๋งลูกปังจวดฉังกางดูสุดต้องจวดหออ่าฮะจอกูเมทอเกลอเชตัวนุเจกูมั่วเช้าเอกูหมากจอเนอะเอาไปเล่นรอเลยหอกูเมทอเกลอเชตัวหออ่าฮะอีแรงพงยูก็สืบลุ่มเบหตานอกจากชื่อฉันก็กูขาตัวหตาก้อนนงสู่ต้องจัวเนาะจวนเต่าอำเภอจอมทองเดาลู่เสียงเชียงใหม่มาอ้วนจอมเต่าคือแป้งจวดเชียงกลางดูสู่ต้องจัวหามัวอีแรงพงยูตัวพงยูคือเนาะจวนอำเภอจอมทองก็หตานั่งตู้เลยนั่งตู้เหล่าหนอตัวสมัยจัวลู่เกเลยฮะมาอ้วนจอมเต่าเนอะคือก็กูหอแป้งจวดเชียงกลางดูสู่ต้องจัวเอกาตัวเจกูหอมัวจะลูเตะเลยนัวจัวเป๊ะจ๋อน่ะจึกที่นิ่งจังสดเล่าเต่าเป้าเลยนัวเอส่วนซื้อนัวนุเจกูยัวจอกังหลุดจออีสร้างเกลอเจจัวเป๊ะสดเล่าจอกังหลุดกงเกลอเจอ้วกเกมากูยัวหลุดจออีสร้างหลุดจ้ายัวจอจัวอีเลงพงยูคือส่องต้องเต่าตัวฮอก็ส่องต้องเต่าตัวจัวหูตุเพจTikTok มาก็เช่าตัวนุเจก็คู่หาตาก็ลุ่มเปคู่หาตาสื่อเสียงมัวย่อจัวยันลาเตอ๋อก็สังถอนงเจ้งเจาะเลลูจ้าร่างตือหลอดเตาเนอะเจ๋กุ้มบ้างเตาเจ้งเจาะอีร่างลูจ้ากุ้มมัวลุ่มเปหะตาปัวมัวซาตากุ้มมัวร่างหนัวมัวจออัวก็ตูห้ามัวจออัวเก๋หล่อเจ๋จัวเป้สุดเล่าลูกงเก๋หล่อเจ๋นงอัวเก๋

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล

าลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่ง

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล

0: โอ้โบดาจ้า
1: โอ้โบชอปเปอร์
0: เบอร์สุงค่ะ
2: ก็ว่า
0: เนาะซอง
3: โอดูทามา
0: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
3: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

0: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
2: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
3: ์สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
4: ตอนพระกรณียกิจช่วยผู้ต้องขังหญิงเรื่องราวของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดากับโครงการกำลังใจในพระดำริเป็นที่ประจักษ์ในพระเมตตาที่ยิ่งใหญ่พระองค์ทรงมีพระราชดำริที่จะช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงและลูกติดแม่ซึ่งเป็นผู้ต้องขังในเรือนจำให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเองทรงเล็งเห็นว่าผู้หญิงที่ต้องโทษในเรือนจำนั้นมีความต้องการที่แตกต่างจากผู้ชายและควรได้รับการดูแลที่เหมาะสมพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังหญิงให้ได้รับการฝึกอาชีพได้เรียนรู้ทักษะใหม่ๆเพื่อให้พวกเขาสามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีโดยไม่ถูกตีตราหรือถูกเลือกปฏิบัติทรงเริ่มโครงการต่างๆเช่นการฝึกอาชีพเสริมการจัดอบรมด้านจิตวิทยาและการให้ความรู้ด้านการเลี้ยงดูบุตรซึ่งเป็นการช่วยแก้ปัญหาจากต้นเหตุด้วยความช่วยเหลือและโอกาสที่พระองค์ทรงมอบให้ทำให้ผู้ต้องขังหญิงหลายคนได้กลับตัวเป็นคนดีมีอาชีพสุจริตและกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขโครงการนี้จึงเป็นสัญลักษณ์ของความเมตตาและโอกาสที่ส่งมอบให้แก่ผู้ที่ทำผิดพลาดไปแล้วแต่ยังคงมีความหวังที่จะกลับมาทำสิ่งดีๆเพื่อตัวเองและสังคมโครงการกำลังใจในพระดำริคือน้ำพระทัยอันยิ่งใหญ่ที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาพระราชทานแก่ผู้ต้องขังหญิงขอให้แสงแห่งความเมตตานี้สถิตอยู่ในความทรงจำของประสบกรณิกรไทยตลอดไป

0: เข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
1: หูก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติดสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องจวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตือ
0: นหูอันนี้แม่น้องเลยนะวันวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูกาดแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
1: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มาง่อมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดี่ยว
0: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
1: แล้วจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
0: เจ้า
2: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
3: ดอกูแบบปากัญญาโพนเมบาสะสู้อ่อนเมื่ออ่อนเลิฟวิทยุกันลือหล่อก็จะแตะเวกีแม่ต่ตอนยาอีบอบบาเน่บาคักเล่นตาพี่ตามมาตาพี่ออมมาออกจะแตะกว่าก็ได้และสนใจโฆษณาเนื้ออจัดสิกว่าสวทเชียงใหม่เบอร์โทรศัพท์053 276068เมตเมบะ092 246 8579เซทอบโบลอ

0: แทอีวิทยุกะลือหลอก็จะแตะเวกีแม่ตะกะทนลิกะจานนี่ชื่อคือกิโลเฮิรต
1: ตาเชอกะตอบเปิบปากะลือปากะยอกหลอ
0: ตืออีสู้อแมญ่าปะกะเฮลอนั้นและตาสู้มือซ้ำมือตากะจ่อตาละแก็บดึกแก็บโผและติเลิ่นนก
1: ออะตะโคเนและกะนาหลอเจอบะค่าคือตาสู้มือซ้ำมือสะก้อหนอ

โอมิชอปเปอร์เนาะโอมิชอปเปอร์ดับเบิ้ลแวบกาโดกนาตาโพไปปลากันลือปลากันยอก็กาเนาะเฮ้เจตุกอลซาตาชกตอนเริ่มมือฮาลอคอมือเซนนี่เนาะตาตินิยาอีวันที่19มิถุนายนนี่คีกะโทเซกซาคุจิควีตุกอลซาแพลตลอดตัดและสวทเชียงใหม่แต่ตอนใหญ่เนาะวิทยุกะลือหลอกก่อจะแตะเวกีแม่ AM ตะกะโทลวิกะซานุ้ยชิคือกิโลเฮิรตซ์สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์เนาะตุกอลซาดยาดีเจเสมอจอสาปิเสมอเฉลิมสิริวงชัยโอเดตาสุมือซ้ำมือตาสวิตซาเชอร์ตากระจอนตาเล็กกระแทกต่อผ้าคือดอปเปอร์แวร์เคิร์ทอคือหรอเนเมโลบาคือโดกนาตาเล่นน้ำบาซาเดอร์เคสเซเจเนโทรศัพท์แฮคอลเลอร์0532760007เมเตเมบาเกวลาตากระโตดิซอลและออนไลน์อัพูเลอร์เฟซบุ๊กอัพูเนลเพจสวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์โอมิชอปเปอร์เนาะรงแซ่วอแต่เวลาตำหมกกันนาซาตาสวิตเลอร์สระชีสวิชานอาตาธรรมชาติอวสานเลเวนอพัตรามิเกกิติชัยมิเกสุริยาสุริยาแต่เวลาตำหมกกันนาซาตาสวิตเลอร์เนซับพินอนพนมาเออซากเชอร์เนซับพัตติแต่เวลาพัตติพัตติแงะพัตติพัตติเกรควะพัตติเก้งแงะควะตับลื้อเนาะเลือเนอแฮตโดตัวโจโลสาเดบกาตาสวิและจะกระเทกกระต่อผ้าดิซอลและดับเวนในกันนาอัตโตควมุคอดเพลินในเมเวดาเลือสระคือพออัตาเนาะอัมมีเลอเกเออหอดเลือเตเกกว่าเลือตาก็เจาะบาค้าคือเลือมุคอดจวนตาตาจุกท่าดาเชิดต่ออิบลอดาตื้อมุนนอบดินยาโคเนเดอร์ตับลื้อลาต่อดามุคอดกจูบัพหลอดสารทีกระโดกว่าทีสลือถอนตาจันนี่เจาะเนาะเวียแมโฮซอเวกิมแม่เวเชียงรายเนาะเล่นในปานนี้หรอตาเชิญกระเต่าจันนารีตัวดูตัวเจ้าหลอดสาเหตุบ้าหลอดสาเกวกเกวกขอกว่าจะเกิดสุดแรงจะกระเด็กกระหมาดดิซอลเลอร์ปือพ่อแหวกพ่อเคโดกันนะตาสวีลาเกตเคลซาเนอาร์กิเลตปอนิเปลดีบ่าตาเชิญก็ต่อแคเนบาเลตาดิโยพักเกลติเลจอปาอพมมือดิซอลเลอร์อาตูแล้วจะนี่เนาะอาซาสมูลลอพี่จะนี่

แค่นี้เนี่ยกูหลาดเธอเนี่ยเมียกูเลือดเนี่ยเมียตั้งเลือดดิบันแล่เนาะแต่ตั้งนี้ยาตั้งนี้อบบานนอนหลาดดีเด้อเออเนาะแต่การเลือดอบบานสักคือจะน่ะช่วงโมเลอับบุลกับกาอักกับแหวกคอลิกาตื่นเลือดปันรอฉีกขาลีเนาะแต่รอตัดเลือดอับปูอัดตอนเนี่ยรอเลชิคนนับปูดิโซเลสูบบุหรี่แถชิลีบัชากูเนี่ยอัดถอดเวลาอามีอาจะฮักหัวกูเลือดตัดจุขาราชก็ต่อด้วยกวาดตีกวาดชาก็มู้นนอนเดจเนาะมีเวลาตะกิจจ์ละปูขีเนบาร์กะอาโอบักกูเลออัดจวนตาเดอรอบลิเจนอนบาร์กะในชมวิชโอเกบาร์กะตื่นเลือดซีโจเนโอเจและก็ได้เลือดตาสวีเตเวดาตาเอซีเตเซเลอร์สับเบิร์ตเตอร์อัตตาเนาะ

กเตอร์ลีนอตาสวิลสระตือโพอาตาลาซิซิเซนโยกันนาเดอร์ซิซิเลพอดีพอสาคาลัญญาเนวิทยุสอดแซบกันนาดาเลมโมปาพื้พีออทอเวดาซิซื้อตือแคนิบลอปาร์ปอกันนาวิทยุระบาเนาะอูดีเดนอเจาะอูนาอูดีเดนอมาจากแคนิบลอย้อนหนึ่งและดีซอกว่าดอลเลอร์อินเทอร์เน็ตอัปูเลอออนไลน์อัปูเฟซบุ๊กอัปูหันตาจันนี่นอนตากาเลสัวเมื่ออินเทอร์เน็ตแฮกกว่าดอกกาเซแฮตโตดูตัวจบกาเซเคโดกนาตาซับเวียนตาดิซอลเลมุคอเคโดกนาธรรมชาติอวสานเดอจะเกิดแทกต่อผ้าลีนอนแค่ขอเดอจะเกิดแปลกขึ้นนะบัชันเลเลอร์บาก็คือตาเกิดจอนตานอนดิซอลเลอร์อาเกิดชั่วหมดเลยเกิดแก็บลึกแก็บโคและตีเลือดปื้อพ่อแหวกพ่อก็เราชอบแบบการเลอห้ามันโลมันแล้วตาศิลปะในกอกอะเนาะประกอบเลอการเลอประกันสังคมโอเนาะประกันเลอรอบประกันสังคมศิลปะในกอกันเนาะเดออาเหตุแต่เชื่อต่อเลยดีเลอปากกระบาเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมเนาะมีวันดันตลอดบอร์ดประกันสังคมเนี่ยมีระดับการเลอข้อกวาดแชร์เลือดโหลดเจดีสโลเลอประกันสังคมเลือดในเชื้อคอแต่ละแต่ละแต่ละเนาะเนาะข้อกว่าแชทโลเจมาดิโซเลกว่าแชทกระดอนเต่ามูลิธีเนาะโลเจปักกบ่าเฮลโลเนอเฮลโลกคีกนาดิเลดจันแลปักกเฮลโลนาเลตัดโตเจมาเจอนตาดิเลดจันแลเนเมนเนบักคนหนาเลไปให้กว่าแชทโลเจศิริภัยเลอเรมาตาเซเนดาคือแก็บลูกแก็บโคเลเนก็จ๋าก่อรักเนาะดิแนวโคเนี่ยไอเหตุอ่ะเชื่อต่อเลปักกบ่าแลเลือกตั้งเนาะแล้วเลือกตั้งแต่บัตรแล้วเนี่ยก็จะบอกเลือกตั้งออนไลน์เนาะเลือกตั้งเลือกคอมพิวเตอร์อ่ะบูดินแนวโคเนปการเริ่มประกันสังคมอกก็การเนาะแลชุลมีชุลซาเนาะดิซอลเลอร์แลเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมเนาะจัดทอลเล็กแค่ไหนอีแลชุลมีชุลซาเซเนาะเลือกเว็บไซต์ดิซอลเลอร์ประกันสังคมอัตตานี่เหรอเนาะแลเดอร์นี่คือเวลอนเนอร์มีนสารตลอดตีแล้วแชร์วีเดอร์ขอแต่เชิญต่อเลยปักกบาลเลือกตั้งเนาะปักกบาลเลือกตั้งในคะแนนมีวันดาเลิศลาเลออากวยดาเดือนกันยายนเนาะวันที่29ทั้งหมดเนี่ยเนาะ29กันยายนเนาะเดอเมื่อเมื่อเลิศปลาชุลมีชุลศาคาเดอเนอและชุลมีชุลศาจ้าทอเล็กแค่ไหนและตีเลิศวันที่15แค่คนละวันที่15กรกฎาคมเนาะดินาโคเนดาตาเซรุภาอีอาเก็บลือเลนกอสปาเตอร์ลอกว่ากับพาร์เรียลเนาะรับเวลประกันสังคมอุกกระพะตาการเล่นนกว่าอภิธรรมตาดิซอลเลอร์นี่แหละคือกว่าล่าเมียสาเอาไว้ดาดปาเลอร์เฮลล์สมัครไว้ดาคือทอเกิร์ลเนี่ยคือกว่าเรากว่าปาร์กันในตากูบักกูเซลดิลาจัลเลกเกอร์แกลเกบักก็คือเลือดโรเจประกันสังคมดิลาดิจัลเลนี่แหละคือในตากูบักกูเซลเอาเนี่ยแหละคือเลออินเทอร์เน็ตอัพูเนี่ยก็คนเดินบาซาพิเลกอะไรเดือดทอนี่ปาร์กันนี้เนาะอีกคาเดอร์เฮเตอร์กูนาปื้อพ่อแบบพ่อปาเลอร์ประกันสังคมอกก็กะเนาะและชุลมีชุลซาซาพี่น้องตะกี้เนาะอาเกตาช่วยต่อแล้วกีแล้วนึกก่อบาคาคือแล้วนึกก็ออกคือเธอเนี่ยนึกโขนนานเลิกให้กว่าช่วยในคิซูอเมญาปาโกรธเจและปักกว่าช่วยวดาดิซอลประกันสังคมอาจิปูเนร่าเหมาะเจเนอาก็แขวชิระและรัฐละอะไรคะเนี่ยปักกว่าช่วยไม่เซปบริหารไม่เซเนาะอาเก็บดูแก้ผัวกีแล้วนึกก็จ่าก่อมุ่นน่ะหรอนึกไม่ตกกอบการและบริหารวดาจะเซบักอาเกลเกตลูกเกลเกตเจียนตามาโอมาออดาโคพออาขวบพอทอร์เซบาเดินลอบลิจอเนาะดินาโคเนโอเลปือพ่อแม่พ่อตระการดิซอลเลอร์ประกันสังคมอกกอกาเดอร์นึกบ่าและส่วนเมื่อนึกแควเนาะเฮตเตอร์ดับปือแหวดีเนาะแลกิดอตาสวีและธรรมชาติอวสานเนาะมาซาดิเลจะและกันนาดอกกว่าเนาะ

ตาสวีอมีลธรรมชาติอวสานเนาะอคอมโยนิละคอมโยนิตาเลออาอุเลประโคประเคเดอันหนีเลินลันเลออเตามูกระเตอจะเนี่ยอามาซาเลเนประกอบเลออวสานเมโทโพเดโพซิพอนตันลอมุลลอมมาเวดาเออมือเดนีดากลอมมาเลือกลอมมาจอจะเนี่ยกะสิโดตับการได้จะเนี่ยอคอมโยดิเนาะอวสานนี่มีเวดาละกระเตออวสานในเกจจดแต่กว่าเหมาะกระเตอเนาะเดออ่าอุเวดาเดตาสวีเลจดเตะกว่าเจอุเวดาเลือกปากกันยอเจเนาะการเลือกแก้ซัวมูดามันก็นานเนาะแต่เชื่อก็ต่อเลือกไปเฮเต้ได้เดาเวก็นับเปื่อไปเจเนาะแต่สวีบาดเปลือยเนี่ยเตสิญญาณเปื่อบาก็คือเลือกปากกันยอตาอมูเนาะแต่ตากุยดิสโซเลปาอุเดสิโดตับการตาบาบาคาคาเนอลุดโดเจเนาะการเลือกเลือกคูเลเวมันจะสิญญาเวดาบาตาเดไม่เฮก็นาดิสโซเลปะเต็กลอกเกิดก็สิญญาณเปื่อเวดาเนาะอ่ะบ่บาสิญาก็ดับเวชิกะเนาะลูกกอนนี่เด้อจะตาตลุแลตลุเกียวเนาะบาแลลอเลวเวบอกก็เนาะดีแนวโคนี่เด้อออดอกันนี่ก็ลือลิตาตนยุใหญ่อับบาแลตะชะก็ต่อจะก็บาเฮเตราเด้อจอดอกันนี่จะก็ลือวีกะชอดอตะเนตุลอกเขาจะดับเวซิโซโดบาบาชาปึกปากก็ลือปากก็ยอกอสอเซทเอาไว้ดะดีลอลอเนาะควินารีนอควินารีเลติเลออันนารีติชีติจัลลอเดมือฮัลลอปาเดคุนารีติเลนยุนารีดิลลอลอนอมาจัลลอเลติเนโตกอนดับปูแวซิโซโดบาเดเลไม่มีละมือยุนี่นี่เนจะเกิดแฮเกโตกอดับปูแวซิโซโดนอแลบอกอเดแลกอคอเดมือฮัลลอเกนอแฮเกเดสัวเมื่อเราช่วยต่อตัวสิบาเนี่ยแต่คือดับปูแวดีแน่นอนแล้วก่อนนี้เดก็นาสกอเลจอดอกันเนจะก็หลือหลอดเจอเดมุขพัตติตัวโดตัวจบกาเตวดาเลตมุกนาซาหรือโพธาโพเลพุสาเรอะอือหรือมาธาเซดาคอบาคาคือเลโมบาคาคือเลตาสุตาซอดิโซเลโมปาตาเอตากุยาทาบาคาคือเลโมหรือโพโพหรือมวนตาจันเนเดจะก็แทกต่อพาลีเนาะแต่ชื่อต่ออุดิตาบาเลอนาทีคีชีจะเกิดซึดแรงเลยจะก็เด็กขึ้นมาดิสโซเลดับแหวกคือดวงหน้าตาสวีเวนนอพัตราเตเวดานตลอดตาสวีเล่นนออีเอือะนออีเอือเดลเลอร์นออีเอือเดจออาดาตากะอือเล่เตเวดานสัตว์สีหน้าเจนตากะอือซัมโมคือดวงหน้าเวดาเออนอยอือดามาเกทายอร์มีแต่สักวิบากาตอร์บาจิบอนเตเนนตากาตาเล่เลอเนซาพินอนพูนมาคาคอลิคิดเลตาเชกต่อดิซอลเลตาสุฮากอสาฮากออามิปูบลาเดเชกเกอแปลกอื่นนะดินาคนในชั่วโมงเลยฮะคือกว่าตาสวีแล้วเนคโดกันหนาในเดอแต่ตุกกอดีบาเชกเกอทึ่งทอลอเจอเลอตาสวีเลเวจอสักกันยอแบนอัตตาบาคาคือเลปราสุฮากอสาฮากอเดตาเอตาควิอันตาเทวดาทุบาสหกรเล่นเลียบะนอนทบาสหกรเต่ามูบัลเลสุญญาปราเลอะอริโอดิโอก็ดีเราชอดาเวลปราเกมโมเกป่าข้อกว่าเชนคีเฮลอนในตาเอตาควิในอุเวดาโอก็ดีอามาซาเลนิจะนอนดีแนวคู่ในดักหน้าดอตาสวิสหกรเตเรข้อคอเดเล่นหรือโพธาโพเลพุสาสาเรนอนพุสาเรอือหรือมาธาเลเวดาตาติตาเชื่อตอนเลยเนาะตาบลื้อเนาะ

ราคาอือบาคาราหมูแต่ยังไงหมูแต่ดูดูอ๋อแล้วกว่าพุชิลิบีนี่หมูน่าปาร์กันนะคุณดาเนี่ยนักเก็ตทีตาสูน้ำหมูกับบ้านดูแลปูละอัดโดเลทาลีดีทัดตีโคลโมนดูปูเอ็นนอร์ดูซาเลสุทั้งหมดดูทัดตีที่ทั้งพวกคลาก่อนเนี่ยดูว่าทัดตีตาสูกว่าโอ้อัฐกุดาวมันรัวกุซาดามาเฮ้กุซาได้ไหมเฮ้แล้วจะเคยว่ามั้งดาวเป็นบัตรชมวัวดาวประมาทุกุซาดาวกุซาซื้อเป็นเลทผู้คนเดียวกันมั้งเออเลทานี้

ดีโอนาเขาจะดีหมอเพราะการที่พี่บอลอยากบอกมาที่ชัดดีชัดเดียดดีเนี่ยโมทักเวลเลยก็บัติบัตรดูกระตุกโลนมาทำไมเลยคะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีย้ำประเทศไทยพร้อมรักษาอธิปไตยตามแนวทางกฎหมายระหว่างประเทศและเฝ้าระวังชายแดนไทยกัมพูชาอย่างเข้มงวดรัฐบาลเตรียมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจนัดแรกในสัปดาห์หน้าทางการสวิตเซอร์แลนด์ยืนยันว่าการเจรจาระหว่างผู้แทนของสหรัฐและอิหร่านที่สวิตเซอร์แลนด์ในวันศุกร์นี้ถูกยกเลิกแล้วต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยย้ำประเทศไทยพร้อมรักษาอธิปไตยตามแนวทางกฎหมายระหว่างประเทศและเฝ้าระวังชายแดนไทยกัมพูชาอย่างเข้มงวดนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าในระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษในโอกาสครบรอบ35ปีความสัมพันธ์อาเซียนรัสเซียณเมืองคาซานสหพันธรัฐรัสเซียได้มีโอกาสพบปะและพูดคุยในลักษณะทวิภาคีอย่างไม่เป็นทางการกับนายฮุนมาเน็ตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาโดยได้เน้นย้ำถึงจุดยืนของประเทศไทยในการยึดมั่นตามกลไกอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรืออันคอสรวมถึงท่าทีในกรอบเจรจาชายแดนต่างๆทั้ง JBC และ GBC โดยหากฝ่ายกัมพูชาเลือกใช้แนวทางการประนอมภาคบังคับที่อาจส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของชาติทางรัฐบาลไทยก็พร้อมที่จะชะลอการเจรจาในกรอบดังกล่าวทันทีพร้อมยืนยันว่ากองทัพและฝ่ายความมั่นคงยังคงทำหน้าที่เฝ้าระวังและรักษาอธิปไตยตามแนวชายแดนอย่างเข้มงวดส่วนในประเด็นการเปิดด่านชายแดนนั้นยืนยันว่าจะต้องคำนึงถึงความรู้สึกและผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนคนไทย
2: ทั้งสองประเทศก็ไม่ต้องการมีความขัดแย้งผมก็บอกผมก็ยิ่งไม่ต้องการมีความขัดแย้งแต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันบั่นทอนความรู้สึกของพี่น้องประชาชนคนไทยซึ่งเขาก็บอกว่ามันก็บั่นทอนของเขาอะนะอย่างนี้ก็ต้องหาแนวทางที่จะเดินหน้ากันต่อไปแต่ปัจจุบันถ้ายังไปใช้แนวทางเช่นเราเสนอว่าให้มีการพูดคุยกันก่อนแต่เขาเลือกแนวทางภาคบังคับอย่างเงี้ยเราก็ตั้งตัวแทนของเราไปถ้าเราชอบเราก็รับเราไม่ชอบเราก็ไม่รับเปิดด่านปิดด่านมันคำต้องห้ามอยู่แล้วผมก็ไม่จะกระที่ไปพูดหรอกเดี๋ยวคนไทยโกรธ
1: แม่ทัพภาคที่2ยืนยันยังคงติดตามสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาในทุกพื้นที่พลโทวีรยุทธ์รักศิลป์แม่ทัพภาคที่2เดินทางลงพื้นที่บริเวณฐานปฏิบัติการปราสาทคณาอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์เพื่อตรวจติดตามการปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงและอธิปไตยไทยตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาในพื้นที่รับผิดชอบของกองกำลังสุรนารีกองทัพภาคที่2พร้อมกล่าวถึงประเด็นที่สังคมเกิดความกังวลหากมีการปะทะรอบใหม่เกิดขึ้นโดยได้ติดตามสถานการณ์และข่าวสารในทุกพื้นที่เพื่อประเมินสถานการณ์และเตรียมความพร้อมรับมือหากเกิดเหตุส่วนการยั่วยุจากทหารฝ่ายกัมพูชาในขณะนี้มีแนวโน้มว่าจะรุนแรงยิ่งขึ้นนั้นได้กำชับกำลังพลให้อยู่ในระเบียบวินัยและระมัดระวังการใช้อาวุธกระทรวงวัฒนธรรมยืนยันกรณีกัมพูชาได้รับเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของยูเนสโกไม่มีผลกระทบต่อการเสนอขึ้นทะเบียนรายการมรดกทางวัฒนธรรมของประเทศไทย
3: นายโชติกาอัครกิจโสภากุลรองปลัดกระทรวงวัฒนธรรมในฐานะโฆษกกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่าจากที่มีการเผยแพร่กรณีกัมพูชาได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งสมาชิกคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลเพื่อการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้คริสตศักราช2003ของยูเนสโกวาระปี2569ถึง2573ว่าอาจส่งผลกระทบต่อการเสนอรายการมรดกวัฒนธรรมของไทยโดยระบุว่าการเลือกตั้งดังกล่าวเป็นกระบวนการปกติของอนุสัญญาโดยรัฐภาคีจะเลือกผู้แทนประกอบด้วยสมาชิก24ประเทศซึ่งปฏิบัติหน้าที่ร่วมกันในรูปแบบองคณะภายใต้หลักเกณฑ์และกระบวนการที่กำหนดไว้ยืนยันว่าประเทศสมาชิกเพียงประเทศเดียวไม่สามารถกำหนดชี้ขาดยับยั้งหรือเปลี่ยนแปลงผลการพิจารณารายการมรดกวัฒนธรรมของประเทศอื่นได้ต้องดำเนินการตามขั้นตอนและหลักเกณฑ์ของอนุสัญญาและมติร่วมของคณะกรรมการไม่ได้ให้สิทธิพิเศษกับประเทศใดที่สำคัญการขึ้นทะเบียนมิใช่การตัดสินว่าประเทศใดเป็นเจ้าของวัฒนธรรมแต่เพียงผู้เดียวแต่เพื่อรับรองคุณค่าของมรดกทางวัฒน ธรรมที่มีการสืบทอดดังนั้นการเป็นหรือไม่เป็นสมาชิกในแต่ละวาระจึงไม่ได้เป็นเงื่อนไขในการเสนอรายการมรดกวัฒนธรรมของแต่ละประเทศยืนยันผลการเลือกตั้งครั้งนี้ไม่ส่งผลกระทบต่อสถานะรายการมรดกวัฒนธรรมของไทยที่เสนอต่อยูเนสโกและไทยยังดำรงตำแหน่งสมาชิกคณะกรรมการบริหารยูเนสโกวาระคริสต์ศักราช2025ถึง2029ซึ่งเป็น1ใน58ประเทศสมาชิกที่ได้รับเลือกจากที่ประชุมใหญ่ยูเนสโกอยู่ขอให้มั่นใจว่าประเทศไทยมีความพร้อมทางด้านข้อมูลองค์ความรู้หลักฐานทางวิชาการผู้เชี่ยวชาญและเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศในการดำเนินการด้านมรดกวัฒนธรรมตามมาตรฐานขององค์การยูเนสโกมาริชโยรายงาน
1: รัฐบาลเตรียมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจนัดแรกในสัปดาห์หน้าน
4: ายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวถึงสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ S&P ได้คงความน่าเชื่อถือของไทยที่ระดับ BBB+ พร้อมมุมมองมีเสถียรภาพขณะที่สถาบัน IMD ปรับอันดับขีดความสามารถการแข่งขันของไทยดีขึ้น4อันดับมาอยู่ที่อันดับที่26โดยระบุถึงจุดแข็งด้านเสถียรภาพต่างประเทศที่มีทุนสำรองสูงอัตราว่างงานต่ำและความเชื่อมั่นการลงทุนที่เพิ่มขึ้นจากการดำเนินมาตรการ BOI Pass อย่างไรก็ตามไทยยังมีจุดอ่อนที่ต้องเร่งแก้ไขโดยเฉพาะการพึ่งพาพลังงานนำเข้าในระดับสูงปัญหาทักษะแรงงานและโครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณสุขและการศึกษาซึ่งรัฐบาลกำลังเร่งขับเคลื่อนโครงการพัฒนาทักษะแรงงานเพื่อรองรับการเติบโตในอนาคตจึงจะมีการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจหรือกรอ.นัดแรกในวันจันทร์ที่22มิถุนายนนี้โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเพื่อหารือการปฏิรูปโครงสร้างพื้นฐานระยะยาวพร้อมเชิญสมาพันธ์ SME ร่วมหารือเพื่อกระจายการเติบโตสู่รายย่อยผ่านการส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุนการเพิ่มผลิตภาพและการสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน
5: เราต้องรักษาจุดแข็งจุดแข็งของเราเนี่ยคือในเรื่องเสถียรภาพกำจัดจุดอ่อนจุดอ่อนเนี่ยก็คือเรื่องพลังงานโดยเฉพาะที่เราเป็นอันดับเกือบสุดท้ายเนี่ยคือการพึ่งพาพลังงานเราถึงต้องเน้นเรื่องการเปลี่ยนผ่านพลังงานวันนี้ถ้าเรายังพึ่งพาพลังงานนำเข้าดุลบัญชีเดินสะพัดจับเป็นบวกอยู่ดีวันนี้กลับมาลบได้เพราะว่าเราพึ่งพาพลังงานก็ต้องกำจัดจุดอ่อนนี้กำจัดจุดอ่อนเรื่องแรงงานกำจัดจุดอ่อนเรื่องทักษะของคนเรื่องกฎกติกาที่มันวุ่นวายยุ่งยากกับนักลงทุนและนักธุรกิจเสริมจุดแข็งกำจัดจุดอ่อนแล้วก็มองที่เรตติ้งทั้งหลายที่เขามองเราดีขึ้นก็มองเป็นกำลังใจแต่มองที่เขาคอมเมนต์ด้วยเป็นการบ้าน
4: นอกจากนี้จะมีการต่อยอดมาตรการ BOI Fast Pass เพื่อลดขั้นตอนการอนุมัติลงทุนให้รวดเร็วขึ้นพร้อมเตรียมมาตรการให้แต้มต่อสินค้าที่ผลิตในไทยและจัดทำโครงการพี่ช่วยน้องเพื่อดึง SME เข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานเทคโนโลยีสมัยใหม่ปฏิพลสัทพรมารายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเตรียมนำโมเดลโรงงานต้นแบบจากเบลเยียมมาปรับใช้ในประเทศไทยมุ่งยกระดับงานวิจัยฐานชีวภาพสู่ระดับอุตสาหกรรมเชิงพาณิชย์
6: นายกชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.เปิดเผยภายหลังเดินทางเยี่ยมชมไบโอเบสยุโรปไพลอตแพลนต์ณเมืองเกนส์ราชอาณาจักรเบลเยียมเพื่อศึกษาต้นแบบโรงงานนำร่องที่ทำหน้าที่เป็นศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ฐานชีวภาพของยุโรปและหารือความเป็นไปได้ในการนำโมเดลนี้มาปรับใช้ในประเทศไทยโดยโรงงานดังกล่าวถือเป็นโรงงานต้นแบบที่เปิดกว้างให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมร่วมกันโดยเน้นที่การต่อยอดกระบวนการผลิตจากห้องปฏิบัติการสู่ระดับอุตสาหกรรมจุดเด่นคือการให้บริการแบบครบวงจรทำให้สามารถนำไปพัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ได้หลากหลายทั้งส่วนผสมทางการแพทย์และอาหารผลิตภัณฑ์ทางเทคโนโลยีชีวภาพสารชีวภาพกำจัดศัตรูพืชไปจนถึงปุ๋ยชีวภาพสูตรเฉพาะโดยที่ผ่านมาประเทศไทยมีงานวิจัยที่มีคุณภาพจำนวนมากแต่ยังขาดกลไกสำคัญในการต่อยอดจากห้องปฏิบัติการไปสู่การผลิตจริงในระดับอุตสาหกรรมหรือการขยายขนาดการผลิตเชิงพาณิชย์ดังนั้นโมเดลของ BioBase ยุโรปจะตอบโจทย์ปัญหาข้อนี้โดยตรงและจะเป็นกลไกสำคัญที่จะช่วยนำงานวิจัยไทยไปสู่การนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรมและเตรียมศึกษาความเป็นไปได้ในการนำโมเดลโรงงานต้นแบบแห่งนี้มาปรับใช้เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมของประเทศไทยอีกด้วยชวนันท์มาลีรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมรับฟังข้อเสนอภาคเอกชนที่จังหวัดอุดรธานีในการร่วมกันกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาและพัฒนาศักยภาพธุรกิจในท้องถิ่นนายวราวุธศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นประธานเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนมุมมองกับผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมที่จังหวัดอุดรธานีเพื่อร่วมกันกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาและพัฒนาศักยภาพธุรกิจในท้องถิ่นอย่างยั่งยืนโดยเน้นย้ำถึงบริบทการค้าโลกยุคใหม่ที่มุ่งเน้นเงื่อนไขด้านสิ่งแวดล้อมมากขึ้นเพียงแค่การแข่งขันด้านราคาและคุณภาพโดยเฉพาะในตลาดยุโรปทั้งนี้กระทรวงอุตสาหกรรมพร้อมเป็นลมใต้ปีกในการสนับสนุนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมทั้งในมิติของการเข้าถึงแหล่งเงินทุนและการเติมเต็มองค์ความรู้ที่จำเป็นอาทิเรื่องคาร์บอนเครดิตและการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของ SME ไทยให้ทัดเทียมสากลซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ให้ความสำคัญกับการสร้างความเข้มแข็งตั้งแต่ระดับคนตัวเล็กตัวน้อยอันจะส่งผลดีต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมประเทศในภาพรวมต่อไปและที่จังหวัดอุดรธานีเช่นกันรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เดินทางไปตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจให้เช่าอาคารเพื่ออยู่อาศัยเพื่อขยายผลแก้ปัญหาสัญญาเช่าเอาเปรียบผู้บริโภคนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะรัฐมนตรีกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบลงพื้นที่ตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจให้เช่าอาคารเพื่ออยู่อาศัยในเขตอำเภอเมืองอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีและได้สั่งการให้สคบตรวจสอบเรื่องนี้อย่างเข้มงวดและต่อเนื่องพร้อมฝากถึงผู้เช่าว่าก่อนตกลงเช่าอาคารห้องพักหรืออพาร์ตเมนต์ควรตรวจสอบสัญญาวิธีคิดค่าน้ำค่าไฟเงื่อนไขเกี่ยวกับเงินประกันและค่าใช้จ่ายอื่นให้ชัดเจนพร้อมเก็บสัญญาและใบเสร็จรับเงินไว้เป็นหลักฐานหากพบการเอาเปรียบหรือเงื่อนไขไม่เป็นธรรมสามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วนสคบ1166แอปพลิเคชัน OCPB Connect เว็บไซต์ของสคบรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวด้วยว่าปัจจุบันมีประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาเรื่องให้ธุรกิจการให้เช่าอาคารเพื่ออยู่อาศัยเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญาพ.ศ. 2568ซึ่งมีผลบังคับใช้แล้วโดยกำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจต้องจัดทำสัญญาเช่าตามแบบสัญญามาตรฐานมีข้อความชัดเจนเป็นภาษาไทยอ่านเข้าใจง่ายและต้องส่งมอบสัญญาให้ผู้เช่าเก็บไว้เป็นหลักฐานค่าน้ำและค่าไฟต้องเรียกเก็บไม่เกินอัตราที่ผู้ให้บริการไฟฟ้าและน้ำประปาเรียกเก็บจากผู้ประกอบธุรกิจพร้อมระบุวิธีคำนวณไว้ในสัญญาอย่างชัดเจนห้ามเรียกเก็บค่าเช่าล่วงหน้าและเงินประกันรวมกันเกิน3เดือนของค่าเช่ารายเดือนและเมื่อตรวจสอบไม่พบว่าผู้เช่าทำทรัพย์สินเสียหายต้องคืนเงินประกันภายใน7วันนับแต่วันที่สัญญาสิ้นสุดกรณีไม่ส่งมอบสัญญาหรือไม่ส่งมอบสัญญาที่มีข้อสัญญาหรือแบบที่ถูกต้องมีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับกรมสอบสวนคดีพิเศษขยายผลคดีโฟเร็กพบเส้นทางเงินโยงหลายกลุ่มเตรียมเชิญนายภาวุฒิพงษ์วิทยาพานุชี้แจงหลังปิดสมัยประชุมสภาผู้แทนราษฎร
7: พันตำรวจตียุทธนาแพรดำอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เปิดเผยความคืบหน้าการสืบสวนเครือข่ายชักชวนลงทุน Forex ที่ดำเนินการมานานกว่า6เดือนว่าพบความเชื่อมโยงของผู้เกี่ยวข้อง3กลุ่มได้แก่กลุ่มโบรกเกอร์ชักชวนลงทุนกลุ่มผู้สอนเทรดหรือ IB และกลุ่มผู้ให้บริการรับส่งเงินหรือ Payment ซึ่งมีผู้เสียหายจากการลงทุนจำนวนมากบางรายสูญเงินมากกว่า70ล้านบาทซึ่งอาจมีมูลค่าความเสียหายรวมกว่า 1,000 ล้านบาทพร้อมตรวจพบบริษัทในเครือข่ายรับโอนเงิน19แห่งโดยบางแห่งมีการจดทะเบียนแต่ไม่ประกอบกิจการจริงส่วนกรณีนายภาวุฒิพงษ์วิทยาพานุสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนพบเส้นทางการโอนเงินจากระบบเพย์เมนต์เข้าบัญชีส่วนบุคคลรวม28ล้านบาทแบ่งโอนครั้งละ2ล้านบาทจำนวน14ครั้งภายในวันเดียวเมื่อเดือนกรกฎาคม2567ซึ่ง DSI ได้จัดให้อยู่ในกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการรับส่งเงินขณะที่นายรัฐภูมิโตคงทรัพย์หรือฟิล์มอดีตนักร้องถูกจัดอยู่ในกลุ่มโบรกเกอร์ที่มีพฤติการชักชวนผู้เสียหายเข้าร่วมลงทุน
8: เงินที่กลุ่มบริษัทโบรกเกอร์เหล่านี้นะฮะโอนไปแต่ว่าจะมีโอนผ่านบริษัทนิติบุคคลอีก2ทอดแล้วก็เข้าไปสู่บัญชีของบุคคลดังกล่าวซึ่งเป็นจำนวนหลายครั้ง14ครั้งครั้งละประมาณ2ล้านบ้างรวมๆกันประมาณ28ล้านบาทในขณะนี้ยังไม่อยากจะลงรายละเอียดไปมากนักแล้วก็เราพร้อมให้โอกาสคือขณะนี้บุคคลดังกล่าวไม่มีสถานะเป็นผู้ต้องหาณขณะนี้เมื่อยังท่านยังเป็นส.ส.แล้วก็อยู่ในสมัยประชุมเนี่ยของคุณภาวุฒิเนี่ยเป็นเงินโอนจากในกลุ่มออกจากเพย์เมนต์ส่วนของคุณฟิล์มรัฐภูมิเนี่ยอยู่ในกลุ่มเป็นโบรกเกอร์ครับมีความเชื่อมโยงกับโบรกเกอร์นะครับ
7: อย่างไรก็ตาม DSI ยืนยันว่าขณะนี้ยังไม่มีการออกหมายเรียกหรือออกหมายจับบุคคลทั้งสองและยังไม่ถือว่าเป็นผู้กระทำความผิดโดยเปิดโอกาสให้เข้าชี้แจงข้อเท็จจริงได้เต็มที่พร้อมย้ำว่าการดำเนินคดีเป็นไปตามพยานหลักฐานไม่เกี่ยวข้องกับประเด็นทางการเมืองทั้งนี้หลังปิดสมัยประชุมสภาผู้แทนราษฎรในเดือนกรกฎาคม DSI จะออกหนังสือเชิญนายภาวุฒิเข้าชี้แจงข้อเท็จจริงต่อไปดลนภาสุภรสมบัติรายงาน
1: อุทยานแห่งชาติทับลานประกาศคุมเข้มห้ามซื้อขายและเปลี่ยนแปลงผู้ครอบครองทำประโยชน์ในพื้นที่อุทยานหากฝ่าฝืนจะถูกดำเนินคดีอาญาน
9: ายประวัติศาสตร์จันเทพหัวหน้าอุทยานแห่งชาติทับลานได้ออกประกาศอุทยานแห่งชาติทับลานเรื่องห้ามมิให้ซื้อขายหรือเปลี่ยนแปลงผู้ครอบครองทำประโยชน์ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานโดยระบุว่าตามที่มีกระแสข่าวปรากฏต่อสาธารณชนเกี่ยวกับมติที่ประชุมคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติเมื่อวันที่15มิถุนายนที่ผ่านมากรณีการพิจารณาเสนอแนวทางการเพิกถอนพื้นที่บางส่วนของอุทยานแห่งชาติทับลานส่งผลให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนว่ามีพื้นที่ดังกล่าวได้ถูกเพิกถอนจากเขตอุทยานแห่งชาติทับลานแล้วและได้มีการประกาศซื้อขายที่ดินในเขตอุทยานแห่งชาติทับลานเป็นจำนวนมากนั้นทั้งนี้กรมอุทยานแห่งชาติทับลานขอประกาศข้อกำหนดให้ถือปฏิบัติดังนี้ห้ามมิให้มีการซื้อขายแลกเปลี่ยนโอนสิทธิ์หรือดำเนินการใดๆอันเป็นการเปลี่ยนแปลงผู้ครอบครองทำประโยชน์ในพื้นที่เขตอุทยานแห่งชาติทับลานโดยเด็ดขาดเนื่องจากเป็นที่ดินที่อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติและเป็นพื้นที่พิพาททางกฎหมายการดำเนินการใดๆมีผลผูกพันทางกฎหมายและเป็นการกระทำที่มิชอบขอให้ราษฎรอย่าได้หลงเชื่อการโฆษณาชวนเชื่อหรือการแอบอ้างสิทธิ์ในที่ดินดังกล่าวเพื่อหลีกเลี่ยงการตกเป็นเหยื่อของการฉ้อโกงหรือการสูญเสียทรัพย์สินโดยไม่มีสิทธิทางกฎหมายรองรับหากพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการกระทำอันเป็นการฝ่าฝืนประกาศฉบับนี้หรือพบการเปลี่ยนแปลงผู้ครอบครองโดยมิชอบพนักงานเจ้าหน้าที่จะดำเนินการบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติพุทธศักราช2562อย่างเด็ดขาดทั้งในทางอาญาและมาตรการทางปกครองรวมถึงการดำเนินคดีกับผู้ซื้อและผู้ขายตามฐานความผิดที่เกี่ยวข้องตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครวันที่28มิถุนายนนี้ไม่มีการเลือกตั้งล่วงหน้าและไม่มีการเลือกตั้งนอกเขตหากไม่สามารถไปใช้สิทธิ์ได้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งต้องแจ้งเหตุผ่านช่องทางออนไลน์ก่อนหรือหลังเลือกตั้ง7วัน
10: นายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครย้ำว่าการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.ในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้ไม่มีบทบัญญัติให้มีการเลือกตั้งล่วงหน้าหรือเลือกตั้งนอกเขตตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพุทธศักราช2562ประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งต้องเดินทางไปลงคะแนนณหน่วยเลือกตั้งที่มีสิทธิ์ในวันดังกล่าววันเดียวเท่านั้นซึ่งขอให้ประชาชนตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งและสถานที่เลือกตั้งไว้ก่อนเพื่อป้องกันความสับสนในวันเลือกตั้งและสามารถใช้สิทธิ์ได้อย่างถูกต้องทั้งนี้หากผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งมีเหตุจำเป็นไม่อาจไปใช้สิทธิ์ในวันเลือกตั้งได้เช่นมีธุระด่วนเดินทางไปต่างจังหวัดหรือต่างประเทศเจ็บป่วยสามารถแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้ถูกจำกัดสิทธิทางการเมืองในอนาคตโดยสามารถแจ้งได้ภายใน7วันก่อนวันเลือกตั้งระหว่างวันที่21ถึง27มิถุนายนหรือภายใน7วันหลังวันเลือกตั้งระหว่างวันที่29มิถุนายนถึง5กรกฎาคมผ่านทางเว็บไซต์ของกรมการปกครองโดยประชาชนสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งได้ทาง Facebook กรุงเทพมหานครและเว็บไซต์ www.leuktangkrungtep69.com หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกกต.โทร1444จุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
11: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
12: ัฐบาลขอประชาสัมพันธ์ผู้โดยสารที่เดินทางโดยเครื่องบินค่ะขณะนี้กพฑ.ออกข้อกำหนดใหม่เกี่ยวกับการนำ power bank ขึ้นเครื่องเพื่อยกระดับความปลอดภัยตามมาตรฐานสากลของ ICAO โดย power bank สามารถนำขึ้นเครื่องได้เฉพาะในสัมภาระติดตัวเท่านั้นห้ามโหลดใต้ท้องเครื่องห้ามชาร์จ power bank หรือใช้ชาร์จอุปกรณ์ต่างๆระหว่างเที่ยวบินและห้ามเก็บไว้ในช่องเก็บสัมภาระเหนือศีรษะต้องเก็บไว้ในจุดที่เข้าถึงง่ายเท่านั้นนอกจากนี้ power bank ต้องมีการระบุความจุชัดเจนไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนดและผู้โดยสารควรตรวจสอบข้อกำหนดของสายการบินก่อนเดินทางทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยของตนเองผู้โดยสารทุกคนและการเดินทางทางอากาศโดยรวมค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพื่อพัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
13: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
14: หนึ่งวันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของกระทรวงการต่างประเทศสวิตเซอร์แลนด์ที่ยืนยันว่าการเจรจาระหว่างผู้แทนของสหรัฐและอิหร่านที่รีสอร์ทบนยอดเขาเบอร์เกนสต็อกของสวิตเซอร์แลนด์ในวันศุกร์นี้ถูกยกเลิกแล้วซึ่งสอดคล้องกับประกาศของทำเนียบขาวสหรัฐก่อนหน้านี้ที่ระบุว่าในเจดีแวนรองประธานาธิบดีสหรัฐยกเลิกกำหนดการเดินทางไปยังสวิตเซอร์แลนด์เพื่อเข้าร่วมการเจรจาทางเทคนิคกับผู้แทนของอิหร่านเนื่องจากปัญหาด้านการจัดการของการเจรจาครั้งนี้ยังไม่ลงตัวความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐและประธานาธิบดีมาซูสเบเซสเคียนแห่งอิหร่านลงนามบันทึกความเข้าใจ14ข้อผ่านทางระบบดิจิทัลเมื่อวันที่17มิถุนายนที่ผ่านมาเพื่อยุติสงครามระหว่างสหรัฐกับอิหร่านโดยจะมีการหยุดยิงทุกแนวรบเป็นเวลา60วันเพื่อเปิดทางให้ทั้ง2ฝ่ายเจรจาข้อตกลงสันติภาพขั้นสุดท้ายสำนักข่าว NNA ของทางการเลบานอนรายงานว่ากองกำลังป้องกันอิสราเอลหรือ IDF เปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศถล่มเป้าหมายในพื้นที่ชุมชนที่มีประชากรอยู่อาศัยในเขตนาบาติเยทางตอนใต้ของเลบานอนในวันนี้ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย18รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวนมากกองกำลังป้องกันอิสราเอลอ้างว่าปฏิบัติการดังกล่าวมีขึ้นเพื่อโจมตีเป้าหมายทางทหารของกลุ่มติดอาวุธฮิซบอลเลาะซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านที่อยู่ในพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนเพื่อตอบโต้ที่กลุ่มติดอาวุธฮิซบอลเลาะยังคงละเมิดข้อตกลงหยุดยิงระหว่างอิสราเอลและเลบานอนอย่างต่อเนื่องเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากนายเจดีแวนรองประธานาธิบดีสหรัฐตำหนิคณะรัฐมนตรีของอิสราเอลต่อกรณีที่วิพากษ์วิจารณ์ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเกี่ยวกับการบรรลุข้อตกลงสันติภาพระหว่างสหรัฐและอิหร่านเพื่อยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคตะวันออกกรุงเทพมหานครรวมทั้งปริมณฑลและภาคใต้ตอนล่างมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนอง พยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงรายพะเยาน่านตากกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเชียงเหนือมีฝนร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมชัยภูมินครราชสีมาและบุรีรัมย์อุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณอุทัยธานีพระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 35-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนร้อยละ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครนายกชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนระดับ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่ภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่กระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนระดับ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 0:04 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร31เซนติเมตรและเวลา 9:00 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง64เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:56 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง56เซนติเมตรและเวลา 17:19 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง85เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:27 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:51 น
15: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
16: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกานิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

คุณค่าของหนังสือมิได้จำกัดที่จะเกิดขึ้นเฉพาะกับผู้อ่านหนังสือได้ด้วยตาเท่านั้นสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยมูลนิธิคนตาบอดไทยและสถาบันคนตาบอดแห่งชาติเพื่อการวิจัยและพัฒนาจึงได้ร่วมมือกันจัดทำกลไกสำหรับคุ้มครองสิทธิด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่คนตาบอดและประชาชนผู้ที่มีปัญหาด้านการอ่านขณะเดียวกันก็เพื่อเสนอสื่อทางเลือกให้แก่ผู้ที่รักการอ่านทุกท่านร่วมกับเราเพื่อพิสูจน์ความจริงในข้อนี้ได้ในรายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

กับพื้นดินเหมือนคนตีผ้าแม้พระโพธิสัตว์เจ็บปวดทุกทรมานถึงปานนี้ก็ไม่โกรธเมื่อพรานอาลัมพายทำให้พญานาคภูริทัตอ่อนแรงลงแล้วจึงเอาเถาวัลย์ถักเป็นกระโปรงใส่พระโพธิสัตว์แต่ตัวพระโพธิสัตว์ใหญ่กว่ากระโปรงส่วนหัวจึงเข้าลำบากพรานอาลัมพายใช้ส้นเท้าถีบยันพระโพธิสัตว์เข้าไปพระโพธิสัตว์ได้รับความเจ็บปวดทุกทรมานมากจากนั้นพรานก็แบกกระโปรงใส่พระโพธิสัตว์ไปจนถึงหมู่บ้านแห่งหนึ่งวางกระโปรงลงกลางหมู่บ้านแล้วร้องประกาศบอกประชาชนให้มาดูพญานาคแสดงการฟ้อนรำเมื่อชาวบ้านมาชุมนุมกันแล้วพรานอาลัมพายจึงเรียกพญานาคภูริทัตออกมาพระโพธิสัตว์คิดว่าวันนี้จะเล่นให้ผู้คนสนุกสนานเพลิดเพลินเมื่ออาลัมพายได้ทรัพย์มากแล้วจะปล่อยเราไปดังนั้นวันนี้เราจะทำตามที่อาลัมพายสั่งทุกอย่างอาลัมพายนำพระโพธิสัตว์ออกจากกระโปรงกล่าวว่าเจ้าจงทำตัวให้ใหญ่พระโพธิสัตว์จึงทำลำตัวให้ใหญ่ตามที่บอกอาลัมพายบอกทำตัวให้เล็กให้ขดเป็นขนดให้คลายให้แผ่พังพานให้สูงให้ต่ำให้เห็นตัวให้หายตัวให้เห็นครึ่งตัวให้ตัวเป็นสีเขียวเหลืองแดงขาวหงสะบาดให้พ่นเปลวไฟพ่นน้ำพ่นควันอาลัมพายสั่งให้ทำอาการใดๆพระโพธิสัตว์ก็เนรมิตกายแสดงตามที่อาลัมพายสั่งทุกอย่างผู้คนเห็นพระโพธิสัตว์แล้วก็เกิดความสงสารกลั้นน้ำตาไว้ไม่ได้ต่างนำข้าวของเงินทองและเครื่องประดับมาให้พราหมณ์ด้วยความสงสารพระโพธิสัตว์อาลัมพายได้เงินประมาณ 1,000 กหาปณะจากหมู่บ้านนั้นทีแรกเขาตั้งใจจับพระโพธิสัตว์มาแสดงให้ได้เงิน 1,000 กหาปณะก็จะปล่อยแต่ครั้นได้เงิน 1,000 กหาปณะกลับคิดว่าแค่แสดงในหมู่บ้านเล็กๆยังได้เงินมากถึงเพียงนี้ถ้าแสดงในพระนครจะได้มากมายขนาดไหนเพราะความโลภจึงไม่ยอมปล่อยพระโพธิสัตว์พรานอาลัมพายได้เงินจากหมู่บ้านนั้นจึงให้นายช่างทำกระโปรงแก้วใส่พระโพธิสัตว์ขึ้นพาหนะไปอย่างสบายมีผู้มาสมัครเข้าเป็นบริวารติดตามไปเป็นจำนวนมากอาลัมพายให้พระโพธิสัตว์แสดงไปตามหมู่บ้านและนิคมต่างๆจนถึงกรุงพาราณสีอาลัมพายไม่ให้พระโพธิสัตว์กินน้ำผึ้งและข้าวตอกแต่เอากบให้กินพระโพธิสัตว์ไม่ยอมกินสัตว์จึงต้องอดอาหารแม้จะอ่อนเพลียเพราะอดอาหารแต่ถึงอย่างนั้นอาลัมพายก็ยังให้พระโพธิสัตว์แสดงตามชุมชนต่างๆใกล้ประตูกำแพงพระนครทั้ง4ด้านพระโพธิสัตว์ก็แข็งใจแสดงทั้งที่เหนื่อยล้าเจียนขาดใจเพราะกลัวอาลัมพายจะไม่ปล่อยครั้นถึงวันอุโบสถขึ้น15ค่ำพราหมณ์อาลัมพายให้เจ้าหน้าที่กราบทูลพระราชาว่าจะให้นาคราชแสดงถวายพระองค์พระราชาจึงรับสั่งประกาศไปทั่วพระนครให้ประชาชนประชุมกันประชาชนจึงพากันมาประชุมที่ท้องสนามหลวงเพื่อดูการแสดงหัวอกแม่ในวันที่พรานอาลัมพายจับพระโพธิสัตว์ไปนั้นพระมารดาพระโพธิสัตว์ฝันว่าพระนางถูกชายคนหนึ่งตัวดำในตาแดงหน้าตาโหดเหี้ยมน่ากลัวเอาดาบตัดแขนขวาของพระนางขาดแล้วถือไปทั้งที่เลือดสดๆยังไหลอยู่ครั้นพระนางตื่นขึ้นมาก็ตกใจกลัวลุกขึ้นลูบคลำแขนขวาของพระองค์ก็ทราบว่าฝันร้ายพระองค์รู้สึกใจคอไม่ดีไม่รู้ว่าจะเกิดอันตรายแก่พระโอรสแก่ท้าวทัตรสมหาราชหรือแก่พระองค์เองพลันนั้นพระนางก็ทรงเป็นห่วงพระโพธิสัตว์ยิ่งกว่าคนอื่นขึ้นมาอย่างจับใจด้วยคนอื่นๆอยู่ในหน้าพิภพกันหมดมีเพียงพระโพธิสัตว์คนเดียวเท่านั้นที่ไปรักษาอุโบสถศีลอยู่ในโลกมนุษย์พระองค์เป็นห่วงว่าภูริทัตจะถูกหมองูหรือคุดจับไปครั้นแล้วพระองค์ก็ทรงรู้สึกเย็นเยียบไปทั้งตัวจากวันที่พระมารดาพระโพธิสัตว์ฝันร้ายจนผ่านไปได้กึ่งเดือนก็ไม่เห็นภูริทัตมาเฝ้าพระนางเต็มไปด้วยความระทมทุกข์ว่าลูกภูริทัตไม่เคยหายไปนานขนาดนี้นี่ก็เกินกึ่งเดือนเข้าแล้วเห็นทีจะเกิดอันตรายอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นแน่พระนางสมุททชาทรงเฝ้ามองทางที่พระโพธิสัตว์จะกลับมาวันแล้ววันเล่าทรงรำพึงว่าลูกภูริทัตจะมาวันนี้ลูกภูริทัตจะมาวันนี้แต่วันแล้ววันเล่าก็เงียบหายครั้นผ่านไปได้หนึ่งเดือนพระนางสมุททชาไม่เห็นบุตรก็ทรงโศกเศร้าผุดลุกผุดนั่งไม่เป็นอันกินอันนอนร้องไห้ไม่มีเวลาใดที่ไม่มีน้ำตาดวงหฤทัยเหือดแห้งพระเนตรทั้งสองบวมเป่งขึ้นมาเมื่อครบกำหนดหนึ่งเดือน
เป็นเวลาที่สุทัศนะพระโอรสองค์ใหญ่มาเยี่ยม

0: สุทัศนะให้บริษัทรออยู่ข้างนอกแล้วขึ้นปราสาทไหว้พระชนนีเนื่องจากพระนางสมุทรชากำลังโศกเศร้าถึงภูริทัตจึงไม่ได้ทักทายปราศัยไม่ยอมตัดอะไรกับสุทัศนะเหมือนที่ผ่านมาสุทัศนะรู้สึกแปลกใจว่าทุกครั้งที่ตนมาพบพระมารดาจะยินดีต้อนรับแต่วันนี้พระมารดาโศกเศร้าน้อยพระทัยคงมีอะไรแน่จึงทูลถามถึงสาเหตุแต่พระชนนีก็ยังเอาแต่นิ่งเงียบไม่ได้ตรัสอะไรสุทัศนะคิดว่าหรือจะเกิดเหตุร้ายอะไรจึงถามว่าใครทำให้แม่ไม่สบายใจหรือมีเหตุร้ายอะไรพระนางสมุทรชาตรัสว่าสุทัศนะแม่ฝันร้ายมาเดือนหนึ่งแล้วแม่ฝันว่ามีชายคนหนึ่งตัดแขนแม่ไปดูเหมือนเป็นแขนข้างขวาเขาถือติดมือไปทั้งที่เลือดสดๆยังไหลเป็นทางตั้งแต่แม่ฝันร้ายแม่ไม่มีความสุขเลยลูกรักน้องของลูกหายไปได้เดือนหนึ่งแล้วไม่เห็นมาเยี่ยมแม่ไม่รู้จะเป็นตายร้ายดีอย่างไรเขาไม่เคยหายไปนานขนาดนี้เราจะไปนิเวศของภูริทัตกันไปเยี่ยมน้องของลูกกล่าวเช่นนั้นแล้วจึงเสด็จไปอย่างนิเวศของพระภูริทัตพร้อมด้วยนาคข้าราชบริพารเป็นอันมากฝ่ายพวกภริยาพระโพธิสัตว์เมื่อไม่เห็นพระภูริทัตที่จอมปลวกก็คิดว่าคงจะอยู่ในนิเวศของมารดาจึงไม่ได้พากันสงสัยหรือสอบถามถึงครั้นเหล่าภริยาพระภูริทัตทราบว่าแม่ผัวมหาบุตรของตนก็พากันออกมาต้อนรับจึงรู้ว่าพระภูริทัตหายไปได้หนึ่งเดือนแล้วต่างตกใจหมอบลงแทบพระบาทพระนางสมุทรชาร้องไห้รำพันถึงพระโพธิสัตว์มารดาพระโพธิสัตว์ขึ้นไปตรวจดูบนปราสาทพร้อมหญิงสะใภ้เห็นที่นอนและที่นั่งบุตรก็ยิ่งเศร้าใจคร่ำครวญรำพันว่าแม่ไม่เห็นลูกภูริทัตจะตรอมตรมจนสิ้นใจเหมือนแม่นกที่ลูกถูกฆ่าเห็นแต่รังเปล่าจะระทมทุกข์จนสิ้นใจเมื่อมารดาพระโพธิสัตว์รำพันอยู่อย่างนี้แม่นาคสักตนหนึ่งก็ไม่อาจทรงภาวะของตนอยู่ได้ต่างสงสารพระนางร้องระงมเป็นเสียงเดียวกันปานประหนึ่งเสียงคลื่นในท้องมหาสมุทรซัดฟังอยู่ไม่ขาดสายเหล่าภริยาพระโพธิสัตว์ต่างล้มตัวลงนอนระเกะระกะอย่างหมดอาลัยทั่วทั้งพระราชนิเวศยิ่งดูวังเวงขณะนั้นอริฏฐะและสุโภคะสองพี่น้องก็ตามมาถึงต่างช่วยกันปลอบมารดาให้เบาใจว่าเป็นธรรมดาสัตว์ทั้งหลายที่เกิดมาย่อมมีความพลัดพรากอย่างนี้พระนางสมุทรชาตรัสว่าลูกรักถึงแม้แม่จะรู้ว่าสัตว์ทั้งหลายก็เป็นอย่างนี้เป็นธรรมดาแต่แม่ก็ทำใจไม่ได้เมื่อแม่ไม่เห็นภูริทัตในคืนวันนี้เห็นทีแม่จะต้องตายแน่พระโอรสทั้งสามกล่าวว่าแม่อย่าเศร้าโศกไปเลยลูกทั้งสามคนจะออกตามหาภูริทัตไปทุกหนทุกแห่งแม่จะได้เห็นภูริทัตภายใน7วันสุทัศนะคิดว่าถ้าไปทางเดียวกันทั้งสามคนจะทำให้ชักช้าไม่ทันการควรแยกกันไปคนละทางคนหนึ่งไปเทวโลกคนหนึ่งไปป่าหิมวันส่วนอีกคนหนึ่งไปโลกมนุษย์ถ้าให้อริฏฐะไปโลกมนุษย์หากพบภูริทัตเข้าในบ้านหรือนิคมใดเขาก็จะเผาบ้านและนิคมนั้นให้มอดไหม้เสียหมดเพราะอริฏฐะมีนิสัยมุทะลุดุร้ายไม่กลัวใครจึงไม่ควรให้ไปโลกมนุษย์เมื่อคิดเช่นนั้นสุทัศนะนาคราชจึงให้อริฏฐะไปเทวโลกกำชับว่าถ้าเทวดาต้องการฟังธรรมได้นำภูริทัตไปเทวโลกก็ขอให้พากลับมาก่อนสุโภคะให้ไปป่าหิมวันส่วนสุทัศนะเองจะไปโลกมนุษย์ธิดานาคราชสุทัศนะคิดว่าถ้าเราแปลงกายเป็นชายหนุ่มไปพวกมนุษย์จะไม่เคารพควรจะแปลงเป็นฤาษีไปเพราะบรรพชิตเป็นที่เคารพรักของเหล่ามนุษย์จึงแปลงกายเป็นฤาษีกราบลามารดาแล้วจากไปพระภูริทัตโพธิสัตว์นั้นมีนางนาคน้องสาวต่างมารดาอยู่คนหนึ่งชื่อว่าอัจจิมุขีเธอมีรูปร่างหน้าตาน่ารักภูริทัตเอ็นดูน้องสาวคนนี้มากเธอจึงเคารพรักพระโพธิสัตว์เหลือเกินนางเห็นสุทัศนะจะไปโลกมนุษย์จึงร้องขอติดตามไปด้วยสุทัศนะห้ามน้องสาวว่าน้องไปกับพี่ไม่ได้เพราะพี่ไม่ได้ไปอย่างธรรมดาพี่จะแปลงเป็นบรรพชิตไปแม้อัจจิมุขีรู้ว่าพี่ชายลำบากใจที่จะให้เธอติดตามไปด้วยแต่เธอก็ไม่ลดละความพยายามอ้อนวอนขอร่วมเดินทางไปด้วยว่าถ้าเช่นนั้นน้องจะแปลงกายเป็นลูกเขียดน้อยนอนไปในชดาของพี่แม้สุทัศนะจะห้ามปรามอย่างไรเธอก็อ้อนวอนแล้วอ้อนวอนเล่าจนสุทัศนะใจอ่อน ยอมอนุญาตให้ติดตามไปด้วยสุทัศนะนาคราชและนางนาคสาวอัจจิมุขีคิดกันว่าควรจะต้องเริ่มต้นตรงที่ภูริทัตไปรักษาอุโบสถก่อนจึงสอบถามสถานที่นั้นๆจากภริยาภูริทัตแล้วแปลงเป็นลูกเขียดน้อยนอนในชดาของพี่ชายไปจนถึงบริเวณจอมปลวกใกล้ต้นไทรใหญ่ริมฝั่งแม่น้ำยมุนาเห็นเลือดและร่องรอยเถาวัลย์ที่ถูกตัดมาถักเป็นกระโปรงตรงที่อาลัมพายจับพระโพธิสัตว์นางอัจจิมุขีรู้ชัดว่าพี่ชายที่เธอรักถูกหมองูจับไปก็ใจหายเกิดความเศร้าโศกขึ้นมาทันทีเธอร้องไห้น้ำตานองหน้านางคิดว่าก็แล้วหมองูคนใดจึงมีอำนาจเหนือภูริทัตพี่ชายของเธอจนสามารถจับพี่ชายของเธอไปได้นาคทั้งสองจึงตามรอยอาลัมพายไปจนถึงหมู่บ้านที่อาลัมพายให้พระโพธิสัตว์แสดงครั้งแรกถามชาวบ้านว่ามีหมองูนำนาคราชรูปร่างหน้าตาเช่นนี้มาเล่นในหมู่บ้านนี้บ้างหรือไม่ทั้งสองจึงทราบจากชาวบ้านว่ามีหมองูนำนาคมาแสดงที่นี่จากวันนั้นจนถึงวันนี้ได้ประมาณ1เดือนแล้วพญานาคสุทัศนะในคราบฤาษีถามชาวบ้านว่าหมองูได้อะไรจากการแสดงไปบ้างชาวบ้านตอบว่าได้เงินประมาณ 1,000 กหาปณะฤาษีถามต่อไปว่าหมองูออกจากหมู่บ้านนี้แล้วไปแสดงที่ไหนต่อชาวบ้านบอกหมู่บ้านที่อาลัมพายมุ่งหน้าไปฤาษีจึงออกเดินทางถามตั้งแต่หมู่บ้านนั้นเรื่อยไปจนถึงประตูพระนครขณะนั้นผู้คนกำลังหลั่งไหลเข้าสู่พระนครต่างส่งเสียงเชิญชวนกันไปดูการแสดงตามท้องถนนนาคสองพี่น้องจึงปะปนเข้าพระนครไปกับฝูงชนเช้าวันนั้นพรานอาลัมพายคิดว่าวันนี้จะแสดงต่อเบื้องพระพักของพระราชาต้องแสดงให้ดีอาบน้ำแต่งตัวเสร็จแล้วจึงให้คนยกกระโปรงแก้วขังพระโพธิสัตว์ไปยังประตูพระราชฐานประชาชนมาชุมนุมดูการแสดงแน่นขนาดขณะนั้นพระเจ้ากรุงพาราณสียังประทับอยู่ในพระราชนิเวศทรงส่งสารไปแจ้งว่าพระองค์จะเสด็จไปทอดพระเนตรการแสดงของพญานาคเจ้าหน้าที่พระราชวังจึงทอดพระราชอาสน์ไว้บริเวณที่จะจัดการแสดงพรานอาลัมพายวางกระโปรงแก้วใส่พระโพธิสัตว์ลงบนพรมอันวิจิตรเปิดฝาออกแล้วส่งสัญญาณให้พญานาคออกมาพระโพธิสัตว์โผล่ศีรษะออกจากกระโปรงแล้วมองดูไปรอบๆตามสัญชาตญาณของนาคทั้งหลายเพื่อจะดูว่ามีอันตรายจากครุฑหรือไม่และดูว่ามีญาติของตนอยู่หรือไม่เป็นธรรมดาว่าเมื่อพวกนาคเห็นครุฑก็กลัวจึงไม่กล้าแผ่พังพานฟ้อนรำและเมื่อเห็นพวกญาติก็ละอายไม่แผ่พังพานฟ้อนรำเช่นกันขณะนั้นฤาษีสุทัศนะยืนแทรกอยู่ท้ายสุดของฝูงชนพระโพธิสัตว์มองเห็นพี่ชายท่ามกลางฝูงชนก็เลื้อยออกจากกระโปรงพุ่งตรงรีเข้าไปหาพี่ชายทั้งที่น้ำตายังหนองหน้าผู้คนเห็นพญานาคภูริทัตพุ่งออกจากกระโปรงแล้วเลื้อยตรงรีเข้าใส่ฝูงชนก็พากันตกใจกลัวแตกตื่นแหวกเป็นทางออกไปยังยืนอยู่แต่สุทัศนะคนเดียวพญานาคภูริทัตซบศีรษะร้องไห้อยู่ที่หลังเท้าพี่ชายสุทัศนะเห็นสภาพน้องชายก็รู้สึกรันทดใจไม่อาจกั้นน้ำตาไว้ได้จึงยืนร้องไห้เช่นกันแม้นางนาคสาวอัจจิมุขีที่อยู่ในชดาเห็นสภาพพี่ชายที่ตนเคารพรักยิ่งพรันความสงสารก็พรั่งพรูเข้าสู่จิตใจกลั้นน้ำตาเอาไว้ไม่ได้เธอสะเทือนใจกับภาพที่เห็นร้องไห้ด้วยความสงสารพระโพธิสัตว์ซบศีรษะร้องไห้อยู่ที่หลังเท้าพี่ชายเมื่อข่มความโศกเศร้าได้แล้วจึงค่อยๆเลื้อยกระปกกระเปรียกกลับเข้าไปในกระโปรงเช่นเดิมพราหมณ์อาลัมพายมองเห็นเหตุการณ์นั้นเข้าใจว่าฤาษีหนุ่มถูกนาคกัดคิดจะปลอบโยนจึงเข้าไปหาแล้วกล่าวว่านาคหลุดออกไปฟุบที่เท้าพระคุณเจ้าอย่างกระทันหันพระคุณเจ้าถูกกัดหรือไม่แต่พระคุณเจ้าอย่ากลัวเลยข้าพเจ้ามียาวิเศษรักษาสุทัศนะกล่าวว่านาคตัวนี้ทำอะไรเราไม่ได้หรอกหมองูเท่าที่มีอยู่ก็ไม่เห็นจะมีคนไหนดีไปกว่าเราอาลัมพายได้ยินเช่นนั้นไม่รู้ว่าเป็นใครก็โกรธตวาดว่าฤาษีเซ่อเงอะงะแต่งตัววางท่าเป็นฤาษีมาท้าเรากลางประชาชนสุทัศนะกล่าวกับหมองูนั้นว่าหากท่านเก่งก็เอาพญานาคของท่านมาสู้กับลูกเขียดน้อยของเราพนันกันด้วยเงิน 5,000 กหาปณะพราหมณ์อาลัมพายกล่าวว่าฤาษีน้อยเรามีเงินมากมายแต่ท่านจะหาเงินจากที่ไหนมาเดิมพัน แล้วใครจะค้ำประกันเดิมพันของท่านสุทัศนะนาคราชในคราบฤาษีหนุ่มชะงักอยู่ครู่หนึ่งจำนนต่ออลัมพายไม่กล้ายืนยันเพราะตนไม่มีเงินหากจะนำมาด้วยฤทธิ์ก็เกรงอลัมพายจะรู้ว่าตนเป็นนาคจึงตัดสินใจขึ้นสู่พระราชนิเวศด้วยท่าทางองอาจเข้าไปเฝ้าพระเจ้ากรุงพาราณสีกราบทูลว่าขอถวายพระพรมหาบพิตรพระราชสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอพระองค์จงมีพระชนยิ่งยืนนานขอพระองค์ทรงเป็นหลักประกันเงินเดิมพัน 5,000 กหาปณะของอาตมภาพด้วยเถิดพระราชาทรงสงสัยว่าทำไมฤาษีหนุ่มนี้ขอทรัพย์มากเหลือเกินจึงตรัสว่าท่านฤาษีท่านจะเอาเงินไปใช้หนี้ของบิดาหรือว่าเป็นหนี้ที่ท่านก่อขึ้นเองเหตุอะไรจึงขอเงินมากมายจากโยมเช่นนี้พญานาคในร่างฤาษีถวายพระพรว่าพราหมณ์อลัมพายต้องการจะเอาพญานาคสู้กับอาตมาอาตมาจะให้ลูกเขียดน้อยกัดพราหมณ์อลัมพายในวันนี้ขอเชิญพระองค์พร้อมทั้งเหล่าทหารเสด็จทอดพระเนตรลูกเขียดน้อยของข้าพระองค์ต่อสู้กับพญานาคพระราชาตรัสว่าถ้าเช่นนั้นเราจะไปจึงเสด็จออกไปพร้อมกับสุทัศนะฤาษีพราหมณ์อลัมพายเห็นพระราชาเสด็จมากับฤาษีตกใจคิดว่าฤาษีนี้เห็นจะเป็นบรรพชิตในพระราชสำนักจึงไปเชิญพระราชาเสด็จออกมาเมื่อจะโอนอ่อนผ่อนตามจึงกล่าวว่าท่านฤาษีเราไม่ได้ดูหมิ่นท่านด้วยวิทยาคมเลยแต่ท่านหลงวิทยาคมของท่านมากเกินไปโดยไม่ยำเกรงพญานาคสุทัศนะกล่าวว่าพราหมณ์แม้อาตมาก็ไม่ได้ดูหมิ่นท่านในด้านวิทยาคมแต่ท่านเอาพญานาคที่ไม่มีพิษมาหลอกลวงประชาชนหากินถ้าชาวบ้านรู้ว่าพญานาคของท่านไม่มีพิษเหมือนที่อาตมารู้อย่าว่าแต่ทรัพย์เลยแม้กระทั่งแกรบกำมือหนึ่งท่านก็จะไม่ได้อลัมพายโกรธจนตัวสั่นกล่าวว่าฤาษีสกปรกท่านเป็นนักบวชนุ่งหนังเสือก้าวชดารุ่มรามดูท่าทางก็เซ่อซ่าเข้ามาท้าทายเรากลางประชาชนดูหมิ่นพญานาคว่าไม่มีพิษหากท่านมีวิทยาคมจริงก็เข้ามาเลยเดี๋ยวก็รู้ว่าพญานาคมีเดชานุภาพจริงหรือไม่ท่านจะแหลกเป็นผุยผงไปในพริบตาสุทัศนะเย้ยหยันพราหมณ์อลัมพายว่างูเรียนงูปลางูเขียวก็ยังพอมีพิษอยู่บ้างแต่หน้าหัวแดงตัวนี้ไม่มีพิษแน่แม้อลัมพายก็เย้ยหยันสุทัศนะตอบเช่นกันว่าเราได้ยินพระอรหันต์สอนไว้ว่าคนให้ทานในโลกนี้จะได้ไปเกิดในสวรรค์ขณะนี้ท่านยังมีชีวิตอยู่มีโอกาสก็จงรีบให้ทานเสียเถิดไม่เคยมีใครรอดชีวิตจากฤทธิ์พญานาคของเราได้สุทัศนะในคราบฤาษีหนุ่มก็ตอบโต้อย่างไม่ลดละเช่นกันว่าสหายเอ๋ยแม้เราก็เคยได้ยินพระอรหันต์สอนไว้เช่นกันว่าคนให้ทานในโลกนี้แล้วจะได้ไปเกิดในสวรรค์ตัวท่านนั่นแหละยังมีลมหายใจอยู่จงรีบให้ทานเสียถ้ามีสิ่งของที่ควรให้ก็จงรีบให้ลูกเขียดน้อยชื่อว่าอัจจิมุขีนี้มีพิษร้ายแรงยิ่งจะกัดท่านให้เป็นขี้เถ้าครั้นสุทัศนะกล่าวอย่างนี้แล้วจึงเหยียดมือออกเรียกน้องสาวออกมาจากชดาประกาศให้ประชาชนได้ยินไปทั่วว่าอัจจิมุขีน้องจงออกจากชดามายืนบนฝ่ามือพี่นางอัจจิมุขีได้ยินพี่ชายเรียกจึงออกจากชดามาจับอยู่ที่จงอยบ่าแล้วกระโดดมายืนอยู่บนฝ่ามือพี่ชายคลายพิษสามหยดไว้ในฝ่ามือพี่ชายแล้วกลับเข้าไปในชดาตามเดิมสุทัศนะยืนถือพิษอยู่แล้วประกาศก้องสามครั้งว่าบัดนี้ชนบทจะต้องพินาศบัดนี้ชนบทจะต้องพินาศบัดนี้ชนบทจะต้องพินาศเสียงของสุทัศนะดังกึกก้องไปทั่วนครพาราณสีสะท้อนออกไปไกลถึง12โยชน์ประชาชนไม่เคยได้ยินเสียงเช่นนี้มาก่อนต่างตกตะลึงเกิดความหวาดกลัวไปทั่วพระนครพระเจ้ากรุงพาราณสีตรัสถามว่าเพราะเหตุไรชนบทจึงจะพินาศสุทัศนะถวายพระพรว่ามหาบพิตรชนบทจะพินาศเพราะหยดพิษของลูกเขียดน้อยตัวนี้พระราชาขอให้ฤาษีนำหยดพิษไปทิ้งเสียสุทัศนะตอบว่าไม่รู้จะนำไปทิ้งที่ไหนได้พระเจ้ากรุงพาราณสีบอกให้นำไปทิ้งตรงบริเวณแผ่นดินที่ว่างเปล่ากว้างใหญ่สุทัศนะกล่าวว่าถ้าหยดพิษตกลงบนแผ่นดินต้นหญ้าเถาวัลย์และต้นไม้ที่เป็นยาจะเหี่ยวแห้งตายไปหมดพระราชาให้ขว้างขึ้นไปในอากาศสุทัศนะกล่าวว่าถ้าขว้างพิษขึ้นไปในอากาศทั้งฝนทั้งหิมะจะไม่ตก ตลอด7ปีพระราชาตรัสว่าถ้าเช่นนั้นจะหยดพิษลงในน้ำสุทัศนะกล่าวว่าถ้าหยดพิษลงในน้ำสัตว์น้ำทั้งปลาและเต่าจะตายกันหมดพระราชาตรัสว่าข้าพเจ้าไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรแล้วท่านจงช่วยหาวิธีที่จะไม่ให้แคว้นของเราพินาศด้วยเถิดฤาษีสุทัศนะถวายพระพรว่าขอจงทรงรับสั่งให้คนขุดบ่อ3บ่อติดต่อกันไปในที่แห่งหนึ่งพระราชารับสั่งให้ทำตามนั้นสุทัศนะจึงเอายาต่างๆใส่บ่อแรกให้เต็มบ่อที่2ให้ใส่โคไมส่วนบ่อที่3ให้ใส่โอสถทิพย์จากนั้นจึงเอาหยดพิษใส่ลงในบ่อที่1ทันใดนั้นเองได้เกิดกลุ่มไฟพวยพุ่งขึ้นราวดอกเห็ดเปลวไฟเลยลามไปติดบ่อโคไมแล้วลุกลามต่อไปถึงบ่อโอสถทิพย์แล้วไหม้โอสถทิพย์จนหมดจึงดับพราหมณ์อาลัมพายยืนดูอยู่ใกล้บ่อนั้นไอควันพิษฉาบผิวกายพองขึ้นกลายเป็นขี้เรื้อนด่างอาลัมพายตกใจกลัวตายจึงร้องเสียงหลงว่ายอมปล่อยนาคราชแล้วยอมปล่อยนาคราชแล้วพระโพธิสัตว์ได้ยินดังนั้นจึงเลื้อยออกจากกระโปรงแก้วเนรมิตกายประดับด้วยเครื่องอลังการต่างๆยืนอยู่ด้วยท่าทางเหมือนเท้าสักกะเทวราชทั้งสุทัศนะนาคมานพและอัจจิมุขีนาคกัญญาต่างก็ดีใจจนน้ำตาคลอปรากฏตนมายืนอยู่เคียงข้างพระโพธิสัตว์สุทัศนะนาคมานพทูลถามพระเจ้ากรุงพาราณสีว่าข้าแต่มหาราชพระองค์รู้ไหมว่าข้าพระองค์ทั้งสามนี้เป็นลูกใครพระราชาตรัสว่าเราไม่รู้สุทัศนะนาคมานพกราบทูลว่าพระองค์ไม่รู้จักข้าพระองค์ก็ไม่เป็นไรแต่พระองค์ทรงจำเรื่องที่พระเจ้ากาสีพระราชทานเจ้าหญิงสมุทรชาพระธิดาให้เท้าทัตรสได้หรือไม่พระราชาตรัสว่าเรารู้เพราะสมุทรชาเป็นน้องสาวเราสุทัศนะนาคมานพกราบทูลว่าข้าพระองค์ทั้งสามองค์นี้เป็นลูกของพระมารดาสมุทรชาพระองค์จึงเป็นลุงของข้าพระองค์พระราชาทราบเช่นนั้นก็ทรงยินดีสวมกอดจุมพิตหลานที่ศีรษะพลางทรงกันแสงสะเทือนพระไทยแล้วนำขึ้นปราสาททรงทำการต้อนรับอย่างยิ่งใหญ่แล้วถามว่าภูริทัตหลานมีฤทธิ์เดชสูงถึงเพียงนี้ทำไมอาลัมพายยังจับหลานมาทรมานได้พระภูริทัตจึงกราบทูลเรื่องราวให้ฟังแล้วแสดงราชธรรมแก่พระเจ้าลุงให้ปกครองอาณาประชาราษฎร์ด้วยทศพิธราชธรรมสุทัศนะกราบทูลพระราชาว่าพระมารดาของข้าพระองค์ไม่ได้เห็นหน้าภูริทัตก็ยังกรัดกรุ่มอยู่ข้าพระองค์ไม่อาจอยู่ช้านานได้พระราชารับสั่งให้เดินทางกลับกันได้แต่ว่าพระองค์อยากพบน้องสาวของพระองค์บ้างทำอย่างไรจึงจะได้พบกันสุทัศนะกราบทูลว่าขณะนี้พระอัยการของหลานอยู่ที่ไหนพระราชาตรัสบอกให้ทราบว่าพระเจ้ากาสิกราชผู้เป็นพระอัยการนั้นนับตั้งแต่น้องสาวของลุงจากไปทรงอยู่ไม่ได้โดยไม่มีน้องสาวของลุงจึงทรงสละราชสมบัติออกผนวดเป็นฤาษีอยู่กลางป่าใหญ่สุทัศนะนาคมานพกราบทูลว่ามารดาของข้าพระองค์ประสงค์จะพบพระเจ้าลุงและพระอัยการด้วยถึงวันโน้นพระองค์จงเสด็จไปพบพระอัยการข้าพระองค์จะพาพระมารดาไปอาสมพระอัยการพระเจ้าลุงจะได้พบพระมารดาของข้าพระองค์ในสถานที่นั้นจึงกำหนดวันนัดหมายกับพระเจ้าลุงครั้นแล้วนาคสามพี่น้องก็แทรกแผ่นดินกลับไปนาคพิภพเมื่อพระโพธิสัตว์กลับถึงนาคพิภพแล้วเสียงร่ำให้พิลาบรำพันของเหล่านาคทั้งหลายก็เกิดขึ้นพร้อมกันพระโพธิสัตว์เหน็ดเหนื่อยเพราะถูกขังอยู่ในกระโปรงนานนับเดือนจึงนอนเป็นไข้มีพวกนาคมาเยี่ยมนับไม่ถ้วนต้องเหน็ดเหนื่อยกับการทักทายปราศัยคอยตอบคำถามของพวกนาคเหล่านั้นอริทธะซึ่งไปเทวโลกครั้นไม่พบพระโพธิสัตว์จึงกลับมาก่อนพวกญาติมิตรจึงให้อริทธะเป็นผู้เฝ้าประตูห้องบรรทมของพระโพธิสัตว์เพราะเห็นว่าจะห้ามพวกนาคบริษัทได้เนื่องจากเป็นผู้ดุร้ายหยาบคายกรรมตามสนองทางด้านสุโภคะเที่ยวตามหาพระโพธิสัตว์ไปทั่วป่าหิมวันจึงเที่ยวไปตามฝั่งมหาสมุทรและแม่น้ำต่างๆจนมาถึงแม่น้ำยมุนาส่วนพราหมณ์เนสาทะได้เห็นพราหมณ์อาลัมพายเป็นโรคเรื้อนเกิดจากพิษนาคจึงคิดว่าเจ้านี่ทรมานพระภูริทัตนาคราชเพราะกรรมนั้นจึงเป็นโรคเรื้อน ส่วนเราเป็นผู้บอกให้อาลัมพายรู้ที่อยู่ของพระภูริทัตซึ่งมีบุญคุณแก่เราเพราะอยากได้แก้วมณีกรรมคงตามสนองเราในไม่ช้าแต่ตอนนี้กรรมยังไม่สนองเราจะไปประกอบพิธีลอยบาปที่ท่าน้ำปยาคะแม่น้ำยมุนาพราหมณ์เนสาทะจึงไปที่ท่าน้ำปยาคะเพื่อประกอบพิธีลอยบาปแล้วกล่าวว่าเราได้ทำกรรมด้วยการประทุษร้ายพระภูริทัตผู้เป็นมิตรเราจึงลอยบาปนั้นในแม่น้ำนี้ขอให้บาปกรรมของเราจงหมดสิ้นไปด้วยเถิดขณะที่พราหมณ์นั้นกำลังลอยบาปสุโภคะตามหาพี่ชายไปจนถึงท่าน้ำปยาคะแม่น้ำยมุนาได้ยินเสียงพราหมณ์เข้าพอดีจึงคิดว่าเจ้าคนนี้เป็นคนบาปหนาพี่ชายเราให้ยศศักดิ์มากมายกลับเนรคุณไปนำหมองูอาลัมพายมาจับไปเราฆ่ามันเสียเถิดจึงเอาหางตวัดรวบเท้าทั้งสองข้างของพราหมณ์ลากให้จมลงในน้ำพอจวนจะขาดใจก็ปล่อยให้โผล่หัวขึ้นมาหายใจครู่หนึ่งแล้วลากให้จมลงไปอีกทรมานให้ลำบากอย่างนี้อยู่หลายครั้งพราหมณ์เนสาทะโผล่หัวขึ้นได้จึงกล่าวว่าน้ำที่ท่าปยาคะคนทั้งหลายเชื่อว่าสามารถลอยบาปได้เราได้ลอยบาปแล้วก็แล้วผีหาอะไรฉุดเราลงแม่น้ำยมุนาสุโภคะกล่าวกับพราหมณ์นั้นว่าไม่มีผีหาที่ไหนหรอกตาพราหมณ์เราเป็นลูกพญานาคราชพวกนาคเรียกเราว่าสุโภคะพราหมณ์เนสาทะคิดว่านาคนี้เป็นพี่น้องของภูริทัตจะไม่ไว้ชีวิตเราแน่แต่ช่างเถอะเราจะยกยอเกียรติคุณของนาคนี้รวมทั้งมารดาและบิดาของเขาด้วยทำให้ใจอ่อนแล้วขอชีวิตจึงกล่าวว่าถ้าท่านเป็นโอรสของพญานาคราชผู้ประเสริฐพระชนกของท่านเป็นผู้ยิ่งใหญ่ผู้หนึ่งแม้พระชนนีของท่านก็ไม่มีใครเทียบเท่าในหมู่มนุษย์ผู้มีอนุภาพมากเช่นท่านอย่าว่าแต่จะฉุดฆ่าพราหมณ์เลยแม้แต่เพียงแค่ทาสของพราหมณ์ก็ไม่ควรที่ผู้ประเสริฐอย่างท่านจะฉุดฆ่าให้จมน้ำโปรดติดตามพระภูริทัตศีลคืออาภรณ์ประดับกายในการออกอากาศครั้งต่อไป
1: คุณกำลังฟังรายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนโครงการนำร่องวิทยุบริการการอ่านเพื่อประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ AM 819กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายทั่วประเทศร่วมแสดงความคิดเห็นได้ที่โทรศัพท์02-2480555

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชโรกาสให้ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีนำคณะข้าราชการและผู้แทนเกษตรกรจังหวัดกาญจนบุรีเฝ้าทูลละอองพระบาทณวังสาปทุมนายกรัฐมนตรีเปิดนิทรรศการ13รอบนักสัตว์วัดราชบพิตรพระบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธาเนื่องในงานฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกแคนาดาชนะกาตาร์ 6-0 คว้าชัยชนะนัดแรกในการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันศุกร์ที่19มิถุนายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 17:35 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสาปทุมพระราชทานพระราชโอรสให้นางสาววริศราสงวนเสริมศรีผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีนำคณะข้าราชการและผู้แทนเกษตรกรจังหวัดกาญจนบุรีเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายทุเรียนทองผาภูมิพันหมอนทองทุเรียนเบญจพรรณสายพันธุ์ต่างๆเงาะทองผาภูมิและมังคุดของจังหวัดกาญจนบุรีเวลา 13:50 สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีพระราชทานพระวโรกาสให้ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณนายแพทย์ปิยสกลสกลสัตยาธรนายกสภามหาวิทยาลัยมหิดลและคณะเฝ้าถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์ประจำปีการศึกษา2567ณอาคารอัครราชกุมารีโรงพยาบาลจุฬาภรณ์เขตหลัก4กรุงเทพมหานครในวันเดียวกันนี้เวลา 18:54 สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังอันหนึ่งเมื่อวันพฤหัสบดีที่18มิถุนายน2569เวลา 12:47 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสาปทุมไปยังท่าอากาศยานดอนเมืองเพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการดำเนินงานโครงการทหารพันดีณค่ายพระยอดเมืองขวางอำเภอเมืองนครพนมจังหวัดนครพนมซึ่งเริ่มมาตั้งแต่ปี2565มีมณฑลทหารบกที่210และกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่3ร่วมดำเนินงานในพื้นที่126ไร่มีการใช้เทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินทำให้คุณภาพดินดีขึ้นปริมาณอินทรีย์วัตถุและธาตุอาหารในดินเพิ่มขึ้นผลผลิตทางการเกษตรสูงขึ้นเพราะปลูกได้ทั้งปีเน้นผลิตผักปลอดภัยละเว้นการใช้สารเคมีปลูกพืชหมุนเวียนได้ตามฤดูกาลผลผลิตนำไปประกอบเลี้ยงแก่ทหารกองประจำการและจำหน่ายพร้อมทั้งมีการขยายผลโดยโรงเรียนบ้านรามราชอำเภอท่าอุเทนเข้าร่วมโครงการในรูปแบบชุมชนเบิกบานอาหารปลอดภัยส่งเสริมการปลูกพืชผักสวนครัวและเลี้ยงปลาเพื่อเป็นแหล่งอาหารปลอดภัยให้ชุมชนในโอกาสนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชโอรสให้คณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาทน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพันธุ์สัตว์และอุปกรณ์สำหรับเลี้ยงสัตว์ปีกจากนั้นพระราชทานพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ให้หน่วยทหารในพื้นที่กองทัพภาคที่2และโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการเสร็จแล้วประทับรถรางพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรศูนย์การเรียนรู้เกษตรครบวงจรกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่3ประกอบด้วยกิจกรรมผลิตเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเพื่อพระราชทานแก่ราษฎรที่ประสบภัย กิจกรรมผลิตพันธุ์สัตว์มีการจัดการฟาร์มตามหลักความปลอดภัยทางชีวภาพอย่างเป็นระบบติดตามสุขภาพสัตว์อย่างสม่ำเสมอเพื่อให้สัตว์มีสุขภาพแข็งแรงลดความเสี่ยงจากการระบาดของโรคเป็นต้นแบบถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีด้านปศุสัตว์แก่กำลังพลประชาชนและเกษตรกรในพื้นที่นอกจากนี้ยังมีพื้นที่สาธิตโครงการบ้านนี้มีรักปลูกผักกินเองและโครงการทางนี้มีผลผู้คนรักกันปลูกพันธุ์ผักพระราชทานและกิ่งพันธุ์ไม้ผลพระราชทานเป็นต้นแบบการยังชีพเพื่อบริโภคในครัวเรือนและจำหน่ายช่วยลดรายจ่ายเพิ่มรายได้และยังมีแปลงปลูกพืชสมุนไพรของโรงพยาบาลค่ายพระยอดเมืองขวางเพื่อใช้ทำยาสมุนไพรและลูกประคบเป็นแพทย์ทางเลือกแปลงปลูกกล้วยน้ำว้าและขยายพันธุ์กล้วยคาเวนดิชเป็นแหล่งอาหารให้กำลังพลโอกาสนี้พระราชทานพระราชดำรัสเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่กำลังพลที่เข้าร่วมโครงการทหารพันดีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสมควรแก่เวลาจึงเสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าอากาศยานนครพนมอำเภอเมืองนครพนมจังหวัดนครพนมเพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับกรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: องค์การ5ศาสนาร่วมจัดกิจกรรมแสดงความอาลัยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาน
2: างสาวสบิดาไทยเศษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่ากรมการศาสนาได้ประสานความร่วมมือกับองค์การ5ศาสนาร่วมจัดกิจกรรมแสดงความอาลัยแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาและประกอบศาสนกิจตามหลักศาสนบัญญัติของแต่ละศาสนาเพื่อถวายพระกุศลน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในการส่งเสริมและทำนุบำรุงกิจการศาสนาและพระกรณียกิจด้านต่างๆโดยศาสนาพุทธมหาเถรสมาคมได้มีมติให้วัดทั่วประเทศและวัดไทยในต่างประเทศจัดพิธีบำเพ็ญกุศลอาทิการสวดพระพุทธมนต์สวดพระอภิธรรมเจริญจิตภาวนาและปฏิบัติธรรมอุทิศถวายพระกุศลศาสนาอิสลามจุฬาราชมนตรีกำหนดแนวทางให้พี่น้องชาวไทยมุสลิมร่วมแสดงความอาลัยด้วยความสำรวมแต่งกายสุภาพตามแนวทางของทางราชการศาสนาคริสต์จัดพิธีสวดภาวนาอธิษฐานภาวนาและประกอบพิธีนมัสการตามหลักความเชื่อของแต่ละนิกายและจัดนิทรรศการเผยแพร่พระกรณียกิจศาสนาพราหมณ์ฮินดูเทวสถานสำหรับพระนครและองค์กรศาสนาพราหมณ์ฮินดูร่วมประกอบพิธีกรรมทางศาสนาและสวดมนต์ถวายพระกุศลศาสนาซิกจัดพิธีสวดมนต์เจริญจิตภาวนาและลงนามแสดงความอาลัยโดยทุกศาสนาได้ปรับการจัดกิจกรรมทางศาสนาให้เหมาะสมกับช่วงเวลาแห่งการแสดงความอาลัยและสืบสานพระปณิธานในการสร้างความรักความสามัคคีและสันติสุขให้แก่ประเทศชาติมาริชโยรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกรมธนารักษ์เข้าเฝ้าสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกถวายเหรียญที่ระลึกฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จออกณพระตำหนักวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามประธานพระวโรกาสให้นายเอกนิติทันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพร้อมด้วยนายอัครุตสนธยานนท์อธิบดีกรมธนารักษ์และคณะผู้บริหารกระทรวงการคลังผู้บริหารกรมธนารักษ์เข้าเฝ้าถวายเหรียญที่ระลึกฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกโดยมีนางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีร่วมเฝ้าด้วยเหรียญที่ระลึกดังกล่าวนี้รัฐบาลโดยคณะกรรมการอำนวยการจัดงานฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก 26 มิถุนายน 2569 มอบหมายให้กองกษาปกรมธนารักษ์กระทรวงการคลังจัดสร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึกมีรูปแบบลักษณะเป็นเหรียญเสมาขนาดความสูงประมาณ 3.5 เซนติเมตรรวมหูประกอบด้วยเหรียญทองคำธรรมดาทำด้วยทองคำความบริสุทธิ์ 96.5% น้ำหนักประมาณ20 กรัมจำนวน 99 เหรียญเหรียญเงินธรรมดาพิมพ์สี ทำด้วยเงินความบริสุทธิ์ 95% น้ำหนักประมาณ15กรัมจำนวน499เหรียญเหรียญเงินธรรมดาทำด้วยเงินความบริสุทธิ์ 95% น้ำหนักประมาณ15กรัมจำนวน999เหรียญและเหรียญทองแดงธรรมดาทำด้วยทองแดงความบริสุทธิ์ 95% น้ำหนักประมาณ12กรัมจำนวน 99,999 เหรียญในการนี้สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงประพรมน้ำพระพุทธมนต์และมีพระบัญชาโปรดให้สมเด็จพระมหาวีระวงศ์เลขานุการสมเด็จพระสังฆราชปฏิบัติหน้าที่แทนพระองค์ณพระวิหารวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามต่อจนเสร็จพิธีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดนิทรรศการ13รอบนักสัตว์วัดราชบพิตรพระบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธาเนื่องในงานฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก
3: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดนิทรรศการ13รอบนักสัตว์วัดราชบพิตรพระบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธาเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรศวราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการจัดนิทรรศการครั้งนี้ถือเป็นโอกาสสำคัญในการน้อมแสดงมุทิตาสักการะแด่สมเด็จพระสังฆราชองค์ประมุขแห่งคณะสงฆ์ไทยผู้ทรงปฏิบัติพระศาสนกิจและทรงอุทิศพระองค์เพื่อความมั่นคงของพระพุทธศาสนาตลอดจนเป็นการเผยแพร่คุณค่าทางประวัติศาสตร์ศิลปวัฒนธรรมและพระราชศรัทธาที่มีต่อวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามซึ่งเป็นวัดสำคัญที่มีความผูกพันกับสถาบันพระมหากษัตริย์มาอย่างยาวนานพร้อมทั้งช่วยให้ประชาชนได้ศึกษาเรียนรู้มรดกทางวัฒนธรรมและบทบาทของพระพุทธศาสนาที่มีต่อสังคมไทยรวมทั้งน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อประเทศชาติศาสนาและประชาชนอย่างต่อเนื่อง
4: นิทรรศการนี้จึงไม่ได้เป็นเพียงเวทีแห่งการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาและมรดกทางวัฒนธรรมของชาติเท่านั้นหากยังเป็นโอกาสสำคัญในการน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณและพระคุณูปการของทั้งสมเด็จพระสังฆราชและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาผู้ทรงอุทิศพระองค์เพื่อบวรพุทธศาสนาประเทศชาติและประชาชนผมเชื่อมั่นว่านิทรรศการนี้จะทำให้ประชาชนได้ตระหนักถึงคุณค่าของพระพุทธศาสนาประวัติศาสตร์พร้อมทั้งน้อมนำแบบอย่างแห่งคุณธรรมความเสียสละและการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวมมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตเพื่อร่วมกันสร้างสรรค์สังคมไทยให้มีความมั่นคงสงบสุขร่มเย็นและเจริญก้าวหน้าสืบไป
3: ทั้งนี้ภายในงานมีการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติการสักการะบูชนียวัตถุการเยี่ยมชมศิลปกรรมสำคัญภายในวัดการจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมรวมถึงการสาธิตมรดกภูมิปัญญาไทยโดยนิทรรศการ13รอบนักสัตว์วันราชบพิตรพระบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธาจัดขึ้นตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่21มิถุนายน2569ระหว่างเวลา10นาฬิกาถึง21นาฬิกาณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามปุริมปัสโสภาภาครายงาน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดประกวดเส้นไหมและผ้าไหมตรานกยูงพระราชทานระดับประเทศประจำปี2569มุ่งส่งเสริมเยาวชนเกษตรกรชุมชนร่วมอนุรักษ์ภูมิปัญญาไหมไทยพร้อมหนุนต่อยอดสู่ตลาดสร้างรายได้ยั่งยืน
5: นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานเปิดงานประกวดเส้นไหมผ้าไหมตรานกยูงพระราชทานและผลิตภัณฑ์หมอนไหมระดับประเทศประจำปี2569ที่จังหวัดร้อยเอ็ดโดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าการจัดงานมีเป้าหมายเพื่ออนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาการผลิตเส้นไหมและผ้าไหมไทยควบคู่กับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลายเพิ่มช่องทางการตลาดและสร้างรายได้ที่มั่นคงให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมทั่วประเทศพร้อมยกย่องบุคคลและชุมชนต้นแบบที่สร้างสรรค์ผลงานคุณภาพให้เป็นที่ประจักษ์ในระดับประเทศภายในงานมีการประกวดรวม34ประเภททั้งเส้นไหมผ้าไหมและผลิตภัณฑ์หม่อนไหมรวมถึงการจัดนิทรรศการและจำหน่ายสินค้า พื่อเปิดโอกาสทางการตลาดให้แก่เกษตรกรและผู้ประกอบการโดยตรงด้านนายสรัญญูภูลาภอธิบดีกรมหม่อนไหมระบุว่ากรมหม่อนไหมจะเดินหน้าส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์หม่อนไหมอย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่นยกระดับคุณภาพสินค้าขยายโอกาสทางการตลาดและสร้างรายได้ที่มั่นคงให้เกษตรกรอย่างยั่งยืนชวนันท์มาลีรายงาน
6: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
7: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายชองโนเอลบาโรรัฐมนตรีต่างประเทศฝรั่งเศสกล่าวกับสถานีโทรทัศน์ France Info ของฝรั่งเศสในวันนี้โดยเรียกร้องให้สหรัฐกดดันอิสราเอลให้ยุติปฏิบัติการโจมตีเป้าหมายในพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนขณะที่รัฐบาลฝรั่งเศสยังคงดำเนินความพยายามในการจัดการประชุมระดับนานาชาติเพื่อระดมการสนับสนุนแก่กองทัพเลบานอนความคิดเห็นดังกล่าวมีขึ้นขณะที่กองทัพอิสราเอลยังคงดำเนินการปฏิบัติการโจมตีเป้าหมายทางทหารของกลุ่มติดอาวุธฮิซบอลเลาะห์ในหลายพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนอย่างต่อเนื่องแม้ว่าสหรัฐและอิหร่านได้ลงนามบันทึกความเข้าใจหรือ MOU สันติภาพ14ข้อเมื่อวันพุธที่ผ่านมาเพื่อยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางซึ่งรวมถึงการที่อิสราเอลจะต้องยุติการโจมตีเลบานอนประธานาธิบดีอีแจมายองผู้นำเกาหลีใต้เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวในวันนี้ที่ระบุว่าเขาแจ้งต่อประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐระหว่างการพบกันในการประชุมสุดยอดผู้นำกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำ7ชาติหรือ G7 ที่ฝรั่งเศสในสัปดาห์นี้ว่ามาตรการคว่ำบาตรและแรงกดดันจากนานาชาติต่อเกาหลีเหนือไร้ประสิทธิภาพเนื่องจากความร่วมมือทางทหารระหว่างเกาหลีเหนือกับรัสเซียในสงครามยูเครนพร้อมเน้นย้ำว่าความช่วยเหลือเพียงเล็กน้อยของรัสเซียก่อให้เกิดประโยชน์มากมายต่อเกาหลีเหนือทั้งนี้ประธานาธิบดีอีแจมายองขอให้ประธานาธิบดีทรัมป์เป็นผู้นำในการคลี่คลายความตึงเครียดกับเกาหลีเหนือด้วยแนวทางสันติภาพพร้อมย้ำว่าถึงเวลาแล้วที่จะต้องให้ความสนใจกับประเด็นเกาหลีเหนือขณะที่ประธานาธิบดีทรัมป์รับปากว่าจะช่วยแก้ปัญหาประเด็นดังกล่าวที่เกี่ยวข้องกับเกาหลีเหนือสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของหน่วยดับเพลิงแห่งกรุงโตเกียวของญี่ปุ่นที่ระบุว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้โรงเรียนประถมศึกษาแห่งหนึ่งที่เขตคิตะในกรุงโตเกียวเมื่อเวลา 11:00 นของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ10รายซึ่งในจำนวนนี้เป็นครู2รายและเด็กนักเรียน8รายอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ดับเพลิงสามารถควบคุมเพลิงที่ลุกไหม้ในโรงเรียนแห่งนี้ได้สำเร็จแล้วส่วนครูและนักเรียนทั้งหมดเกือบ330คนได้รับการช่วยเหลือและอพยพไปยังสถานที่ปลอดภัยแล้วด้านทางการกรุงโตเกียวเปิดเผยว่าหน่วยงานตำรวจและหน่วยงานดับเพลิงของกรุงโตเกียวกำลังร่วมกันดำเนินการสอบสวนเพื่อหาสาเหตุการเกิดเพลิงไหม้ในโรงเรียนแห่งนี้โดยเบื้องต้นเจ้าหน้าที่เชื่อว่าต้นเพลิงอาจเริ่มลุกไหม้จากห้องที่อยู่ติดกับห้องดนตรีของโรงเรียนต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
8: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม A นัดที่2ระหว่างทีมชาติเม็กซิโกเจ้าภาพร่วมพบกับทีมชาติเกาหลีใต้ที่ในนัดแรกทั้ง2ทีมคว้าชัยชนะมาได้ทั้งคู่ผลปรากฏว่าทัพจังโก้ไม่ทำให้แฟนบอลเจ้าถิ่นผิดหวังเฉือนเอาชนะไปได้1ประตูต่อ0คว้า3แต้มสำคัญพร้อมการันตีผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาท์ได้สำเร็จส่วนการแข่งขันอีกคู่ในกลุ่ม A สาธารณรัฐเช็กพบกับทีมชาติแอฟริกาใต้ซึ่งในนัดแรกทั้ง2ทีมแพ้มาทั้งคู่ผลปรากฏว่าจบลงด้วยผลเสมอ1ประตูต่อ1แบ่งกันไปทีมละ1คะแนนสำหรับโปรแกรมนัดต่อไปในกลุ่ม A เม็กซิโกพบกับสาธารณรัฐเช็ก และเกาหลีใต้พบแอฟริกาใต้จะแข่งพร้อมกันในเช้าวันที่25มิถุนายนเวลา 8:00 นตามเวลาประเทศไทยด้านการแข่งขันในกลุ่ม B แคนาดาเจ้าภาพร่วมเดินหน้าไล่ถล่มทีมชาติกาตาร์ที่เหลือผู้เล่น9คนไปอย่างท่วมท้น6ประตูต่อ0และถือเป็นเกมแรกที่แคนาดาเก็บชัยชนะได้ในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายนับตั้งแต่เข้าร่วมในปี1986และ2022ส่วนอีกคู่ในกลุ่ม B ระหว่างทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์กับทีมชาติบอสเนียซึ่งทั้ง2ทีมต่างเสมอมาในนัดแรกเกมนี้สวิตเซอร์แลนด์เป็นฝ่ายขึ้นนำก่อน1ประตูต่อ0ก่อนที่เกมจะมีจุดเปลี่ยนสำคัญในนาทีที่80เมื่อทาริกมูฮาเรบงวิชกองหลังของบอสเนียถูกใบแดงไล่ออกจากสนามส่งผลให้สวิตเซอร์แลนด์ฉวยความได้เปรียบไล่ถล่มเพิ่มจบเกมเอาชนะไปขาดลอย4ประตูต่อ1สำหรับโปรแกรมในคืนนี้จนถึงช่วงสายของวันพรุ่งนี้กลุ่ม C สกอตแลนด์พบโมร็อกโกเวลา 5:00 น.บราซิลพบเฮติเวลา 7:30 น.และในกลุ่ม D สหรัฐอเมริกาเจ้าภาพร่วมพบออสเตรเลียเวลา 2:00 น.สุดท้ายตุรกีพบปารากวัยเวลา 10:00 น.การแข่งขันมวยสากลรายการใหญ่ World Boxing Cup สเตจ2ที่เมืองกุ้ยหยางสาธารณรัฐประชาชนจีนเตรียมความพร้อมก่อนลุยศึกเอเชียนเกมช่วงปลายปีในรุ่น57กิโลกรัมหญิงรอบ8คนสุดท้ายปุณรวีรื่นรถพยายามสู้อย่างเต็มที่ก่อนแพ้อาบินาซิดานีกำปั้นจากฝรั่งเศสด้วยคะแนนเอกฉันท์0ต่อ5คะแนนหยุดเส้นทางไว้ที่รอบนี้สำหรับรายการนี้ยังมีกำปั้นไทยอยู่ในเส้นทางลุ้นแชมป์โดยในวันพรุ่งนี้จะเป็นการแข่งขันในรอบรองชนะเลิศรุ่น54กิโลกรัมหญิงนัทนิชาจงโปร่งกลางจะขึ้นสังเวียนพบกับนาซิมคีไซบายจากคาซัคสถานกอล์ฟ LPGA ทัวร์รายการเมเจอร์ US Open ที่นิวยอร์กสหรัฐอเมริการอบแรกมีนักกอล์ฟ50คนแข่งขันไม่จบเนื่องจากมีหมอกหนาจัดโดยผู้นำอย่างไม่เป็นทางการในรอบแรกเป็นวินแฮมคลาร์กโปรชาวอเมริกันแชมป์เก่าเมื่อปี2023ที่แข่งขันถึงหลุม16ด้วยสกอร์6อันเดอร์พาร์ด้านลอรี่แม็กอินรอยโปรชื่อดังชาวไอร์แลนด์เหนือแข่งจบแล้วด้วยสกอร์1อันเดอร์พาร์69รั้งอันดับ9ร่วมอย่างไม่เป็นทางการสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยร่วมกับจังหวัดนครราชสีมาเตรียมจัดการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงรุ่นอายุไม่เกิน18ปีจำนวน2รายการได้แก่รายการ 23rd Princess Cup Escola Southeast Asian Girl U18 วอลเลย์บอล Championship 2026ระหว่างวันที่23ถึง28มิถุนายนนี้และ AVC Escola Girl U18 Volleyball Championship 2026ระหว่างวันที่ 1-7 กรกฎาคมณ Terminal 21โคราชโดยรายการหลังจะใช้สนามมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาร่วมจัดการแข่งขันด้วยสำหรับรายการ Princess Cup มี8ทีมเข้าร่วมแข่งขันโดยทีมชาติไทยอยู่กลุ่ม A ร่วมกับออสเตรเลียฮ่องกงและอินโดนีเซียสำหรับโปรแกรมของทีมชาติไทย23มิถุนายนพบฮ่องกง24มิถุนายนพบออสเตรเลียและ25มิถุนายนพบอินโดนีเซียทุกนัดแข่งขันเวลา 19:00 น.ส่วนรายการ AVC Girl U18 Championship 2026มี16ทีมเข้าร่วมแข่งขันโดยทีมชาติไทยอยู่กลุ่ม A ร่วมกับอุซเบกิสถานออสเตรเลียและมองโกเลียสำหรับโปรแกรมรอบแรกแข่งขันเวลา 19:00 น.ไทยพบมองโกเลียวันที่1กรกฎาคมพบออสเตรเลียวันที่2กรกฎาคมและพบอุซเบกิสถานในวันที่3กรกฎาคมซึ่งรายการนี้จะคัดเลือก4ทีมอันดับแรกผ่านเข้าสู่การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง U19 ชิงแชมป์โลก2027ทั้ง2รายการถ่ายทอดสดฟรีผ่านแอปพลิเคชัน True Vision Now ปุริภัทรสอนการรายงาน
9: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
0: เนื่องในมงคลลสมัยฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569เชิญร่วมสดับอัมพโรวาทพระคติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
10: ปัญหาชีวิตของผู้คนในสังคมปัจจุบันจำนวนไม่น้อยมีมูลเหตุจากความมักง่ายใคร่ได้ในทางลัดปรารถนาจะประสบผลสำเร็จโดยเร็วทั้งที่ไม่ประกอบความภาคเพียรในกิจอันสุจริตมักท้อถอยเพิกถอนตนออกจากการศึกษาหรือภารกิจการงานอันดีเพราะไม่มีความเพียรเป็นเครื่องเหนี่ยวรั้งตนให้อดทนสู้จนบรรลุสำฤทธิ์ผลท้ายที่สุดจึงเป็นคนหลักลอยไม่จริงจังกับกิจการใดเป็นหลักฐานได้นานจนอาจหลงพลาดไปสู่ทางผิดทั้งในระดับศีลธรรมและระดับกฎหมายบ้านเมืองบุคคลจึงควรฝึกหัดตนให้ถึงพร้อมด้วยความเพียรชอบเพื่อให้ได้ชื่อว่าเป็นบัณฑิตผู้ฉลาดทั้งคดีโลกและคดีธรรมสามารถประคับประคองตนให้สำเร็จผลอันพึงประสงค์ได้ในเบื้องปลายสมกับความรู้และคุณธรรมที่แต่ละคนได้รับการอบรมบ่มเพาะมาแล้วพระคติธรรมประทานแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยประจำปีการศึกษา2561วันที่3ธันวาคม2562
11: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
0: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกันนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและอานนท์นันตสุคนอ่าน

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้พูดเจ้า
2: โอ้พูดชอปเปอร์
1: เบิร์ซุงคา
3: ก็ว่า
1: เนาะจง
4: โอ้ดูทำไม
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

0: อกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: ง่าคือละหุยาชอเจทอกาไทมิงคือเวจอมออิโลอาสะและไคเปวิทปาตองาคือนิมาลูจาวิโยงาคือมีเวออิโลแลมีจอมอวิออปาโลเกโลมุนอมาโคโลโกอิเปวิโยงาคือเตกาลิเลกางาคือมีจอมออิโลทาหะวิออคโลยอทะคทากะดอนอเชตุโยงาออโตแลละหุชอเจเวออตาลาหุคอเป้าเสมานาคาโบแพวิโยงาคือจาวัดจิ้งใหม่ออกข้อเจ้าเกือติออกคอโลโฆษณาติผากือกาวิลโกจ้าดาลาแพวิโยออโลโกงาคือจิ้งใหม่ออกคอโลเวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดจิ้งใหม่แลออกข้อโตเวสายาติผาสู่ไกวิกาวูจ้าน้องคือและโฆษณาติผากือกาวิลโกจ้าดักกือโทรศัพท์นำบะแม่0ง่าแซ่นี่สขอ0ขอฮีไม่เลยกะ0ก้อนี่นี่อ้อขอฮีง่าสก้อโทรศัพท์นำบะชเวทะจ้าดักและโฆษณาติผากือลาเพดิโย

Hawe obyo ni la huya te ga le cha ta uyo ya we okolo la se cha le o raika oboda ja okolo ha yu la bi yo me no hu ga ka che we okoto ke che le ji mai kho ya lo ya okoto ke o ti สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1550 kHz ติไลปืต้าเลนพอติพอ Facebook Fanpage สวทเชียงใหม่ AM 1476พอไลฟ์สดติดต่อไปเชวิโยติญิเลเลมุลอกอวิโอยาติชตินาลิตาและซาวุมุลอกอติชนาลิทาคาไกและมุเพวิโอยาฮินาริควายตาและข้อนาริชาคาไกติฮาเลเลงาคือลาหุคอรายกาโอโบดาจาต่อไปเชวิโยและงาออตูลาหุคอเป้าเชเซมานาคาโบเมวิโยงาคือลาหุยาติกาเลเลกาลาหุคอพอนาเลออาชิโยลาหุชอเจทะติแกโอกาปิดาเกเพวิโย

0: อบูดาจาวิโยยาปือฮาติปอทอกาดาจาวิออยาชะติยาออคโลลิงาคือไรกาอบูดาจาโกวิออคโลติปอกอกามีลาเลอโชปาอุปาโลเชตาวิออวิออนีราหุยาติภัทธะติแกออคอกะกอกะดะเกเชวิทัปปะตออรอปือติกาลีลิทาตาอือยอยาวิออคโลละเสจาแลไรกาอบูดาจาออคโลฮะยูลาวิโยแม
1: และยันยิวิออยากาชะติซอออคโลแลซึเปงานีออกะมีลาเปอยะนี่แลขอฮาปาจูฮาปาขอโลยะเนี่ยติชกอนี่ยะนี่แลฟะนแพวิยอมและจะขอการนี่หินิชขอขออืมขอ
0: ฮาวิโอวิโอเนี่ยราหุยะขอพ่อชื่อพ่อโลเชตาวิคักให้เพชเลติกาลิลิกาจาเมดอเมซุเมกาเมเลอฮาเลดอซาเชโอลินาฮาเวออวิออญีราหุยะติพาโอเตฮาเลเลวิออยาฮินาริควะตะแลกอนาริทาคะไกเตฮาเลเลงาฮือราหุคอไรกาอบูดาจาเอเอ็มติฮิโอฮาสจิคอกิโรเฮิร์ซวิทยุเรดิโอพอราหุคอตอไกเชวิโยปะตะเลนญีพอเตพอ Facebook Fanpage สวทเชียงใหม่ AM 1476พอกะไลสุติต่อไกเชวิโยขับพอซาพอเจโกอุพอพอนาและในหือราหุชอเจธาติแกออกาปิดักไกแพวิโยแม่และอย่าเพิ่งหาวิโยยาวโครทอกะยูเวลาตาเวมีพ่อวิซาตาอบูจอวิโยออลอติผาติเลกะนิมาสาตุลิขอติผักะยูเวลาตาวิโย
1: จุ้ยจอปากรมอุตุนิยมวิทยาพ่อยุคือฉันแต่นี่แล้วปีกาลาตาวิซาตาแลงาคือไทมิงกอคอโลแลนิชเต็นตาเลนิชออนีขอฮาปาจูฮาปาวิออยาชอคอโลงาคือไทมิงกอคอโลไลพ่อกามุยิขอยอกไปตุโยเจยาค่าไทมีมุยิต่อพ่อตุโกนาเลเตกาติตีมุยิลามาจากไปตุเซเจแล้วก็งาคือไทมเหมียวนาเตต่อพ่อนิชเต็นตาเลนิชออนีวิออยาแลมุยิยอยาเวลาแม่นี่เชื่อเปอร์เซต่าเลยออดเชื่อเปอร์เซเจใครแต่ละเลยท่านมีกือภาคอีสานพ่อกันนี่เชื่อเปอร์เซต่าเลยออดเชื่อเปอร์เซอยากให้ท่านมีมุนีโต้พ่อลอกโก้มุยจงมาเฮเจออดเชื่อเปอร์เซต่าเลยขอดเชื่อเปอร์เซเจแม่เรียกใครแต่ละท่านมีกือฮอดแต่โต้พ่อกันนี่เชื่อเปอร์เซต่าเลยออดเชื่อเปอร์เซออกโลเจแล้วก็อยากนิเวียนนิสาลีชอนเชื่อติงต่าเลยนี่เชื่อออนนิเวียออกโลแต่นี่ก็ตาเวมุชามุยพ่อวิโยแล้วก็อยากนิเวียย่าแหละงานคือแท่งเหมียวนะติดต่อพ่อโลกาเมื่อยีจอเหตแม่มาจอวิมาเหตเลียติฮาเวียออทเซเปเซเบหุตาวิเจเฮกมุยีออทเซเปเซเบหุตาวิออติติเผาคอลุเชตาวิแหละจังหวัดแม่ฮอซอจีให้จังหวัดพะเยาน่านตากกำแพงเพชรและจังหวัดเพชรบุพเจเบื่อเลยภาคอีสานพ่อกาออทเซเปเซรอแม่ท่านมีกอก็จะติดต่อออทเซเปเซเมื่อยีต่อพ่อเมื่อยีจะจอมารอขอเปอร์เซย์แม่และอย่างนี้ไทยมิงก็ฮอตเตต่อพ่อและเชื่ออดามาเลเอาไทยพ่อกามุยเตฮาเวียขอดเปอร์เซย์เจเบื่อเลยกุฏิพ่ออย่างนี้เลเตกาลิเลียแก้มุยจอมารอเตฮาเวียสุดเปอร์เซย์เคกุฏิพ่อมุยเตผาแตกตาวิเจลิชกาจุยจอปากรมุตุนิยมวิทยาพ่อยุคือฉันแต่นี้แล้วปีละไกตาวิสาตาเตผายูเวล่าและงาหัววิอเนียละหุยาเตผาถาทูมาละเชวิโยเฮโกเลียงาคือไทมิงกอคอลโลกาชะได้คือแลมุยิคอยาแผ่วิถะปะตออาลาจะละฮะแผ่ตอลาปื้อวิออเจอได้พาเลียงาคือมันปูไกจ้อเวเลียออฮิง่ายาจ้อวิจิแมมุยิคอยาคอลโลลาจะละฮะแผ่ตอลาปื้อวิงาคือมันปูไกจ้อเวออลอติยาแลลอกะฮะกะโลอีกะลุยะลาเชเวออซื้อปาวิกะเนี่ยแน่ติละปื้อตาลุยะลาลาโกมุกอเตียวคอลโลฮะกะพอวิจิออลอโกนี่คือเชกึเตตอมุยิมาลากะเลียออนาพอลมุยิลาเชเวทะปาตออีกะลุยะลาอีกะลุชเวลาวิจิเรียกก็ลอกะฮากะโลอีกะออซือปาลากุแลลีซาติกาเตวิเจเปื้อเลกะเลนี่ยะเตยางะฮือมันญิปูไกจ้อเวออหินาเลมุยีลาจาไลชมมุยีลาเลมาปุเปไกเวเลชะได้ผาแลอีกะตืออีกะถูลาวิเจเลมุยีลาจาเลมาปุเวไลชมโมเผอลากโออีกะถูเวกะกุเฮกะกุฟาวิเจและเสยะเตยาลิงะฮือมันญิปูไกจ้อเวลอกะฮากะโลลีฮือลูฮาลูลาเวเลออคออเวเตลา
0: วิชได้เผาข้อกากาวิลโกเลี้ยงคืออากาพอวิจิแม่เลี้ยงลูฮาลูติเวลาลีกาลูยาลามีปะฮาปะวิเตผาเพเปอร์วิเจก็เปื่อเลยกาเลี้ยงอ้อยาเตียงคือมันญี่ปุ่นไก่จ้าเวแลมีฮิและมีกุปิเวมีกุปิเวง่ายจะเคติมอวิชกาเลี้ยมันญี่ปุ่นไก่จ้าวิเจเตียลอกกูชูกูแค่เพเวเตียลอกมีฮิเวเตผาเพลาเปอร์วิเจเปื่อเลยง่ายเตียเลี้ยงคือมันญี่ปุ่นไก่จ้าเวเลี้ยลาจะละฮาเพลาวิออจะได้ผาซาตาปิกาลาเวเลโทรศัพท์มือถือออกคอลุเซลบอกแคสต์มาฮิกาเลี้ยโทรศัพท์มือถือออกคอลุข้อความได้ผากาลาเวลโกงคือออจะจะได้ผามันญี่ปุ่นไก่จ้าเวออจะจะแม่เลี้ยแค่ก็งูหยิกเขายาวคอลุลาจะละฮาออจะจะได้ผาแผลต่อลาเปอร์วิโยเลี้ยแค่ก็งคือเตกาเลเลกาสติตาเลกาฟาตูโลเวมันญี่ปุ่นไก่จ้าเวออฮิง่ายยาออลอติผาอยู่เวลาแล้งคือราหุยาติผาทะเกามาลาเชวิโยแม่ก็จ้าเละเลี้ยออวิอันเนี่ยราหุยาติผาชนิดคือแลงาคือไทมิงกอคโลกายิมาลูและเลแพบอดอฮาเวยิมาฮาเวออยาคโลเชตาวิโยเลอลอกวางาคือไทจอมอคูโอคายามีอือลูเลอาสะเลไกเปวิโยเลสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชลพระชรกิติยาภาเลยออาสะเลไกเปวิโยยาแพวิทัปปาตองาคือมียาโกเวเลยอแลมิงกอคโลอาสะออชสขอเจติกาเชตาเวเลอาสาอีจาเหและเลยออาสาติเชทางะหึมเมียวโปโครงกาติภากาติภาติตาวิกามาจาวิโยเคโกชื่อจาเวจอมอยามีอือลูเลอาสาและไกปุวิทัปปะตอยอวิชื่อจาวิออจึติภาทากะสิไลจาวิโยเลเลเลกายออาสาติเชทาลีเนหืขอยาลอยาโปกาโครงกาติภาไลมาติตาวิลอเลเคโกยันยิงาอยู่เวลาและโทมาลากาเวโครงกาแลโครงการร้อยใจรักโกเวเลเชลแมูลานิธิแม่ฟ้าหลวงเตเลเลียงาคือมีจอมคัวคายามีเลียสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรกิติยาภาย่อกากาตาตาเวโครงกาแผ่วิเจเฮกวออติชอคโลแลเลียงาคืออวิออนี้มียาติผาเชตาเวตัมโบธาตอนอาเภอแม่อายออคโลวิชอติผาทากาปิวิเจโครงกาเชวิออคโลแลปุราตาทาลิเมอายพ่อลอตาเวเลนัทซอยจ้าเพื่อเวอยู่กาวิถาปตองอะคือมีย่ามีพ่อวิออลิโอค่าข้อพิถาเตียวิก้ามากาเตจักเอและเตจ้ามือจ้าวิออคโลอาชิยอตุยอแยกาหูยีกาและกาจ้ากาดอและมีวิออลิโอค่ากฎหมายเตผาพิวิก้าถามากาเตกิจูอโปโครงการร้อยใจรักโกวิเชเลหนัวเมไอพ่อตาตาวิเจโครงการเชวิออคโลแลเรียกข้าเปื่อยนาลิออตีออตีเตผาแต่ปิตาเวป้อตาวิคะเรียกแค่กว่าคะเยนิชคะเจแค่แต่ละคะรู้หรอกโอ้หุยสะพ่อเวบ้านเมืองงามเหนือเรียบ้านหัวเมืองงามบ้านเมืองงามใต้เลยออกคะรู้ปอตาวิเจเคโกงะหือวิออเนลาหุยาลิซอยาอาคายาติผาปอตาวิโยลิมิจพออติมาวูมานิวิออติแพวิทัปปะตอปุราตาวิออยาเลงะหือสาตากากาตุโยเฮเลนัชออยิจาปุวิกาเวจาจาเวลิลอตาโกเวลินุกะติขาเมไอพอนุกะจอเลยายดวยติผามาโกเลออยิจาปุวิออจิติผาเก้าจาเก้าดอเลนัชตากายติผาคอเตมาวิทัปปะต่อเรียสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรกิติยาภาย่อแหล่เรียกโครงการร้อยใจระออติเตผาพอและงาหึมมียาติภาที่วิจวิกาติภากาติจักไอตัวโปเรียกโครงการร้อยใจรักออติออคโลมอฮกออติเตผาติแลชอจาเกือลาและงาหึมมียาติภาโมอยู่แล้วฮอเลเซเอติภาแพกไอตัวโปตาตาวิเจเลจกานิเวติยาธามีเจ้ามกคัวคายามีอือโลเลยออาสติเชทาเรียกคือมียาโปดอนเปื้อแลกาติตาเวออจิติภาเพวิโยเรียกจากอยู่เวลาเลยคือราหุยติภาทะกอมาลาวิโยแม่ก็จ้าเลยเรียกวิอันเนี่ยราหุยติภาโอยันยิกาเรียกออลลูจอวิแม่เรียกวิอันเนี่ยราหุยติภาโองาคือบาสวัสดิกาแห่งรัฐเรียกยี่หิงาหาขอชะงาขอท่า กาตาวิชอติพาลีกาตาวิชอติพาปุลาตาทานโนคือเลยออามีฟุยกะฟูเลยลงทะเบียนเลยกาจอวิชอติพาแล้วก็ข้อมูลเช่นเจยาคาติพาเลยอามีฟุยกะฟูมากาจอเฮเวติพาแล้วก็ยะนี้อเลมุตินิโยเลมเผลาเป้าออนาริควายคาไกออยาพอลาวิจิแม่เขกว่าโนคือเลยบาสวัสดิกาแห่งรัฐจอเลยกับฟูอามีฟูบาสวัสดิกาแห่งรัฐออคโลกาลาตาวิมากาเฮวิชอติพาแล้วก็เลยอามีพุยกับผู้ลงทะเบียนตัวเวอแม่คือตัวเวอย่างนี้เลยเมื่อตีนี้โยเลยอย่างนี้ที่ชกอนี้ขอฮาปาจูฮาปาลิมเผื่อเป้าอ้อนาริควายขาไก่อยับพอตาวิเจเฮโกลิชเวอคอลูไลกามานากาดาวิกาจอเวลอเลียงาคือเยกาคอและเลียอามีไฟฟ้าเยเวนะเลียตีฮาปาวิอาเซฮาโอลือเซฮาเลติชงาบาโอลือไกเวลโกอามีไฟฟ้าผู้บาสวัสดิกาแห่งรัฐออกคโลกาลาตาวิชติพามากาแมยาคาโนฮือยาคาคออามีไฟฟ้าเยเวนาเลเซฮาติชงาหน่วยออลือเซฮาติชงาบาโอฮอเจเยเวลโกอามีไฟฟ้าผู้ติพามากาคือวิโยเลบาสวัสดิกาแห่งรัฐออกคโลปีลาวิโยเอโกเลงาฮือราหุยาไลกาเลอามีผู้เลติฮาปาวิโอฮาบากาคือเชเวเอโกเชเวเซฮาติชงาบากาลาโกนี่บะเตฮาไพเตกากูลีโกเลเลไลกานาลาเวมาฮิเมเลนอเลอามีเยเวเลนอเยกาคอมิเตอร์นาลีอามีมิเตอร์งานหน่วยเลงานหน่วยออลืออาเกือเวลอกูมากาเมเลเตชหน่วยเตชงานหน่วยนี่ชงานหน่วยเลอามีมิเตอร์แอมเตผักเกือเวงานหน่วยออลือลอกไกเวลอกูมากาเลเคเตละเยกาคอเวอามีไฟฟ้าคือตาเวเตผากาเผวิเจเฮกวโนอามีเยเวเตฮาปาโอคโลงาชหน่วยออลือมากาไกเจงาชหน่วยออลือแกละโกเลเซฮาเตชงาบาโอคูเกเวนะเฮกวโนบาสวัสดิกาแห่งรัฐกากาเลอามีไฟฟ้าฟุเตผาบาสวัสดิกาแห่งรัฐออคโลกาลาตาวิเตผามากาเจเลโอเวคาชูลีกาฟุกาเลกาปาปาสุภูมิภาคมาโกกาปาปานครหลวงออติออคโลกาลงทะเบียนวิโยลงทะเบียนเลกาเยจอวิชอพาลอกเชนเจเลกอจาเลกาวิโอเมอคอลุจอมาจอวินาเลเชนเจแมเฮกอยานยอเลมึตินิแพวิโยเลเฮกองาคือราหุยาเตกาเตผานาเลบาสวัสดิกาแห่งรัฐกาเลอามีฟุยกาฟูมากาจอวิชอเตผาเลเคเตเลเตฮาปาวิอาเซฮาติชงาบาอลุมาเยกเวเตมุลอกโอยานิเลบาสวัสดิกาแห่งรัฐออคโลลงทะเบียนจลาวิโอเลมึตินิโยเจแมเลียยาปึมเผลาเปาเลออนาริควคาแกออยาพวาลาวิเจจกาเลอยู่เวลาเลียวเวียนเนี่ยละหุยาติภาถะเกามาลาวิโยมใครเตละเลียวเวียนเนี่ยละหุยาติภาบาสวัสดิกาแห่งรักกาตาวิชอติกาเลเลคาเดน่าแม่เลียชุดิคือเซมูจอวิโยเลียบาสวัสดิกาแห่งรัฐพี่ไกตูเวเซมูแปตาวิโยมใครโกเลียเซมูเซมูกาคาปุยกาเลียนี่ชุดินี่ขอฮาปาจูฮาปาชุดิฮาปาออกโลโนคือฮากาลงทะเบียนฮากายืนยันวิแม่ลิ้นชะเต็นหยอหรือแกละกูแลลี่ลงทะเบียนมาเกาเจเรียกแขกวอสพอบาสวัสดิกาแห่งรัฐเรียกมาเกาวิแม่แขกงาคือออปีเตมูกาจ้าเชเวเปื่อเลกาลิปุระทากาจ้าจอเลจียาเวเตมูแลลี่ติปอยกามากาจอฮิวิชอติผักข้าปุยกาลิ้นชะเต็นยิ่งขอฮาปาจูฮาปาออยาเชวิวุสอกฮะกาลงทะเบียนวิเจเรียกมาเฮลโกออขอออขอนอหยอหรือเชวิปูแกละกูแลลงทะเบียนมาเกาแขกโนคือบาสวัสดิกาแห่งรัฐกักกึกกะจอวิกะมาเกาจิแมลิชูมากอพอเล่าเจเลขกวออเวียนเนละหุยะเตพาโอเลติกาลิลิกะคาเดนาสิแมเลบัสสวัสดิกาแห่งรัฐเลจอขอเป้าแซมูเคแปตาวิโยเฮกวออลอติมูเลปุลาตาทากาจาเชเลกาจากาจาจอเลกาจาเชเวติมูเลชะดิคือกาจาเชเวติมูนะเชเวแล้วออลอติมูกวิโยเลชะเวติมูลอโกบัสสวัสดิกาแห่งรัฐเลคาปเวติชเซลากาพะเคจอวิจิแม่เลชติหมัวคโลบาสวัสดิกาแห่งรักกาวินาเลคาเปียติชเสลาติเสเสมอเสฮิโกฮาเลสชเทกาจอวิจิเฮกว่าบาสวัสดิกาแห่งรัฐชติหมูเลกาจ้าเชวิชติหมูมากาลงทะเบียนมากายืนยาสิทธิลาหิวินาเลก็เสงามือขอฮิงาฮาและเตกากาฮิโรเจเฮกว่าชอลติหมูเลชติคือกาจ้าเชวิอปิติหมูนะติชเสลากาพะวิอจะได้คือมาจะลงทะเบียนและมาจะยืนยาสิทธิ์ลาหิเวคาเปียกอแซงงามือขอฮิกาพะ ค่าฮิโรจิแม่นิชเตนิวสหกาเตปุวิโยเฮโกเลกระทรวงกลางครับพ่องาคือบาสวัสดิการแห่งรัฐออปิเตหมูกาจาเชเวเตพาลงทะเบียนยืนยันตัวโตจูเวงาค่าคิพอลาเวออลอเตค่าแอปพลิเคชันเป๋าตังนิคาเตค่าแอปพลิเคชันทางรัฐเซคาเตค่าเว็บไซต์โครงการบาสวัสดิการแห่งรัฐออคาเตค่าธนาคารกรุงไทยเวตู้เอทีเอ็มออคโลและงากาเตกางาคาเตค่าลอกธนาคารงากาออคโลพอตาวิโยธนาคารงากาเวแลธนาคารกรุงไทยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์และธนาคารออมสินธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยจะได้พาคับเวเรงาธนาคารเคจ้าดาตาวิโยเคกอนินชเตนี้ขอฮาปาจูฮาปาวุสอคโลโนคือฮากาลงทะเบียนฮากายืนยาใช้สิทธิ์วิโยอเนียวยาชเวปัวลาโกเลลงทะเบียนยืนยาใช้สิทธิ์มากาโกออสพอบาสวัสดิการแห่งรัฐมากาวิแมจะได้คือเลกาจาเชเวออปิเตหมูนะติจเซลากาพาวิชอลงทะเบียนยืนยาใช้สิทธิ์ลาเวมาบิฮิเจแมมาปุฮิเจเคกอมาลงทะเบียนมายืนยาใช้สิทธิ์ลาฮิเวกอเซงาเหมือนขอฮิงาฮาเลติกากาตาฮิเจเลจกางาคือลาหุยาบาสวัสดิการแห่งรัฐเลออลอเตหมูกาจาเชเวออปิเตหมูถะนาเลติปอกอหนอลาเวโยกอเปื้อและเลียนยี่หมูเตหมูลาโกปุลาตาทาบาสวัสดิการแห่งรัฐกาจาจอเลเจียเวออปิเตหมูนะเลเชเวออคโลกาออแต่ลาโกอาลาคิติลากาคิเจียวิจอวิเจเฮกอจะได้คือเลียมายืนยันสิทธิ์ลาเหเวเลออปิเตหมูเจียเวเลกาจาจอเลเจียเวเตหมูนะจะได้คือเลียมาจะยืนยันมาลงทะเบียนมายืนยันสิทธิ์ลาเหเวคาเปื้อสมือนี่ฮิสฮาเลกอชโคกากาตาฮิจิแม่เล่จะได้คือมาจะลงทะเบียนลาเหเวนะเล่มายืนยันสิทธิ์ลาเหเวชอออปิเตหมูกาจาจอวิเตผาเล่จะได้หมูสมือกาพระกาเหจิแม่เคเตียเล่เล่แซ่หมูเตหมูแซ่หมูเตหมูแล้วก็บาสวัสดิการแห่งรัฐเตป่อยกามากาจาจอเหเวออสลงทะเบียนตาวิชอเตผาเล่จะได้คือลงทะเบียนลาตาวิออลาแซ่แซ่สมืองาฮีงาฮาฮิชกอกาเกาเจเฮก็จะได้คือวิออย่าเล่เล่กรมการปกครองพ่อนะเล่อำเภอเตผาเตแลกาเตจังหวัดเล่เตอาเพลเลเลอาชิยอคะคอลอคอลเวคาเซกานาเตผาเกียวลงทะเบียนจตาวิโยเฮกอชเวกานิชเตนิคอฮาปาจูฮาปากุสฮากาลงทะเบียนวิเจเลเฮกอมาลงทะเบียนวิโลโกคอนอมากาวจิแมเลเฮกอวิออเนลาฮุยาเตกาเลเลกาลงทะเบียนวิคาเปเลเซหมูเวนาเลออยาเตลาเวเลฮาปาสออนตาเลนิชเตนิคอฮาปาจูฮาปานิฮิงาฮาคอชกอคออยาเตชเตนาลิงาชกอนาทีออคอลเจติออยาเตตาวิเจเลี่ยเฮกงาคือมาจะลงทะเบียนมาจะยืนยาสิทธิ์ลาเวลโกเลี่ยออสพอฮีฮาปาออกูฮาปาทาฮาปาสตินีบาสวัสดิการแห่งรัฐออสติมูกาจาวิออคโลโนคือมาเราเจเลี่ยจักงาคือลาหุยาติผาทาติปอกนอลาเชเวแม่เลี่ยมากาลงทะเบียนเสเวมากายืนยาใช้สิทธิ์เฮวิติมูนาลิติกาลิเลียนหนอลาวิติจึกแพวิโยมเพกวอเลี่ยววิอันเนราหุยาติเผาบาสวัสดิกาแห่งรัฐเลี่ยลงทะเบียนตาวิเซหมูเซหมูคาปุยวิกะนะกามากาเวเลี่ยบาสวัสดิกาแห่งรัฐออกคโลกอจ้ากามาจ้ากาเวผามาผาวิชติผาเช่นแพวิแลชติฮาปาไม่แม่ไล่กางาเกียวโทรศัพท์ติลูลาเลี่ยสารมาอาจจะเช่นยิละเลี่ยกามากาผามาผาวิมาสก็เลยเลี่ยเช่นยิละก็เลยไล่กางาเกี่ยวจ้าดาลูลาเวเลี่ยววิอันเนราหุยาติเผาสติเตแม่ลิสติตาหิแม่ลิเตกาลิลิคาเดนาลิบาสวัสดิกาแห่งรัฐลงทะเบียนไกตาวิเซหมูเซหมูวิชเตผาแลกามากาวิคาทากาวิชเตผาคาปุยกาลิเตชะสนิสหาปาออโคโลไทยและเชนกาวิโยเลี่ยกามากาผามาผาเวเลี่ยงาคือเชนแพเวแลเตชะสนิสหาปาทาแม่เลจูไรฮาปาสฮาปาไทยและเช่นแพวิโยจะได้คือเช่นมากาเฮแต่ก็แลติปอกอนอลาวิโยเลเปื่อเลลี่เช่นนี้แลติชสนิสฮาปาขอนอลีโนคือเช่นนี้แล้วบาสวัสดิกาแห่งรัฐกาวิชอติผาเรียกคาเดนาแมออปีเตหมูลโกธนาเข้าเกและยืนยาตัวโตตูมาลูเจ
1: เรียกคาเดน่าเรียกบาสวัสดิการแห่งรัฐเรียกจะได้เพราะก็ลงทะเบียนยืนยันใช้สิทธิ์แล้วเรียกชนีแต่นี่แหละติดชื่อสินิสหาปาวิออย่าขอรู้นอคือออแม่เจาะและพาวิลกูกาวิลกูนั่นเรียกออปิติโมติดชื่อติดตัวมาลูเจฮีหาปาวิออย่าลกูเรียกติปติบาสวัสดิการแห่งรัฐออสติปวอขอรู้จ้ากากิตุโยเจเรียกยักษ์เรียกเจียเละปุระทากาเจาะเจียวิติโมและเรียกออสติปาลงทะเบียนแล้วคือพาวิลกูติดชื่อสินิตาและเรียกฮาปาสิเลติชนีนีเตฮาปาจันวารีฮาปานี่หิงาหัสจะขอวิอย่าขอโลกาจะยืนยาตัวตมริจิแม่เลยืนยาตัวตัวกือแลแอปทางรัฐแอปเป๋าตังเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐแคเตเลธนาคารเลธนาคารงากาออกขอโลจะยืนยาตัวตัวแพวิเจติชสนีไทแม่เลอสเตพานโนคือเลอบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็จ้ากาวิลโกเลอหน่อยาชเวออกขอโลกาจะยืนยาตัวตัววิแม่เลขอปิเตมติชติตุมาลูวินาเลคาเดนาแม่เลอปิเตมติชติตุมาลูเลขอไลกานาลาเวบัตรสวัสดิการแห่งรัฐชติคือกาจ้าเชวิแม่ชติฟอขอโลสหปาขอโลกาฮิลาก็เลนาลาเวเลให้ก็สหปาขอโลจ้ากาสิวิแม่เลติผาลกวมาผาวิลกุลิฮิฮาปาธามาเกาวินะยาฆ่าผาวิลกุลิสหปากากาลิฮิฮาปากากาเวยาฆ่าผามาผากาคาเปลิชุดิคือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกาจ้าเชวิชติผาสหปาอโคลุมอปัจจตุเวติกาติฮิเวกาเสวิโยลิฮิฮาปามาเกากุกะนะเลอสติปอลงทะเบียนยืนยาใช้สิตาเวชเนียแตนิเวอโคลุมาผาวิลกุกะลิสหปาอโคลุเลกาเฮลิฮิฮาปาธามาเกาวิเจแม่เลขกว่าอเวียนเนียลาหุยติกาลิเลกาชุดิคือเลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐออลกาซาตาติภาคาเดพอนะแม่เฮโกเซมูเซมูคาปุยกาเลนิชเตนิโคฮาปาจูฮาปาออยาชวิวุสโซลิโนฮึฮากายืนยาใช้สิทธิ์ฮากาลงทะเบียนวิแม่แต่ก็แลงาคือออวิออนเนลาฮุยาติกาลิเลชาลีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจาดาวิออลซาตาติภาอยู่เวลาเลจะเคชลากาลาวิโยแม่เฮโกลิโคติปุนาซาลีตอติเป้าจลาโลโกกาซาโกมาเพราะเราอยู่เลยและอย่าเพิ่งหาติปอทกาศิลากราตุเวอโรสัตตาติภาจะใครใหม่จะได้โยแม่ลุลาและกากาพนาเลียโอกาปิลาเชเวติกาลิเลกาอบูจาแม่ติกาลิเลสเมกาแม่เชซาจอซาฮาเลโดซาปิอบูจา

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับอานนท์ นันตะสุคนครับรองนายกรัฐมนตรีเร่งแก้ไขกฎหมายลำดับรองกว่า 7,000 ฉบับเพื่อลดอุปสรรคทางการค้าและการลงทุนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามีสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน
4: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: รองนายกรัฐมนตรีเร่งแก้ไขกฎหมายลำดับรองกว่า 7,000 ฉบับเพื่อลดอุปสรรคทางการค้าและการลงทุนคาดว่าจะใช้เวลา2เดือนก่อนเสนอคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจและคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป
6: นายประกรณ์อินทรพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงแนวทางการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจหรือกรอในวันจันทร์ที่22มิถุนายนนี้ว่าได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบดูแลด้านกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการลงทุนเบื้องต้นเตรียมเสนอเพิ่มสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการกรอเพื่อให้การขับเคลื่อนเศรษฐกิจครอบคลุมทุกมิตินอกจากนี้ยังได้ประสานความร่วมมือกับคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.และแต่งตั้งคณะทำงานร่วมกันเพื่อรวบรวมข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินธุรกิจนำมาวิเคราะห์และจัดลำดับความสำคัญในการแก้ไขสำหรับกฎหมายที่เป็นอุปสรรคสำคัญส่วนใหญ่เป็นกฎหมายลำดับรองหรือกฎกระทรวงที่มีอยู่กว่า 7,600 ฉบับซึ่งมีขั้นตอนและหลักเกณฑ์ที่ซับซ้อนจะเน้นปรับปรุงกฎหมายลำดับรองเหล่านี้เป็นลำดับแรกเพื่อให้เกิดผลสำเร็จอย่างรวดเร็วหรือควิกวินคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ2เดือนในการสรุปแนวทางเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมกรอและคณะรัฐมนตรีต่อไปศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: กองทัพบกนำสื่อมวลชนลงพื้นที่ปราสาทคณาจังหวัดสุรินทร์ขอให้ประชาชนเชื่อมั่นกำลังพลปฏิบัติภารกิจปกป้องอธิปไตยอย่างเต็มขีดความสามารถและเตรียมพร้อมรับทุกสถานการณ
7: ์พลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกกล่าวถึงการนำคณะสื่อมวลชนเดินทางลงพื้นที่ปราสาทคณาอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์ในวันนี้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามภารกิจและสร้างขวัญกำลังใจให้กับทหารที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนทั้งนี้ผู้บัญชาการฐานบกได้กำชับให้กำลังพลทุกนายปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มขีดความสามารถในการเฝ้าปกป้องอธิปไตยของประเทศไม่ให้เกิดการรุกล้ำพื้นที่พร้อมเน้นย้ำว่าไม่ควรประมาทต่อสถานการณ์เนื่องจากปราสาทคณาถือเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญที่มีความได้เปรียบในทางทหารรวมทั้งให้หน่วยในพื้นที่เพิ่มความเข้มข้นในการเฝ้าตรวจเฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมตลอดเวลา พื่อรองรับทุกสถานการณ์ให้เกิดความปลอดภัยนอกจากนี้ยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาเส้นทางลาดตระเวนการส่งกำลังบำรุงและการเก็บกู้ทุนระเบิดในพื้นที่โดยทุกภารกิจต้องดำเนินการภายใต้มาตรการความปลอดภัยสูงสุดปิญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงานจากจังหวัดสุรินทร์
1: จังหวัดเชียงรายจัดงานรำลึก8ปีกู้ภัยถ้ำหลวงรวมใจเป็นหนึ่งเดียวถอดบทเรียนการทำงานแบบบูรณาการควบคู่กับการดูแลรักษาความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยว
8: เชียงรายจัดงานรำลึก8ปีกู้ภัยถ้ำหลวงรวมใจเป็นหนึ่งเดียวณอุทยานแห่งชาติถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายเพื่อรำลึกถึงภารกิจกู้ภัยทีมหมูป่าอะคาเดมี่13ชีวิตที่สร้างความประทับใจไปทั่วโลกพร้อมสืบสานบทเรียนแห่งความเสียสละความร่วมมือและความสามัคคีของทุกภาคส่วนนายชูชีพพงชัยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายกล่าวว่าการจัดงานครั้งนี้เป็นการแสดงความขอบคุณผู้มีส่วนร่วมในภารกิจกู้ภัยรวมถึงรำลึกถึงผู้เสียสละพร้อมต่อยอดพื้นที่ถ้ำหลวงสู่แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์สร้างการเรียนรู้ควบคู่กับการกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนโดยงานดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่19ถึง20มิถุนายน2569ณอุทยานแห่งชาติถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายวสินทร์คำพิระวงศ์สวทเชียงรายรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทย

0: อเดือไทยมิขอสองพาอามาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอุ้มขึ้นตาโอดาเลียกาชายันดาชอนมาอายออามาเอมิขอเปียเนไทยมิขอกระดูอาคาชอเจอกระดูเงเกเนลาเอมาเอจิชนีอุ้มเถอมิเนนึมาละคือมาเงเลชนยาเธอมิเนอาดูมาโยหานาลูอายองเหนือเกเนยอยบอนเนมาอีนออายอมาดูอาดูเนอกอีเนอุ้มขึ้นตาโอดาเลอมิเนนึมาหนุ่ยสาวเนอว่าจ้อจ้อเกเนอาดูมาโยหานาลูอายองนึมาละคือยอจอนาลูเนือเกือเนยอยบอชอนเนมางามาอาเขาชอเจอโยกานาลู
1: คืน11มิถุนาฟ้ารำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์ HIV นาโกอัมโมซาอดือโฮโรคเอดนาอือเดืองขอสปสชนักลาสับเหอเนาะชอบเนื้อเมน่าจีเนาะและหนูขมังไผ่เรือดยอเหอบัตรงจุ่มเนาะกาสีชิหอเนาะตาบอดาลีเนาะเมหนูบริการอากาศหอลาสเนาะเมสีชิหงเอเอชวีอโมอูน่าชอชิดัวนักอโมจามยาอยากาบีเออตามาเบียเจนีลาสเมสีจ้าละคุยชิมาบีกัวยากาหอบีเออเมไวรัสตับอักเสบซีมาเอวันโลกมาเอยากาบีออบีจ้าเมสิญญาเจมอนาสปสชติซุ่มซุ่มจำยอสปสชเขตหนึ่งเชียงใหม่นากาจำยองาซุ่มนี่เยงาซุ่มงางาปโยดามอเดนากาตีโกจำยอจำยอนึมานาโกนาลูเดนากาตีซุ่มนี่ซุ่มโยกานาลูก็ดูไม่ได
3: ้ฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีครับพี่น้อง
4: อายุอันนี้เดือดขยาวโฆษณาไกเออกะกอสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่พบปานเนอบีเคฮอมอนาแอออนลิญาเมเจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเฮอนาอย่าซึมก้อนบีเออดูอย่าล้อแต่ช่องหางละหาเชลกะปอจากันเนอดูพ่ออีสันนี่กามาเล่าเนกามองขากาไก่ก็ยาวอายุยิ่งโฆษณาบีเกมอนยาแหละนึกมาอ่อนน่ะนากาไงเหลียวแน่ในชนยังง่ายยิ่งนากาเออสมบูรณ์นะคนนี้จำยองาซึ่งมีสีโกจำยองกูเย่และงาดีใจที่โบนะคนนี้จำยองเวนี่มีเออกูเย่งาสีเวและงายิ่ง
5: มาเจอกันยาว่าใช่
6: โอ้บูดะจ้า
7: โอ้บูชอเปอร์
6: มันสุนค่ะ
7: บอกว่า
6: เนาะจง
7: โอ้ดูทำไม
6: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
7: ทันสมัยเชื่อถือได
8: ้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

แล้วอย่าเนื้อดอกชากระป๋าชาจิ้มหุ่มเยื่อความคิดถึงเป็นสิ่งที่ดีจิโรยอย่าเนื้อถ่ายพนบุตรขาพนักคนนี้ว่าชากาจีน่าคนนี้ยมมือจีเมจิโรยอย่าเนื้อกาจูกาคนนี้ลอยอย่าเนื้อแห่งกันในตานางอันเนจักาจีเล่เลี่ยมทากาเล่ไปได้ในมาอย่าเนื้อกระป๋าอับเบเบมน่าลอยอย่าเนื้อกระป๋าอัติมาในหลวงบูลอยอย่าเนื้อจะพิเรียบูเล่อุปภานะก็ไม่ใช่ตาจงไงอาจจะจิ้มเลยอาจจะจิ้มชอบไปอีกเลยก็ไอ้ดานิมาอย่างนี้ไอ้เนี่ยชอบไปอีกนะอยู่ก็อันนั้นนี่ลอยนิ้วถ่ายมือละเฮ้ยนะอยู่พอนายเกิดงานอย่างนี้นะก็ยุ่งจีเลยผมแน่ในลาผมน่ากว่านี้ก็ผ่านเหนือพอลอยอย่างนี้ถ่ายมือในแต่พอชอบไปละเลยน้ำท่วมพวกเราก็ชอบไปละเลยอายุมาเอออายุมูลนิธิอาสาเพื่อพึ่งพายามยากและสภากาชาติไทยและก็ป้าเออมุฐานเนอายุมาเจียชบายไงอย่างเงี้ยก็ไปน้ำท่วมผู้หลายอยู่กูน่ะน้ำท่วมมีในเอออยู่พอนาร้อยอย่างเงี้ยชบายพากเลยแล้วก็น่าป้าผ้าเหนือพอคุรุล้านในร้อยอย่างเงี้ยอายุเนออย่าสิชกให้สิเนอแล้วพอของเงินนั่นคือข้าวปอนี่ของเงินแล้วก็อยู่ในเฮงก็คนนี้ยุ่งร้ายไม่ใช่อย่างเงี้ยน้าบ่าสถาบันพอกรีฐานในร้อยเดือคนนี้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กรีในร้อยอย่างเงี้ยเฮงเดือคนนี้คุโรบิโชบาเลยคุโรเมเนเลงไงอย่างเงี้ยน้ำท่วมเมืองนะคนนี้ก็ป้าเอออีจูผู้หลายอีเจน่าร้อยอย่างเงี้ยอายุรู้นึกมาผู้หลายจูบีมือดาล่าเลยคุโรเอชบายไงอย่างเงี้ยน้าคุโรชบายเอสนาสนุงและสหกรณ์กลุ่มทอผ้าจีรอยอย่างเงี้ยก็ยี่กลุ่มทอผ้าและยาสนุ่มยาเดือร้อยอย่างเงี้ยเดือชุดตัวคนในชุดใบในงานอย่างเงี้ยให้แล้วสีเวล้อมพอจีเออจีจีผู้หลานร้อยอย่างเงี้ยสบู่โยยาผู้หลานแกให้แล้วฟุ้งพีเอ็มโซจูห้าเธอเดือร้อยอย่างเงี้ยเธอยาเดือมาบิดเดือเล่แล้วคู่พอขออันไหนและหูเฮพอขออันไหนแล้วยาติ๊ดติ๊ดแล้วเดือร้อยอย่างเงี้ยอายุวันเนี่ยฟุ้งพีเอ็มเธอมาบีโคโรมาบิสูร้อยอย่างเงี้ยคือคนนี้จะไกลในงานอย่างเงี้ยนะคือคนนี้กลุ่มบ่บานและเด็กคนนี้อายุยืดพอโมเดนโคโรมฐานในร้อยอย่างเงี้ยน่าผู้ป่วยผู้หลาติดเตียงแล้วมาทุ่งยาเดือนร้อยอย่างเงี้ยและจะชินได้อยู่ยูเจอเดือนโคโรหอยีและพิการเดือนโคโรชบายีแล้วรู้ผู้หลามาเล็กเงี้ยก็โคโรเล็กๆชบายเล็กในงานอย่างเงี้ยคือนะคนนี้อายุรู้อยู่ชาวบ้านยาเลยลอยอย่างเงี้ยติดเตียงเดือพิการเดือดเออปีละไงอยู่อยู่ยาจ้าเลยคุณรู้ว่าแม่เนี่ยเลี้ยงไงอย่างเงี้ยคือคนเนี้ยอยู่ไม่ใช่ตาแล้วอยู่เด็กๆไงเลยอายุก็ทุยทุยเกินเนี่ยชาวบ้านเลี้ยงไงอย่างเงี้ยก็หุ่นน่ารอกันในตานางอันเนี้ยจะกาจีเลยยุ่มย่อเลยไปได้ไหมอย่างเงี้ยก็ป้าจะกันเนี่ยหุ่นน่าคนนี้กำนาคนนี้กลุ่มที่ดินพอเนี่ยเตือนภัยเลยไอ้หลังไงอย่างเงี้ยที่พอนากุทิดินจีรอยอย่างนี้มิฉาชีพยายงาและในหลังไงอย่างนี้ติปนั้นมิฉาชีพทุรอยอย่างนี้มิฉาชีพนั่งก็ป้าจะมีมีจัดดึงงานในอย่างนี้หัวตัวรอยอย่างนี้อายุมาเจ้าหน้าที่รอยอยู่มาลูกอยู่จีนเอาเพียงผู้หลักลูกดุมดุมฐานในรอยอย่างนี้อายุมาลูกอายุลูกดุมงานเลยอายุลูกกุมที่ดินเดือดอยู่ดุมงานเลยกุลูกดุมดุมบิชาบ้าบิชาเล่มาโคกบิชาเล่เลยหางงอะลูกมาดุมนี่ลอยอย่างโยกมที่ดีลูกดุมฐานเนี่ยโทรหลังอ่ะเจ๊อย่างเนี้ยนักการโทรหลานเนี่ยเดชาขอบิมอลาเลยคุณลูกอาบับมอลาคนนี้ดุมนี่พายลอยอย่างโยกลูกโทรหลังอ่ะเจ๊โคลูกโทรหลังเงี้ยลอยอย่างโยอ่ะดิมาเธออีกข้อจดดึกของเงินนักขยับบาดดึกของเงินเลยคุณลูกเลี้ยงเงี้ยจ้อยอย่างโยกมที่ดีพูดละอายุมามาเงินอ่ะเจ๊ดีอายุมามาเงินเจ๊อายุมาหน้าที่จ้อยคุณลูกมาโทรเจ๊อย่างเนี้ยน่าอยู่มาจีฮุลูฮุลูที่มาเงี้ยชอนเนี่ยนะกับพ่อเนี่ยฮุลูสาวเล็กจีมาสาวเจียนี่ตู้จีภาษีที่ดีพูดละฮุลูเอจีลอยเงี้ยนะกับพ่อเนี่ยตู้ทุนเนี่ยทุนเนี่ยมาเอเจียนี่ที่มีเนี่ยฮุลูอยากการนารอยเงี้ยอายุมาหน้าแอบอ่านเรื่องอะไรเงี้ยฮุลูอยากการนารอยมอนารออายุมาแอบอ่านน่าอายุมาเงือกก็หัวหน้ามังงะเจ้าหน้าที่เกินเนื้อคุรุทุลังหาเองไงเนี่ยน่าดีมากที่จิตาจังเนี่ยเจียเนี่ยสิดาก็ท้าอุนเนี่ยกุลินแล้วก็ท้าเจียเนี่ยน่านักพนันที่จิมายาจังไงเนี่ยมิฉาชีคุรุเอลังเอลอยนิวคุรุทุลังน่ามิฉาชีเรนิวก็ไม่เจียเนี่ยถึงแม้เนี่ยสิดาก็ท้าอุนเจท้าอุนท้าอุนเนี่ยสมบูบุทังไงเนี่ยเฮือคนนี้ลอยนิวเฮือคนนี้มาลอน่าเจียทุลัง

ấy nhà ngang có chân thì cùng thi điều các bạn bớt thu các bộ thằng ấy vậy nhà gần à anh đi mà thô na còn đi ba dầm nhỏ nhị tỷ ư tỷ ngà đấy ngà na ư mua ngà vậy nhiêu thì bố lại phải phải mà vậy nhiêu dầm nhỏ nhị tỷ ư tỷ ngà đấy ngà vậy nhiêu na thái phồn này thì bố lại phải này mà vậy nhiêu thái phồn na còn đi xuống sóng nừng สี่หนึ่งห้าห้าห้าห้าเลยไงยังอยู่คือนักคนนี้อยู่หาคนรู้ว่าชดทุลังไงจ้าเลยบุหิมคนนี้เลยอยู่ฐานในนุฐานในรอยยังอยู่คือการเลยทุนในนั้นหันยังไงยังอยู่คือคนนี้กรมที่ดินผู้ใดอยู่หางทุลังกรมที่ดินมาทุลังไงรอยยังอยู่จำยมยมทุลังไงคุณรู้จังเลยไงยังเนี่ยที่จิตเอาเนี่ยเลยที่จิตลิงก์ทักกูเลยรอยยังอยู่นะกาจายเนติจิจิแล้วต้นตาพอโจดึกของเงออดีมากเกษตรชาวไร่ชาวนาชาวสวนแล้วย่ำจัดถึงอะไรอยู่ย่ำจัดถึงอยู่นะปุ๋ยผู้ละเออแล้วปอมแล้วจ่ายมองเจียเนี่ยแล้วก็น่าอดีกปอมอดีกปอมแล้วแมนดูอ่ะเมียอดีจีปอมดูร่างอะไรที่นั่นที่จิตจีเอ็นเงาเนี่ยกูพยายามอะไรอยู่ปุ๋ยคนนี้ปอมแล้วสิดาปุระลอยอยู่ย่อยๆแล้วนะคนนี้ปอมไม่ใช่อย่างนี้ผมก็ป้าปุ๋ยปอมแล้วนะคนนี้เลือดทะเบียนมาใช่อย่างนี้นะสิอาญาขอย่อยๆแล้วเนี่ยฉลาคนนี้ปอมพยานอะไรอย่างนี้ฉลาจะกันลอยอยู่แล้วเธอมีเนี่ยที่มาก็มาชดเชยยังไงเธอนั่นเลยล่ะตัวอายุมาเยี่ยช่วยเหลือเยี่ยมีอาจารย์เยี่ยเธอนั่นเลยมันทำไม่ลอยอยู่ตัวคนเนี่ยที่มาเยี่ยงเนี่ยย่อหันเนี่ยยืออีกทุยืออหอยแล้วยืก็ยืองไงอย่างเงี้ยคือก็ที่มันยืออหอยนะคนนี้ใบอนุญาตขายปุ๋ยถูกต้องเลยเดินทำไมจีรอย่างเงี้ยน่ะเลขทะเบียนคนนี้อยู่ฮาเลยตรวจสอบแล้วไงอย่างเงี้ยน่ะคือก็ป้าปุ๋ยปลอมไม่น่าจีอายุรู้ช่วยเลี้ยงงานนะคนนี้รอย่างเงี้ยถ้าหาผู้หลักคนนี้มาเมื่อจะรอเลยข้ากับโดคนนี้มาเมื่อจะรออย่างนี้น่าอาเสียรู้ผู้หลักโดคนนี้อาเสียรู้พอก็ต้องมาช่วยงานอย่างนี้น่ามีช้างเลยพักช่วยเลยอย่างนี้ช่วยเนี่ยมีช้างเลยมือลาเลยโยกขาใหญ่จะรออย่างนี้ปุ๋ยปอมดอนะคือน่าคนนี้ปุ๋ยปอมผู้หลักก็คงอะไรอย่างนี้น่าสิ่งนี้เนี่ยปุ๋ยปอมแล้วเออดูคือสิ่งนี้เนี่ยอาช่วยตัวสร้างเงินบนน่าคนนี้แล้วทะเบียนพวกเรามาขึ้นฐานะลอยอย่างนี้ว่าโชว์เนี่ยละไงอย่างนี้คือคนนี้เนี่ยคนเนี่ยแล้วตีคนตีมาแล้วบุทางอะไรอย่างนี้คือนะคนนี้ปุ๋ยปอมไงอย่างนี้ปุ๋ยปอมก็ในฐานะเราใช้ที่พิมพ์แล้วบินหน้ามาอย่างนี้เราใช้พิมพ์นะคนนี้อันนี้ก็นึกขาดจิ๋วถ่ายพอนะคนนี้ละสองเราแล้วไงอย่างนี้ที่กลัวหน้าดำมาอย่างนี้

ปองแรงไงเนี่ยคือหน้าคนนี้อายุมุดหน้าอยู่จะจ่าเรื่องไงเนี่ยน้าอายุหุ่นมุดดูหุ่นคนหน้าคนนี้อยู่นานนาเรื่องใครมาเรียหุ่นหุ่นโยรังไงเนี่ยน้าใจชะกดที่มั่วใช้มันน้ายุ่มเสือเรื่องไงเนี่ยยุ่มเสือหุ่นหน้าคนนี้จัดโตนี่ไงเนี่ยก็เอล่าสมจิตเธอนำชื่อหุ่นอ่ะยุ่มเสือเรื่องไม่ฮัลโหลเสือฮัลโหลลูกเชื่อไม่กูคุ้งไงเนี่ยเชื่อกูฮัลโหลเลยน้าอยู่ไม่ด้วยอยู่แบบจีอยู่แบบจีอยู่พื้นน้าเธอตัวขึ้นอะไรเนี่ยยอดผิวเด็กจีอยู่น่าเดียวมีอะไรน่าอุดจัดโตนี่ไงเนี่ยเฮจิโร่เฮดจีที่ป่วนน่าคนนี้ใครสมองอาเซปราเจียเนี่ยก็ตัวดีมาขานาเชกโกลแต่คุ้มเนี่ยตัวนี้เชกโกเออไก่จู่กันเนี่ยขอปราเนี่ยเลยที่ป่วนน่าดีมาตั้งแต่จมีบุชันเนี่ยก็ยอยละเนี่ยเลยตัวยอละไม่รู้เนี่ยน่าเฮน่าอีกคนจู่ดีน่าคนเนี่ยดีมาอยู่จนนายแม่เย็นยาสายบีเย็นน่าสายบีคุรุตัวท่านเลยนิวน่าสิ่งนั้นล่ะหัวหน้าจู่คนนี้ท่าโอเจอยู่สุดเลยตอนนี้แม่เนี่ยน่าดีมาสมมติพูดละตัวปลาที่สิ่งที่ปูตัวเลี้ยงเลยนิวอายุมันเนี่ยเออดีมาจีเย็นน่าหายเนี่ยที่ปูน่าเลี้ยงหัวตัวพูดละเย่เสียเย่ท่านเลยน่าคนนี้บีเจเลยคุรุวันเดียร์แม่ยนิวที่ปูน่ามาดองงามาดองงานี้เงี้ยจ้าเนี่ยเลยคนนี้ยาแม่เนี่ยที่ปูน่าลอยนิวคือคนนี้เชื่อกูเลยอุยยังยังพูดละคุรุมันจะมีคุรุยังยังอะไรไงยันยูน่ายันยี่คนนี้บุคคาก็ขายอยู่งั้นเอาจีพอคนนี้นั่งพอคนนี้อยากอยู่ขนาดบุคคาก็อยากขันเลยอยากอยู่หืดหน้าคนนี้อยากไกลอยู่ก็อยากทางอะไรยันยูน่าบาบช่วยน่าคนนี้ตัวอยากไกลอยู่จะดูว่าจะดูอยากช่างอะไรอยู่หาอยู่ว่าเนี่ยมันบิดก็ลาเลยพี่อยู่มั่งเลยดูขาทานอะไรยันยูอาป้าพูดละคนนี้那有有有，也唱没来的播那老也牛和过呢，切过个工啊也牛，那个白脸他很久，阿姆啊也伢很多，家那是个的也莫咩，阿弟嘛阿姆家头个，也用啊来个也牛，阿就路也用啊来那过呢，家就的来得讲啊也伢是伢的来得，阿弟嘛那么好的那他家这也伢。有诶，他有过来者，那把门不来一个你老爷牛，来嘛一个你家爷牛，那地方那有哈，嘛来没事，是是啦，那嘛家那个你啊，从那叫 farm 来没老爷牛，嘿 farm 来，葫芦叫他家个你，有家伢没叫老爷牛去个你，来有哈嘛得啦，个呢去个你，个把叫啦那，我把阿弟嘛去葫芦爷牛去哄。อันนั้นตีเนี่ยที่สีบลาเนี่ยก็คือละอันนั้นเย่ก็เนยลอยเงียวกูสีบลาหนีพังอะไรกูเชื่อลอยเงียวก็หุ่นจานเนี่ยจะเล่นเนี่ยหัวใหญ่อยู่หนีเชื่อหางอาเจียเนี่ยนั่นก็ไปสิ่งนั้นคนนี้สูงหางอาเจียเนี่ยถึงแม้เนี่ยหุ่นนั้นคนนี้หมอเนี่ยเอ็นเนี่ยหางอาเจียเนี่ยคุณลุยหมอนั้นคนนี้ท่าจ่าเลยแล้วอยู่หามาสิญญาณคนนี้ถ่ายอยู่ถ่ายเจอแล้วอยู่หาสิญญาดึกเต๋อจะเจออย่างไงอย่างนี้กำนักคนนี้อ่ะมึงก็กงอย่างนี้นั่นก็ไปเนี่ยอาศัยหุ่นนักคนนี้มุยโยแล้วลู่ชิ้นเถื่อนแล้วดูร่างอ่ะแล้วไม่รู้อย่างนี้หุ่นคนนี้แล้วบริษัทเมียบริษัทมาจิ้งอาศัยเนี่ยจงอาศัยทำเนี่ยมุยโยพูดละลูกชิ้นพูดอะไรเงี้ยลอยเงี้ยว่าเกล้าเยอะหอยแล้วแต่ยังจะจางอะไรเงี้ยวแล้วร้านพูดอะไรอยู่ฮันเนี่ยเยอะหอยลอยเงี้ยวตลาดพูดอะไรน่าขอทงพูดอะไรน่าอธิมันเนี่ยมาสิญญากันน่าคนไทยจะเสียเงี้ยวอยู่น่าสามปุ่มเปื่อนเลยเจ้าจะน่าเมียนี่ดูแลจึงอะไรเงี้ยวก็ปั๊บถ้าเกิดมาจีเรงอะไรเสียเงี้ยวก็คนนี้มุยอหลูกชิ้นถึงเมียนี่ดูแลเมียแล้วอยู่หันยืดจอกัดยังยืดง่ายเย็นอยู่หัวดูจีรอยเย็นอยู่น้ำมันน้อยจืดอย่าอุทธรปูเลยสิจุปูเปล่างาเจียเย็นยาดีมาอย่าอุปูกันเลยสิจุปูเฮน่าคนนี้ไข่ปอมังง่ายเย็นยาเฮน่าคนนี้อย่าอุมาลอยกันเลยเบทิเลียปีงาเจมามือปีงาเจเฮน่าคนนี้ยามโมน่าคนนี้ทายใจเย็นอยู่อักลาเนยอะไรเลยเฮลาน่าคนนี้ยุกุงาเย็นยาเฮน่าอย่าอุน่าคนนี้ลอยเย็นอยู่เฮก็นี่ยาอูก็กงอายันยูอินยูขังเฮยามุมีเฮยาจัดได้เนงอายันยูอ่ะมึงก็โกยาอูก็โกลูกชิ้นหมูยอเธอลอยันยูเถื่อนและเธอลอยันยูอันยี่ก็นี่ที่ปนายาพูดละจนหน้าก็นี่
hohi ngayo leo akukoma.

0: ไม่ยาโหจำมาจำโมนาคือบิจาหนูดูเลยเมเนเล่ท่าจาแล้วเอ็มง่ายยาโยฮันเน่คือลายมือโยบูเล่หนูท่ากาคือลายยูยังกึ่งอาเล่จะได้รามาเยียนยูก็ในตอนนั้นคนนี้อายาฟอจีก็ร่างอาเยียนยูยูจะยูจีละฮือโลก็ไปอายาฮัจเจล่าฮือนะคนนี้ขยันช้ากาเล่บินหามาขยันช้ากำนะคนนี้ป่าอายุตัวสื่อเยสโฮเลยหรือว่าน้ำตกขุกพอโจเนี่ยช้างทางอะไรเนี่ยงาจีอยู่ว่าน่าลอยอยู่ก็ป้ามาอยู่กันเองเนี่ยโจเนี่ยอายามที่ก็รู้โจจีละเดินลอยอะไรอยู่อยู่ว่านั่งลงมาอะไรอยู่นี่โซยนันนาเลยหรือเยล้านเนี่ยโอล้านก็นี่อายุถึงรู้ว่าพยาตพูดจุลาแม่ยุจินาโวยมากลังขึ้นมาดูธรรมะ
1: มานี่จังอ่ะฮะสิเลาะเล
2: กว่าน้องเรีย
1: นบุญโนจันทร์ฟอทีนาลากาชมเงินฟอทีสังเลยว่ามิจะดอเสียมยามาฟ้าดอชิดอเสีย

자녀 총을 서쳐야

de lonia ho a go sha ma u lo ho go le ng ba she ma

마셨디 하. 불러 안우 소마 마시도다. 말에 내 샤가카 소마 마시레 보스다. 내 샤가카 로지 돌라로에.

0: 下来，我就着急。
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับอานนท์นันตะสุคนครับศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชายืนยันไทยเตรียมพร้อมรอบด้านสำหรับกระบวนการประนอมภาพบังคับภายใต้กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลอีกสักครู่ก็มาติดตามรายละเอียดครับ
3: พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามิสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: ศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชายืนยันไทยเตรียมพร้อมรอบด้านสำหรับกระบวนการประนอมภาคบังคับภายใต้กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลพร้อมทีมผู้เชี่ยวชาญยึดผลประโยชน์ของประเทศเป็นสำคัญ
7: พลอากาศเอกประภาสสอนใจดีผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาเปิดเผยความคืบหน้าการเข้าสู่กระบวนการประนอมภาคบังคับภายใต้กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรืออันคลอสว่าแม้ไทยจะไม่เคยมีประสบการณ์เข้าสู่กระบวนการดังกล่าวแต่ขณะนี้ได้มีการเตรียมความพร้อมอย่างรอบด้านโดยผู้ประนอมทั้งสองคนที่ไทยแต่งตั้งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ด้านกฎหมายทะเลและเป็นที่ยอมรับในระดับสากลและเข้าใจบริบทของประเทศไทยเป็นอย่างดีคณะทำงานฝ่ายไทยมีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นหัวหน้าคณะเจรจาขณะที่รองหัวหน้าคณะมีเอกอัครราชทูตไทยประจำคูเวตที่มีความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายระหว่างประเทศและกฎหมายทะเลโดยได้ร่วมเตรียมการกับคณะที่ปรึกษากฎหมายอย่างใกล้ชิดเพื่อปกป้องสิทธิและผลประโยชน์ของไทยในประเด็นเขตทางทะเลอย่างเต็มที่จึงขอให้ประชาชนมั่นใจว่ารัฐบาลและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการเรื่องนี้ด้วยความรอบคอบมีข้อมูลทางวิชาการรองรับมีผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายระหว่างประเทศร่วมให้คำปรึกษายึดผลประโยชน์ของชาติสำคัญสูงสุดปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
2: สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรชี้แจงการประชุมร่วมกันของ2คณะกรรมาธิการเพื่อติดตามโครงการ THAI Passport เป็นอำนาจหน้าที่ของกรรมาธิการไม่ได้มาจากคำสั่งของรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่1
8: นายณัฐกิจวงศ์เจริญรองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรในฐานะโฆษกสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรชี้แจงกรณีการประชุมร่วมกันของคณะกรรมการศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณและคณะกรรมการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนเพื่อพิจารณาโครงการ THAI Passport ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมที่ได้มีการกล่าวอ้างว่าการประชุมดังกล่าวได้รับอนุญาตจากนางสาวมาริกาเจรพันธ์วานิชรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่1ว่าการประชุมดังกล่าวไม่ได้เป็นผลจากการพิจารณาหรือการอนุญาตของรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่1โดยสำนักงานได้เสนอข้อมูลผลการตรวจสอบวาระการดำเนินงานของคณะกรรมการสามัญทั้ง35คณะในช่วงวันที่15ถึง19มิถุนายน2569ซึ่งปรากฏว่าไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้องกันและรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่1เพียงรับทราบข้อมูลตามที่สำนักงานเสนอเท่านั้นดังนั้นการประชุมร่วมกันระหว่างคณะกรรมการทั้ง2คณะเป็นการดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจของแต่ละคณะกรรมการตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรพ.ศ. 2562ไม่ได้เกิดจากการอนุญาตของรองประธานสภาผู้แทนราษฎรชวิสาประทุมมารายงาน
2: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดโครงการพระราชทานโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังมุ่งสร้างอาชีพและโอกาสใหม่ให้ผู้ต้องขังหลังพ้นโทษ
9: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานเปิดการอบรมตามโครงการพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังกรมราชทานรุ่นที่8ทับ1ที่เรือนจำจังหวัดนราธิวาสอำเภอเมืองนราธิวาสผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระราชทานแนวทางพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ผู้ต้องขังและผู้พ้นโทษเพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองและกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมั่นคงพร้อมให้โอวาทเน้นย้ำให้ผู้เข้ารับการอบรมตั้งใจเรียนรู้และนำความรู้ไปต่อยอดสร้างอาชีพและรายได้สำหรับโครงการดังกล่าวน้อมนำศาสตร์พระราชาและหลักเกษตรทฤษฎีใหม่มาถ่ายทอดทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติเพื่อส่งเสริมการจัดการพื้นที่การสร้างความมั่นคงทางอาหารและการพัฒนาอาชีพอย่างยั่งยืนตามแนวทางป่า3อย่างประโยชน์4อย่างทั้งนี้การอบรมจัดขึ้นระหว่างวันที่19มิถุนายนถึง2กรกฎาคม2569ประพิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
2: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา23นาฬิกา

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้โหดัจจ
2: ์โอ้ไม่ชอบเปิด
1: มาซุนค่ะ
3: ก็ว่า
1: เนาะซง
4: โอ้ดูทำไม
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

0: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
1: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนเพื่อสิทธิสตรีสู่เวทีโลกพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเป็นที่ประจักษ์ในระดับนานาชาติพระองค์ทรงเป็นทูตสันทวไมตรีของ UN Women ในการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและคุ้มครองสิทธิสตรีทรงเป็นตัวแทนของประเทศไทยในการประชุมระดับโลกหลายครั้งเพื่อนำเสนอแนวคิดและผลงานที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรีพระองค์ทรงผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายและนโยบายที่ส่งเสริมให้ผู้หญิงทั่วโลกมีโอกาสในการพัฒนาตนเองอย่างเท่าเทียมทรงเน้นย้ำถึงความสำคัญของการศึกษาการเข้าถึงอาชีพและการได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายโดยทรงนำเสนอโมเดลของโครงการกำลังใจในประเทศไทยเป็นตัวอย่างของความสำเร็จในการฟื้นฟูผู้ต้องขังหญิงการทรงงานของพระองค์เป็นที่ยอมรับและชื่นชมจากนานาประเทศสร้างชื่อเสียงและเกียรติภูมิให้แก่ประเทศไทยทรงเป็นแบบอย่างให้กับผู้นำสตรีทั่วโลกในการใช้พลังแห่งความเมตตาและปัญญาในการสร้างสรรค์สังคมที่ดีงามและเป็นธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเป็นทูตแห่งความเสมอภาคและสิทธิสตรีขอพระเกียรติยศของพระองค์สถิตอยู่ในใจของประสบกรณิกรไทยตลอด

0: ็บป่วยเมื่อใดอย่าลืมบัตรประชาชนยืนยันตัวตนทุกครั้งที่ใช้สิทธิ์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือบัตรทอง30 บาทเพื่อความรวดเร็วถูกต้องและป้องกันการถูกสวมสิทธิ์เพียงเท่านี้ก็ใช้สิทธิรักษาได้แล้วสำหรับเด็กเล็กให้ใช้ใบเกิดคู่กับบัตรประชาชนของผู้ปกครองหลักประกันสุขภาพแห่งชาติบัตรทอง30 บาทสิทธิดูแลสุขภาพของคนไทยสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช1330ตลอด24 ชั่วโมง
1: แกลองปะกลิ่นหอมเหมือนขนมหวานที่สำคัญไม่เหม็นเอาเป้า
2: หยุดเลยนะแกรู้ปะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีก
1: จริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วย
2: โอ๊ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบและเสียสุขภาพหมด
3: อย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้า
2: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1 อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
5: มังมังเลวเอาเก่งเจ้าก
6: ็เจ้ายิ่งผู้กัดแขนผู้ล่วงแหลนปกป้องก้นหนุ่มจึงไทยผู้มีน้ำใจเมตตาจิตนากรุณาอย่านำต้อนใจผู้ด้วยหลูลุ่มลาก้นเมืองหนังแรงแหลดเปิงไฟผู้มีกาขันตอนด่าก้นเมืองจึงไทยหักตอนหรืออันเจ้ายิ่งเฮาคาไลจำปูนอนเพลับตาหรือเมืองกว่าแปดเฮาคาในเหมือนหนังโค้งกลางลงห้ามลูกกลางวันเหมือนหนังสันลอยจันลงห้ามป่าไม่เขียวเป็นลองลู่ใหญ่ซุ้มหลงตอนด่าก้นเมืองเจออยู่ในแผ่นเหรียญไทยตั้งจึงยาวขาอ้อย้อนสู่หวิญญาณขวัญเงาเจ้ายิ่งเฮาหอดสู่สุคติติกัดเย็นเสกัมติคาน้อน
7: อพี่น้องเขาสนใจใครปืนเผาผ่านตั้งห้องเปิดเสียงสวทเก้งใหม่ปั่นตั้งหูห่มปลาดังมีดังซื้อถ่อมแจ้งแรงหลีกว่าไก่ในปืนตีเจดอนเก้งใหม่กับสืบมาเลยดีสวทเก้งใหม่หมายฟ้น053-276-068และ092-246-8579

มาซุงค่ะมาซุงพี่น้องผู้งินถอมเฮาค่ะตั้งเสียงกูก็กูเกิ้นค่ะทบกันดินเนอร์ตอนการฮงปล่อยเสียงสวทเก่งใหม่ AM 147กิโลเฮิรตซ์ปืนปล่อยเสียงกูวันๆพอถึงมาข่าวยาม10โมงถึง11โมงกลางเนื้อกลางค่ำอยู่จอมเขายิงหมูขาวนุ่นสุภาวันเชื้อสารวินเป็นอุ้ยก็อุ้ยแสบพ่อแม่พี่น้องเฮาเขาเนื้อวันศุกร์ที่19เลินทน6 2แห่งปลาย26ปีได้2แห่ง1ปากปลาย20ปีก็จา1แห่ง3ปากปลาย88คู่ถึงมาเลินเป็ดมาหาคำในวันมื้อนี้อยู่เป็นอุ้ยก็อุ้ยแสบพ่อแม่พี่น้องเฮาเขาเฮาก็จืนยินใจกันกูก็กูก้นทั้งหมดทั้งเสียงเนี่ยฝากตอนยินจู้ถึงพ่อแม่พี่น้องๆเฮาเขาอยู่ค่ะในวันเหมือนในนั่นเฮาค่ะฮบทุกจอมกันเซอ่อนตั้งในเตอ่อนเอาข่าวเงาในนั่นค่ะเอามาฝากตอนจู้ถึงพ่อแม่พี่ๆน้องๆเฮาเขาอ่อนตั้งในก่อนก็เตเป็นข่าวเงาเกี่ยวกับไปลองฟิงฟ้าราศีในนั่นค่ะเอาลองข้าวฝนฝนร่มๆในข้าวฝนซึ่งหลังในนั่นหนึ่งวันเต็มมีเป็นหลายข้าวเนี่ยค่ะบางปอกบางไรมากก็ตึกเหลือไม่เตียงๆก็กำก็ฝนตกลงมาบางทีซ้ำกลางในก็ทำตีกัดในนั่นค่ะเนาะเนื้อลอยเฮาคาเต้ตัวโมลำตีก้นเจมเจ้าเยาค่ะนั่นเยาค่ะแต่เหลียวในเจ้าหน้าที่หลายๆฝ่ายเพิ่นก็ออกกฎจัดกฎทัดตั้งนำเลยค่ะข่าวเงาในกำก็เต็มมาอาตอดแต่แค่ในฝักตอนจนถึงกันแทงอยู่ก็อากาศถมด้วยข่าวเงาฟิงฟ้าราศีกันก่อนในวันเมื่อในตั้งเสดวันเก่งใหม่เดี๋ยวมีฝนตกลงมาหูปากมัน60ในพื้นที่เดี๋ยวตกหนำบางพื้นที่ในนั่นค่ะออกกบนั้นเลยตั้งเสดวันเก่งใหม่เดี๋ยวตกหลายๆองตีพี่น้องเขาหลู่เลยฟังหลู่เลยหลู่ลมด้วยถึงลงกว่ามาไปลงเพกกึ่งกลางจอมเสียนตาสายตางกันจอมในนั่นค่ะพี่น้องเขาฝากฟังไว้ปันกูก็กูกลนตั้งหมดตั้งเสียงเนี่ยนั่นค่ะอ๋อก็โดนหนังสังหลานในตั้งมือหกคำมือว่าในกล้วยเนี่ยค่ะเจ้าหน้าที่เขาก็เลยห้าผู้ว่ามีคนมาแอวเลยขี่รถครึ่งลงมาตั้งลอยสุดเทพในนั่นค่ะยากิ่งไม่ล่มติ่งใส่หมัดเจ็บว่าจังไหนค่ะอ๋อพี่น้องเขากำนั้นกวนใจอสักเศร้าเจ็ดปีเนี่ยค่ะเป็นคนตั้งเมืองเมล่าหน่อยเจดวันเมฮองซ้อนในนั่นค่ะเลยขี่รถครึ่งขึ้นลงมาดังลอยปุ้ยนั่นเสียหกคำก็ลงมาดังพระธาตุลอยสุเทพออกมาอิดอ่อนหนึ่งก้อยก่อกิ่งไม้นั่นล่มหักใส่ให้ไหนคะหมัดเจ็บอิดอ่อนแลเอากระส่งที่ห้องยาลูลอมด้วยถึงยอดยาปันหนังถือพอดีมีลองหลอดเพกันนั่นซึ่งไหนคะอ๋ออันนี้ก็เป็นเพกึ่งกลางย้อนให้หลอดเพกันในนั่นค่ะมาด้วยลองการหากินเร่งต้วงกันอิดอ่อนหนึ่งลองน้ำมันในขนมน้ำมันในมือขึ้นมากก็ขึ้นกำห้าวัตกำสองสามวัตกำห้าวัตแต่เหลวในก็ในวันเหมือนในกลางในหามองมาในวันที่19เหลือนทุนหกในในซึ้งในนั่นค่ะพี่น้องเขาค่ะกาขันน้ำมันดีเซปกติเอาดังเก้งใหม่ค่ะกันเอาดังเจดอนเก้งใหม่ในก่อนเนี่ยค่ะลดย้อมลงมาเทียง 1.30 ค่ะที่เป็นอยู่ 38.20 เนี่ยค่ะหรือเสนั่นก็ที่ย้อมลงมา1ลิตรละ 1.50 วัตต์นั่นค่ะนะเนาะเอามาได้เป็นแก๊ส 91-95E20E85 จําได้ก็ลดย้อมลงมาค่ะบ่เป็นแก๊สซูฮอ91ที่อยู่ที่1ลิตร 39.18แก๊สซูฮอ95ที่อยู่ที่ 39.55 E20 ที่อยู่ที่ 34.55E85 ได้อยู่ที่ 30.49 ดีเซลก็ได้เป็น 38.20 ในนั่นค่ะในก็กาขันน้ำมันหลุดยอมลงมาเที่ยงในนั่นค่ะเนาะ 1.30 ก็ละวัดจำกึ่งจังหนังในเที่ยงในนั่นค่ะในก็เอามาฝากตัวนู้ถึงพ่อแม่ปีๆน้องๆเขาให้เลยครับผู้ให้เลยยินถ่อมจำกันจังหนังไหนค่ะพี่น้องเขาเยอะก็เขาขาดเดี๋ยวมาด้วยปักตามาด้วยเที่ยงในนั่นค่ะเกี่ยวกับเลยลองตั้งลองเปิ้นกวาดล่างรูล้อมตวยถึงลองรถเพลองมันกึ้มดังเมืองถึงไทยแหละกวาดล่างแปดอามาได้เป็นจุ้มโนมินีอันที่เปิ้นเอาจื้อคนไทยเสมาซื้อเฮิรนซื้อเยเหตุการณ์การกล้าการป้ายบางมีดังเมืองถึงไทยอันเป็นเคอันเป็นสีเท่าสีหมุนจำเจไหนค่ะในก็เปิ้นก็กวาดล่างลงเปิ้นติหรือเสนั่นก็เจ้าหน้าที่ไผเจ้าหน้าที่ปริกดจัดก้นเขาเมืองเจ้าหน้าที่ไผ่สถานการงานเจ้าหน้าที่ไผ่ลองมันกึ้มและหลายหลายฝ่ายห่มห้อมมือกันเซลงกดจัดกดทัดในอองตีเหตุการณ์อองตีอยู่ด้านเศร้าอองตีไฮตีสนหลายหลายตีในนั่นค่ะพี่น้องเขาค่ะก็นั่นแหละลองตั้งเจ้าหน้าก็เขาขาก็หลุมไว้มาฝากฟังไว้ปันพี่น้องเขาให้ฟังอยู่ฟังกินวัดไว้อําแมนอองตีแมนตั้งนายจ้างอําแมนหน้าการเฮ็ดอําแมนเนี่ยก็หลุเลยฟังกันไว้ฟังอยู่ฟังกินกันเจ็มเจ้าหนังในเตเตื้อแคมดีเลยเสเปิ้นค่ะนี่ก็เอามาฝากตวนจู้ถึงพ่อแม่ปีๆน้องๆของเขากูตีกูตั้งเจ้าหนังในค่ะเนาะย้อนบ่ว่ามีเจ้าหน้าที่เปิ้นลงกดจัดกดทัดตั้งนําตั้งหลายนั่นขนาดเนาะเขาเฮาพ่อแม่ปีๆน้องๆของเขานั่นฟังกันไว้จอมในนั่นค่ะพี่น้องของเขาหนังฮือบอดีอัมมีลองสุกซักอัมมีลองรูซุ้มจำเจ้าหนังในนั้นค่ะอ๋อโยกอย่าไปลาลีกว่า
หลักกว่าจนเปิดในนั้นค่ะก็ติเลยหันว่ามีลูกอ่อนกุนไต3ก่อในนั้นค่ะว่าหลัดปันตีเจ้าหน้าที่เขาเผื่อว่าถึงติ้งยอบว่าอ่ำมีกายแห้งก็อ่ำไรแห้งอ่ำไรนำเห็นป้อกินเต็มป้อใส่กล้วยกาตั้งกินแต่ยำอันกว่าเอาในเสียงขายดังขายในห้างขายเสียงดังขายนั่นซ้ำเป็นมาอมมาเจ้มมาจิ้มเจ้าในคาร์โนยไรรองไรอันไปหลัดกันหนึ่งก็คนก็สืบจ้อมหากว่าเทียงอยู่เฮ็ดจึงในค่ะพ่อแม่พี่น้องเขาเขาอันนี้ก็เอามาฝากตัวตู้ถึงกันอีกป้าดังเจ้าหน้าที่เขาในวันที่17ปนมานั่นในก็ภายใต้กุ้มกำพลตำรวจเอกพิทักษ์พงษ์เจริญกุลในค่ะผู้กำกับในค่ะเจ้าหน้าที่กดจัดก้นเขาเมืองจะดอนเก้งใหม่ในนั่นค่ะก็มอบหมายบรรเจ้าหน้าที่หลายๆฝ่ายห่มห้อมมือกันในนั่นค่ะกว่าเพียวมุ้ยในนั่นค่ะเกี่ยวกับรวยลองจุ้มโนมินีในนั่นค่ะตั้งมดตั้งเสียงตั้งนำตั้งหลายในนั่นค่ะเนาะในก็ปืนก็ออกลงปืนตีกว่ากดเจ็ดกดทัดกว่าหลายหลายองตีเย่าในนั่นค่ะเลือเสียนั่นก็ยังลงปืนตีกดเจ็ดกดทัดก้นอันหิมนาการก้นไทยแทงลูกก่อนในนั่นค่ะเนาะไม่ได้เป็นคายหมักไหมในนั่นค่ะมีไว้วัดไว้สิบปีในนั่นค่ะเนาะอําได้ย้อนไว้ควางเหตุการณ์ในค่ะในก็รู้เลยฟังกันไว้จอมในนั่นค่ะเอาพี่น้องเขาเขาหรือนั่นก็ว่าเป็นคู่สอนหมอสอนอันมาสอนดังเมืองจึงไทยเพราะว่าวัดไว้เขาหมดอายุฮะพาสปอร์ตเขาหมดฮะเหตุการณ์อําเมียนตีมันหาในนั่นก็มาหลู่เลยฝากฟังกันไว้จอมแข่งลูกกว่าในนั่นครับในก็เลยว่าในเขาจูกากปีในอันเป็นจอมพ่องหนุ่มดังเมืองจึงไทยนายอนุทินชันวีรกุลในขาโฮมมาเหตุการณ์ในก็ตีเลยว่ากดจัดกดทัดห่าวแห้งไว้เต้เต้ย่อก็หนังฮือปอดีมีลองหลอดเพดังเมืองจึงไทยเสียมชื่อในเปิ้นก็คัดเจอเอามาฝากฟังไว้ปันพ่อแม่ปีๆน้องๆเฮาเขานั่นค่ะออกพี่น้องเฮาเขาค่ะย่อก็ข้าวตั้ง2เหรียญกุ้ยเนี่ยเขาตียอบกว่ารีลองเครือข่ายลองยาเมากำตั้งนำตั้งหลายย่อก็ตียอบกว่าเฮ็ดอมูคดีกว่าเกี่ยวกับไปลองยาเมากำในเป็นหลายหลายหมื่นอมูคดีกว่ากำเหลวในนั้นค่ะย่อก็เลยของกลางคู่ของเครื่องใจอันเป็นคู่ของก้นเฮ็ดไห้ก้นเฮ็ดพิษนันเทียงตั้งนำเป็นหมื่นปลายล้านในนั้นค่ะเนาะย่อก็ยึดของกลางว่าอะไรเอามาได้เป็นยาเมากำเอามาได้เป็นยาผินยาไอยาเฮโรอีนจำเช่นในกอตีนยอบกว่าอะไรตั้งนำตั้งหลายในนั่นค่ะพี่น้องเขาเขาในกอตีเลยว่าเบิร์นอ่อนกันข้าเสือกวาดล่างผิวมวยแปดย้อนบัววายยาเมากำมันแพร่ลามมานำตื้อมาเตเตเย่าตั้งหลายตีหลายตั้งอ่ำการังเมืองจึงไทยวันเฮาเมืองเฮาก็นำตื้อเตเตจึงไหนค่ะเนาะพี่น้องเขาเขาค่ะอันนี้ก็ออกมาฝากไว้ปันป้อมแม่ปีปีน้องน้องเขาเขากูก็กูกุ้นในนั่นค่ะเอาให้ฟังกันไม่จอมในนั่นค่ะเย่าก็เกี่ยวกับไปลองการใจสื่อโซเชียลมีเดียเพราะว่าอําเจอถูกแมนลองมันในนั่นก็เดี๋ยวจังเฮ็ดเฮาญาติตัวตามตั้งผิดไหลเหมือนกันในนั่นค่ะพี่น้องเขาเมืองดังตั้งเจดอนเกี้ยงใหม่ในก็เปิ้นกว่าตีนยอบเลย4สาวอินฟลูเอนเซอร์ในนั่นค่ะเนาะสายวิวในนั่นค่ะอันเปิ้นจึกใส่แคบหางอันที่เปิ้นถ่ายลองแคบหางอันที่ใส่ปิดใส่ป๊อดค่ะเนาะย่อก็ต่างแคบหางเฮ็ดคอนเทนต์ในนั่นค่ะนี้เปิ้นภายใต้ภายเนื้อให้ในนั่นค่ะเนาะย่อก็มีปลาดังลองปืนเผาเนี่ยนั่นค่ะอ่อนเล่นพนันออนไลน์เนี่ยออนเล่นการต่อรองออนไลน์เนี่ยนั่นค่ะมังก็ก็มีผู้ติดตามเป็น3ล้านปลายเนี่ยก็กุ้ยกาไหลเงินมากาขันหนึ่งปอกในเนี่ยเขาก็เดลัยอยู่อัน1โพสต์ในสื่อเดลัยกาเฮือกาเฮือเจมเจ้อในหลู่ไหลฟังกันไว้จอมกอบนั้นในพี่น้องใต้เฮาขาตั้งหลายไว้กำจะเสื่อมมังก็ใครไหลคอนเทนต์ใครไหลยอดไหลกดแชร์นำเจมเจ้อในสิเฮ็ดเฮาถึงตีเฮาขาจางเฮ็ดผิดปักปึงหมายมีพรพรบคอมพิวเตอร์ปักปึงหมายมีหลายอันอันที่มันอําถูกเมียนนั่นในซึ่งตีจางหยาบคันใจเฮาขานั่นเชียงในนั่นค่ะนี่ก็เอามาฝากฟังไว้ปันจะเจอเป็นอินฟลูเอนเซอร์ตอนดาพี่น้องใต้เฮาเขาตั้งนําตั้งหลายในนั่นค่ะอ๋อย่อก็การนายหน้าขายตีลิ้นปืนอําปันเฮ็ดเนาะพี่น้องเฮาเขาค่ะเมกาออนไลน์ในนั่นค่ะเนาะก็หลุเลยฟังไว้มังก็ในอันลูกกูอําเล่นนี่เปิ้นกูเปิ้นเลยหยุ่มยํามาตูเซาเก่ากล้าอ่องขายมันเลยนําเม็ดนําตอนค่ะเนาะเนบันค่ะค่ําก็ซื้อมา10ซาวัดหือรถกล้าอันใหม่ซื้อมานี่ค่ะเนาะเยอะก็เงินในเลยมาเป็นโหหมื่นโหล้านมันเงินเหลือ1เหลือนเป็น 4-500,000 นึงไล่นําเนี่ยเจมซื้อในอย่าลืมค่ะนะเปิ้นปักตาไปด้วยไว้ไทยอยู่ในนั่นค่ะเนาะก็มาปอญาภาษีย้อนหลังในได้ก็กัดสันเหมือนกันค่ะพี่น้องเขากัดลีน่ะกัดสันเหมือนกันในนั้นค่ะเนาะยองตั้งเสื้อในโยกอนาการบางอันมันเป็นนาการอันเป็นอาชีพสงวนเป็นนาการอันที่เป็นอ่ำปันก้นต่างจึงเมืองมาเฮ็ดโยกอแทงอันหนึ่งนาการอันที่เป็นอ่ำปันเฮ็ดในกำนำก็ได้เป็นเกี่ยวกับเลยลองจุ่มต่อยตึงลองไห่ตึงล้นตรีเจมเจ้าในมาหับห้องความเจมเจ้าในป้อว่า
เอาลองปึงมันเตะในจึงคิดปักปึงคณะย้อนเปว่าเปิ้นอัมปันก้นต่างจึงเมืองในมาหากินนะเมืองจึงไทยเลยลองตั้งว่าเออมันเปลี่ยนอาการอันที่เป็นอัมปันเฮ็ดอ่ะนั่นก็เป็นหนังว่ากับตัวติ่งห้องกว้างมาใส่กว้างว่าเล่นห้องเพ่งกว้างมาจำจะได้ฟังกันไว้จำค่ะนะกับนันพี่น้องเขาค่ะอืมเพราะว่ามีเนี่ยก็มีเตียดเย็นเย็นแต่เรียวข้าก็เตียดเย็นเย็นนั่นหมดเลยค่ะที่มีค่ะได้ไปฮู้ก็กะว่าเฮาหมออยู่หมอกินนั่นมันเป็นพรหลีดอนตาถูเฮาค่ะก้นมีก้นสัตเทในเปิ้นบ่ใกล้แน่ว่าเขามีเขาหังเลยค่ะเนาะเครื่องปองให้สร้างกว่าการตั้งลิกูสูเนี่ยก็เป็นก็เครื่องปองให้สร้างกว่าเพื่อกะกำน้ำกำพองพี่น้องไต้เขาค่ะในเปิ้นหลู่หนึ่งเฮงเกาเตหลู่สามเฮงเปิ้นหลู่สามเฮงเกาเตหลู่หนึ่งหมื่นอ่านโฮล้านล้านล้านวันนั้นค่ะหลู่อ่ะจึงนั้นก็ถามว่าหนึ่งอันเขาขาหลู่กว่านั่นเขาขายเยื่ออ่านอีสังมันก็ใจอยู่ยื่ออ่านอันไหนสื่อปันไพ่เสียงและเฮ็ดปันเกี้ยงกันนะเฮ็ดปันสิมกันนั่นในนั่นค่ะย่อก็รู้เลยปักตาตัวแทงก่อนว่าตั้งเมืองซึ่งไทยเปิดได้มีคณะกรรมการก่อกรรมการมันตัวแทงว่าตีว่าตีเกี้ยงในเขาไรเงินเขาหมอกาหือเงินออกเขามีหมอกาหือย่อก็เงินในอันเขาเอากับเจ้าตีไรพองเจ้านั่นเต้เฮ็ดในนั่นค่ะอ๋อเหมือนหนังเข้าหันตัวอย่างมันนะคะไอ้หนอเขาตั้งวัดกูมานในค่ะนะอันในย้อนลาดอีกหนึ่งก็ตีเลยหันว่าเฮ็ดปล่อยสั่งร้องในข้าวตั้งหนึ่งเรือในเปลี่ยนลายปอกกำเหลียวย่อก็เงินในปัญหากว่าอะไรล่ะหนึ่งป้าในหนึ่งตัวในสั่งร้องหนึ่งป้าในคณะคณะย่อก็สิมได้ก็ไปย่อให้ปอกเต็มเส้นหนังในย่อก็เป็นลองมีปัญหากันเตะๆในนั่นค่ะเนาะกอมนั่นแหละอําว่าติแล้วเป็นวัดเป็นเกี้ยงก็ย่อบ่หลู่บ่ต้านในนั่นบ่คักให้หลู่ให้ต้านในบ่เป็นดังเมืองจึงไทยมันง่ายแน่นค่ะหลู่10บาทก็เป็นเงินเฮาอ่ะ20บาทก็เป็นเงินเฮาอ่ะย่อก็บ่เปิ้นจ่ายภาษีเปิ้นเก็บภาษีเปิ้นให้เฮาก็จ่ายภาษีกักขวัญมานั่นในจึงเฮาเอามาลดหย่อนภาษีไหลพี่น้องเขาเอามาลดหย่อนภาษีไหล1เงินเหลือเฮาคาใน1เหลือก็หือในข้าวตั้ง1ปีเปิ้นได้สอนมาไว้ปันเฮาคาหมดสัมภาระน่ะนะเปิ้นก็ได้สอนให้ปันเฮาคาหมดมีลูกหลายก็บ่เฮามีลูกหลายก็ก็เปิ้นก็ติลดหย่อนภาษีปันเฮาคาแท่งจ่ายประกันก็หือก็จ่ายหมอก็หือย่อก็กันลูกก็ต้านติไหลวัดพระธาตุ100คําวัด100สุเทพวัดก็ไหลเสมว่าเฮาก็สแกนให้จ่ายคําต้นเอาเงินอันนี้กามังปอกมาเนี่ยเนาะเอาเดี๋ยวสแกนให้ใจย้อนเปิดสั่งนะย้อนเปิดว่ามันเดี๋ยวขึ้นบีมาในนั้นเขากำเร็วว่าเขาเหตุการณ์ลีกูสูตีไรพองมันเดี๋ยวออกมาปันมันเดี๋ยวลดหย่อนภาษีไรให้ไหนเอาพี่น้องเขากำเนิดไรลองตั้งเจ้าในบางปอกบางไรมามันเป็นลองง่ายเงี้ยเขาอย่างนี้ไปสุกสักมันสุกสักค่ะมันเป็นในลองที่ว่า

ในมันหีในประดิษฐ์กดทัดด้วยแทงเพราะเขาขำจังหลาดไรในนั่นซึ่งมันหยาบเนี่ยในค่ะเนาะลงตั้งซะในตีซื้อสั่งเต็มว่าตีกายได้ขายหางไว้ซื้อไว้ขายไว้ใจยังเกี้ยไปค่ะเกี้ยไว้เนี่ยไว้เป็นเนี่ยเป็นเนี่ยพอเปิ้นมาตุ้ยเนี่ยก็หุ่งถอกมันเขาตุ้ยให้เขาตุ้ยอันนี้มันที่เป็นเงาหักศักดิ์ศรีดอนตาเฮาขานั่นขนาดเนาะก่อนนั้นแหละพี่น้องเขาจะชื่ออันเป็นเมกาปอค่ะออนไลน์เขาจําจะในก้นกล้าขายธุรกิจเครือข่ายจําจะในอันเป็นอย่างเสมว่าพี่น้องเขารู้เลยฟังกันไว้จ้อมในนั้นค่ะเนาะถามว่าลองการเจ้าในเนี่ยมันก็เฮ็ดเตะก็ไรเตะก็ไรเตะค่ะคุยกะพวกเขาขาเฮ็ดเหมีข้าวยำนั่นเนี่ยจึงมันก็เตะหยาบในนั้นค่ะเนาะย่อก็อย่าไปปืนเผาป่นเปลี่ยนป่นลืนเนี่ยเพียวอันที่เปิ้นเจ้านั่นมันก็เตะลาด้วยว่าอันในโปรเจกต์เนี่ยมันติดหายกับกําเร็วอันเป็นมีห้อยอัดห้อยหางเขาเนี่ยมันติดหายกับกําเร็วเป็นความไรค่ะโดนหนังสังเขาเป็นห้อยอิดก็เขาดำไปเนี่ยทั้ง3-4วันจองไก่หายขุดซา3-4วัน4-5วันจองไก่หายห้อยมันมีกันเลยค่ะตากกำก็หายกำเร็วอ่ำมีเยี่ยนไปนั่นแหละลองปืนผ่าป้นเปลี่ยนป้นลือเนี่ยเพียวเจ้าในก็พิษปักเปิงใหม่มีจังใบต่างเงินในตุ๊กขอกอ่ำนั้นก็ตั้ง2อันเหมือนกันในพี่น้องขอรู้เลยฟังกันไว้จอมในนั่นค่ะฝากไว้ปันพี่น้องขอเจ้าหนังไหนค่ะเนาะหรือใจฉ่ำด้วยเพียงความหวานหูถูกใจกันเชียงลูกก่อนสุขวงหวังในเพียงความไว้ไว้เนี่ยได้ก็ดีเงื่องเวไว้ก่อนเนี่ยดีคัดเจอหาเพียงความเหมือนทึ่งๆมาฝากตัวกันก่อนนี่ค่ะย้อนบัวมันเปลี่ยนข้าวอันปืนมึงซึ่งไทยไว้มีลองมองเจอนี่นั่นค่ะย่อก็มีลองลู่ซุ้มนี่ต่ำมดย่อเย่ากว่าสองเจ้าย่อนี่นั่นค่ะอันเป็นนางหอคำในตัวที่เก่าเนี่ยค่ะเมื่อปีกายปนมาสิสำขึ้นมาเป็นหลานนั่นค่ะเนาะอันเป็นลูกยิงเจ้าหอคำในตัวที่สิบในสิเลยสั่งปูนนเพกว่าเมื่อวันที่11เหลือนทวนหกกว่าในนี่นั่นค่ะย้ำพ้องตัวเหลวก็เป็นข้าวอันดีมีลองมองเจอกันอยู่ในเสียเข้ากาโกเดเลยหันว่าข่าวหวานก้นมึงเดียวอันกันแล้วก้นเหตุการณ์คุ้นเจใส่ซื้อโคตรลำกันในนั่นค่ะอ๋ออันนี้ก็เอามาฝากปันพี่น้องเขากูก็กูก้นให้แรงยินถ่อมจ้องกันแทงจึงหนังไหนค่ะถ่อมด้วยเพียงความหวานหูถูกเจอกันกว่านคณะหางเฮียนเวปันบอมเมปีปีน้องๆเขาเขาให้แรงยินถ่อมจ้องกันในค่ะอ๋อมีลองปัญหาใครต้องถามซึ่งหือในต้องถามกันเขามาอะไรตอบไรเดตอบค่าอ่ำตอบไรเดก็ต้องถามผู้ล่วงเรียนมันสิเอามาตอบปันปอแม่ปีปีน้องๆเขาเขาจังหนังไหนค่ะ

อ๋อค่ะพี่น้องเขาค่ะเมื่อในเฮาค่ะก็เลยลาดกว่าหลายรองหลายอันเยาวนี่ค่ะเฮาก็พี่น้องเขาถามว่าอีหยังก็ปีใต้เฮาค่ะได้เป็นปีอีสังเลยค่ะเมื่อไก่จึงจงตึกถอมาอยู่ค่ะกําตั้นขึ้นเมื่อไก่เฮาลาดกว่าเยาวมือตูนอ่อนตั้งนั้นเฮาได้ลาดกว่าเยาว่าวันที่สังเลือนเลอปีเลอปีใต้หังเนาะก็ขึ้นลาดบันแทง91ปีใต้ปีไหนก็เป็น2เฮง1ปากปลาย20เนี่ยค่ะจองปองใจ2เฮง1ปากปลาย20 2120กลุ่มปองใจความใต้อันคาลาดในแทงเลยค่ะ2เฮง1ปากปลาย20เนี่ยค่ะปีก็จะอันเปิ้นว่าเกิดหลายคู่แล้วเมื่อเกิดหลายคู่เปิ้นตีถามให้ในนั้นดองใจเกิดปีก็จะปีก็จะพี่ใน1เฮง3ปากปลาย88คู่ในนั้นค่ะพี่น้องเขาตีถามเมียงแทงค่ะถามว่าคัดอย่างงั้นเมื่อไรเนี่ยนะคะเลยถามว่าไหนเลยเนาะเอออย่าก็คำถามแทงว่าอันข้าเกิดมือวันอันเปิ้นมาต่อยตกๆๆเหี่ยวเปิ้นหม้อกันเลยก็อยู่ที่ในลูกปลวยเงินได้ค่ะก็จังตอบเลยเหมือนกันนะเออความนั้นพี่น้องเขาก็ถามมาดิค่ะตอบไล่อีดอ่อนนึงในนั้นค่ะมันก็เนี่ยข้าเกิดอันอาว่าเลือน8รอง5ค่ำมันปีเลยค่ะนั่นเออซ้ําติที่หือเหลี่ยนั่นในนั้นน่ะอืมมันก็ติหยับเที่ยงในนั้นค่ะเนาะก็นั่นแหละค่ะก็ได้คัดเจอจอมหนังอันปองเปลี่ยนไรมาฝากตวนจนถึงพี่น้องเขานั่นค่ะก้อยกะตั้งตีลีเสเปือนนั่นในค่ะเนาะเฮาหลู่ไรเตรียมหมายไว้ว่าตัวสกาวเฮียงในก่อนมันสิมีปรับก็แล้วแต่เร็วเนี่ยมันเป็นหาในอินเทอร์เน็ตก่อนมันสิมีมาปันนะปีเคปีกลาปีมันปีไตปีหังมันมีมาหมดออกมาปันพี่น้องเขาให้เลยตัวใกล้ๆฮัลโหลเลยเช็คด้วยว่าเขาได้เอาปีสังในนั้นค่ะเนาะอันลำลองหรือเสียเปินหู้วันเกิดเกิดวันอังคารว่ะข้าวยำนั่นข้าวยำที่ไหนก็ไรอ่ะก็มันก็ตีมีมาแทงมันก็ได้ออกมาปันนั่นค่ะเนาะมีเนี่ยก็ออกมาอีสังก็ถามว่าเมื่อวันอันที่เปินมายื้อกันนั่นคือเมื่อวันกัดเมื่อเกิดเมื่อวันกัดเนี่ยก็หยาบแทงกำอ่อนในค่ะเนาะอันนี้ในไว้ก่อนกันแน่ก็ในเฮาคํามาตัวแทงอันนึงมาถ่อมด้วยแทงอันนึงเกี่ยวกับลองปื้นฮู้ลุยลองว่าอันเป็นลูกยิงคุณคําในตนที่10ในนั่นค่ะเนาะพี่น้องเขาค่ะอันเลยจําปูนอนเพกว่านั่นในจึงข้าวันก้นเมืองเนี่ยค่ะพ่อแม่พี่น้องหลายหลายตีต่างเมืองนอกเมืองในนั่นค่ะเนาะเปิ้นอ่อนกันยินเสียหลายมองใจป้ออ่ำสุดอ่ำเซิงเตวาวาค่ะย้อนเบื้องนั้นแหละลองตั้งเจ้าในนั่นเนี่ยค่ะอันเป็นเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชรมหาวัชรราชธิดาอันเป็นองค์พระเนาะค่ะฮู้จักในคึงปองให้สร้างนาการตั้งนำตั้งหลายในนั่นค่ะเนาะพี่น้องเขาค่ะเฮ็ดให้มีลองเฮอตั้งนําตั้งหลายก็บ่ว่าเลยยศยามา3ถึง4ปีในนั้นค่ะพี่น้องเขาค่ะลองตั้งเจ้าไหนยกก่อนหน้าการอันที่มันนางมันเจ้าเลยเฮ็ดนั่นนี่ก่อนมันสิมีหน้าการภายรู้รวมด้วยถึงก้นกุ้มก้นตกคอกรู้รวมด้วยถึงลองเพ่งเป้งลองศูนย์ในศูนย์เปลี่ยนเจ๋มเจ้าไหนค่ะเนาะยกก็ยังตึกคัดเจอนี่ค่ะย้อนเปื้อสังเลยเก็ดแปดคนโหมเหม่อดนตาเป็นทรงทหารเขานั่นเทียงเป็นซึกหานั่นเทียงอยู่ในนั่นค่ะโยก็พระองค์พาในเนี่ยค่ะเป็นเจ้าหญิงอันเป็นภัยลุแตบตัตราเนี่ยค่ะเป็นนักกฎหมายเนี่ยค่ะโยก็เป็นราชองครักษ์ในนั่นค่ะเนาะปันตั้งหู้โยก็กูลองกูอันเตะเอามือสามวันที่3เดือนเฟบรี2055ปากไป64นั่นไว้หลังสีว่าสมุนยาคุณคำเฮาเขามีลองคอปงสั่งให้หับเนี่ยค่ะโอนย้ายเป็นเข้าเป็นเหตุการณ์หับท่ามขุนฝ่ายอาการเนี่ยนั่นค่ะโยก็ฝ่ายซึกหานเขานั่นสิมันเจ้าก็จ่องเลยเกียรติคนหูสีเนี่ยนั่นค่ะเนาะคึงปองให้สร้างพึกพ่อนเนี่ยค่ะหือไรแค่ย่อยแต่หือก็มันเจ้าก็คัดใจคึงปองให้สร้างกว่าเต้ๆเนี่ยนั่นค่ะตอนตาดีมาเหตุการณ์นาตีปุนพ่อนอันเลยหับปุนพ่อนไว้นั่นจึงหนังนั้นค่ะเนาะนี่ก็เป็นลองกัดแขนมันเจ้าเตเตวาวาหลายๆฝ่ายกำเหลียวจังไหนเยาค่ะนะลองตั้งจังในกอเตเลยว่าวนหันถึงเยาเนี่ยก็ยินเสียหลายมองเจอเพราะอ่ำสุดอ่ำเซ็งเตเตในนั่นค่ะเกี่ยวกับไปลองในสิข้าววานก้นมึงหลายๆก็ตั้งน้ำตั้งหลายเนี่ยก็ยินเสียหลายมองเจออ่ำสุดอ่ำเซ็งเนี่ยก็เปิ้นก็ยังถึงมีเมื่อวานในอ่ำเลยมาพบทบกันเมื่อกลางในค่ะเนาะยินเพราะว่าเปิ้นมีลอง
ไต่เตียนจับเตียนหน่อยค่ะที่คึงปองให้สร้างหลายรองหลายอันกว่าซึ่งหนังนั้นค่ะสังเจอว่าวันเหลือที่เขาขำได้หันกันอันไลฟ์เต็มเจ้าอันนั้นก็กางขึ้นจนนั้นปองว่ามีการใหญ่การลงอันเปิ้นเจอหับเอาปุ้นพ่อในถ่ายทอดเสียงกว่านั้นเลยค่ะเนาะอันนี้ก็ย้อนปองปันพ่อแม่ปีๆน้องๆเขาเที่ยงตั้งหนำตั้งหลายเหมือนกันในนั้นค่ะพี่น้องเขาค่ะลีมองลีฟังกันไว้ในนั่นค่ะเนาะพี่น้องเขาค่ะยังตึกฟังกันไว้อยู่เนี่ยค่ะตั้งป้ายอยู่ลีเจดอนเก้งใหม่เขาเขานั่นเนี่ยก็ออกลงปืนตีกะกดแจดกดทัดลูกจิ้นหมูยอใส่กอกในนั่นค่ะปัดปืนดังเก้งใหม่ไว้สีว่าผายอาหารระยะในนั่นค่ะโครงการมาตรฐานอันเปิ้นเฮ็ดตั้งกินตั้งย่ำออกมานั่นมันเป็นโครงการเถื่อนที่ลำลูกกาในนั่นค่ะที่ปทุมธานีนั่นสินี่นั่นค่ะตั้งเชียงใหม่ก็ลงกดจัดกดทัดเหมือนกันก็หลายๆทีก็อําฮบทบว่ามีลองตั้งกินตั้งย่ำจนในพิษปักเปิงหมายมีนี่นั่นค่ะค่อยการซึ่งหือกอลีหลูเลยฟังกันไว้ซ้อมในนั่นค่ะหลูเลยตวยวันหมดอายุมันห้าวันนั้นคืนปองให้สร้างว่าห้องการตีเลอจำเจนให้มันแจงๆแรงๆมันก็ตีแคมเตอร์ลีตอนตาเขาขาแทงซึ่งหนังไหนค่ะพี่น้องเขาอันนี้ก็เอามาฝากตอนจู่ถึงพี่น้องเขาให้เลยฮับผู้ให้เลยยินถ่อมซ้อมกันซึ่งหนังไหนค่ะเอาพี่น้องเขาค่ะมาตัวแทงในค่ะข่าวแทงในนั่นค่ะเกี่ยวกับเลยหลายรองหลายอันรองต้องหนึ่งกว่ามาในนั่นค่ะเยาก็แทงอันหนึ่งอันลื่นหลังเมื่อวานในข่าวยามสิบเอ็ดมองในค่ะเนาะตั้งเจดวันเก่งไฮค่ะอันได้ถ่อมด้วยลีลีค่ะเนาะจะเจออันใกล้ยุ่มเปิ้นว่าเฮาเฮ็ดดีเฮาแลองตีอยู่ตั้งเศร้าหลวนอสวงหลวนห้องเฮียนสู่ขึ้นเฮียนก็เตมีเฮาได้เฮ็ดปันออกปันหมายเลขอันนั้นอันในหมายเลขจี้เจมจะได้ฟังกันไว้ค่ะใต้หนังกันหยอกเลียนกินกันก็มีมาอันนี้ขาดเต็มลาดเป็นเผยยาก็เจิงหืออันนี้อย่าไปอําเลยเมาร่วมตั้งเสงลาดเนว่ามันมีเตในนั่นค่ะเนาะในค่ะในก็ย้อนฝากไว้ปันว่ามาไว้ตีเฮาแล้วเฮาตีลุ่มลาดด้วยถึงหลวนก็ตีเลยไว้เลขจี้เจมเจอในในนั่นค่ะยาก็มันก็กล้าขายรถกล้าออกคําแลนลิ้นเจมเจอในก็ฟังกันไว้จอมไหนลองตั้งเจอในมันอําปลายกว่าหลอดตาเจ้าหน้าที่เขาในนั่นย้อนฝากไว้ปันจอมในนั่นค่ะดีดังเมืองไทยในวัยสี่ลงปองจึงไทยปันคว้างไฮก้นเจออยู่ในปางปลายเพจจอมเหรียญลิ้นว่าเจมเจอในค่ะออกมาเหตุการณ์ดอกปืนตีไรในนั่นขึ้นสืบเหตุออกปันไว้กับตัวสีขวางในนั่นค่ะโครงการอันเหตุไปไว้สีเพจปันไว้สีของในตั้งจื้อไว้ว่าคิกออฟในเซเลเมื่อวันที่17เดือนธันวาคม2562ไปเศร้าหกในเจ้าหน้าที่ภายหมายฟังลุ่มพองงำลงปืนดีกว่าเฮ็ดไว้สีของปันตีปางปลายเพวันทำเห็นเจเว้งสวนพึงเจตอนราชบุรีปอกอ่อนตั้งสุดตีปลายเพนั่นมีกวนปลายเพอยู่เศร้าไว้สีเหงสี่ปากปลายเศร้าเอ็ดก็ในวันที่17ในไรเฮ็ดไว้ปันตาสามปากก็ในนั่นค่ะอภิโนเขาค่ะลองตั้งเจอในในนั่นก้นเจออันไรไว้กับตัวสีของในตีไรปืนฐานศูนย์ไรก้นเหมือนหนังมีศูนย์ไรเหตุการณ์ศูนย์ไรป้ายอยู่หรือป้ายปัญญาออกข้าวตั้งผุยไม้เย้เงินสื่อซิมกัดโฟนเจมเจนในค่ะออกกว่าเหตุการณ์ในตี43เจมึงเจตวนเมืองไทยปอไรเหตุการณ์เตจังบึงอิงตัวเจ้าเก่าปลายอ่ำก้าหาเงินเลี้ยงนาเฮินพองไรจังในค่ะเนาะพี่น้องเขาเขาค่ะก้อนนั้นแลลองตั้งเจ้าในเสในนั่นค่ะเป่าปูนจากเมืองไทยในมีพ่อนดีเมืองหนังไรหู้เซนหมายโหนับก้นไรเก็บไว้ปืนตูกแก็บเขาเตะจ้ามกุ้มทิ้งไรว่าเตะจ้างกุ้มทิ้งไรว่าเขาอยู่ดีแล้วเขาเหตุการณ์สังกุ้มกับไรง่ายเป็นการใจห่มลมภายลองห่มลมเจอจ่าจอมไว้สีของในป้อเต็มหนึ่งปีเตะไรต่ออายุก้นอันมีจืออยู่ในปางปลายเพนั่นเตะเฮ็ดปันกูก็ขาดล่ามเตะอันเยาภายใน 3-4 เลนลองเฮ็ดไว้สีของในเลยตั้งเจอแถมตีมุกจุ้มเจอแถมก้นปลายเพลุมฟ้า UNHCR ในนั่นค่ะตีจอมเดือนลินไทยสีตอนเจอเป็นเมฆองสอนเมืองตากราชบุรีรายการจนบุรีนั่นมีปางปลายเพลอยู่เกาตีจอมกันมีโหนับก้นปลายเพลอยู่ 77,003 ปากปลาย13ก็เจออันนั้นแต่ปลายเข้ามาเจอเมื่อปีหนึ่งเห็นเก่าปากปลาย84นี่ย้อนปังตึกในเมืองมันดีเตมันเมืองไทยอ่ำในลวงลายมือไว้ตีจุ่มลุมฝ้าอยู่แอนแต่ที่หับใจกวนไปพี่กวยกาวาย้อนรวยปองป่องใจอีลูเนื้อผู้ทบเพเสปันให้อยู่จอมแดนดินโจข้าวเหมือนตั้งมีจุ่มจอยผู้ทบเพเมืองลุมฝ้ากำเทียมไว้เขานำตั้งกินกวยกาเตเอาเล่เลินเจ็ดปีกายสองเห็นปลายเศร้าหามาในกึดยึดเป็ดลองจอยแถมแลตาเขาเตหากินเลี้ยงต้องกวยก็ภายหนึ่งก็เมืองไทยหลูและเฮ็ดปันเทียงกำเทียมแลหลวงบองจึงไทยสั่งปันขว้างให้เขาออกปันกว่าเหตุการณ์ภายนอกปางปลายเพลไรอันนี้ค่ะอันนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องลองเฮ็ดปันว่าใบสีของการจัดทำบัตรประจำตัวของคนต่างด้าวซึ่งพำนักอยู่ในเขตพื้นที่ควบคุมอันนี้หลูไรฟังไว้
ซึ่งไหนคะเนาะอันนี้หลูเลยฟังกันไว้หูไว้กวยกาว่ามือว่าในนี่นั่นค่ะปืนก็ตีปืนก็ปืนปล่อยสิงเยาก็ออกซับแจงเนี่ยลองวัดไหวสีหมุนไหวเขไหวเอาไหวจี้จำเจ้าหนังไหนค่ะพี่น้องเขาเขาค่ะลองตั้งอันนี้ก็เป็นอันปัญหาเทียงหนึ่งอันเหมือนกันในนั่นค่ะเอาพี่น้องเขาเขาอันเฮ็ดก็เฮ็ดอันตีตีนยอบก็ตีนยอบกล้วยกาว่าอันไหนมันถูกเมียนเนี่ยก็เปิ้นก็เครื่องปองให้สร้างกว่าอันไหนอําถูกเมียนเนี่ยก็เปิ้นก็ปักตาไปด้วยเสียผิวมวยแปดจังไหนค่ะเนาะปีปีน้องๆเขาเขาค่ะก็นั่นแหละภายดังหลายๆฝ่ายห่มห่มกันเนี่ยค่ะเปิดนะคะนาการกวาดล้างทะเบียนจีเทาเนี่ยนั่นค่ะในเจดอนเกียงไฮตีนยอบไหลปลัดอําเภอไหลเครือข่ายแปดก่อกําเหลียวในนั่นค่ะพี่น้องเขาเขาค่ะมือว่าในก็ตีเลยว่าปืนก็อ่อนกันลงปืนตีกากดจัดกดทัดและชับแจงข่าวเยาก็ลาดเนเกี่ยวกับเลยลองว่าก้นอันเฮ็ดพิษจำเสนในค่ะเนาะกูสามแสนเปิงนั่นในนั่นค่ะพี่น้องเขาเขาตั้งนำตั้งหลายในนั่นค่ะก็นั่นและที่ห้องปางกุ้มตีตั้งตำรวจผู้ท่อนเจดอนเก้งไฮในนั่นค่ะก็จะมีนายณฤชาโคสาสิวิไลอธิบดีกรมการปกครองเลยค่ะเป็นหูเป่ามันเสียออกลาซับแจงข่าวกวาดล่างแปดลองวัดไว้อันลงเซียนจื้อหมายจี้สีเท่านั่นไหนคะเนาะย้อนเปิดสั่งหลายย้อนเปิดว่ากำนำเปิ้นกอดีเอาก้นต่างจึงมึงก้นแห่งการยันมึงมาสวมเจ้าไว้ลูกอ่อนล้วนห้องเฮนอันเป็นหมายจี้นั่นไหนคะดอนดาดีมาเฮ็ดไว้กับตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนในพื้นที่จังหวัดเชียงรายในดังเจดอนเก้งไฮนั่นไหนคะตีนยอบไรปลัดอำเภอเนี่ยค่ะสมาชิกอสโยก็ผู้สวมรายการแทงแปดก็อีกป้าทั้งกดจัดหกองตีเอาป้าของกลางและลักฐานเงาหักศักดิ์เสียอันลำลองมานั่นกว่าในนั่นค่ะอ๋อโยก็ผายตั้งลองบันกึมตั้งเมืองเกียงไฮเขามือหลุน11 2หิงหาปากไป68นั่นเนี่ยก็เจ้าหน้าที่เขากดจัดหบทั่วพันต่างจึงเมืองเขามาดังเมืองจึงไทยอีกป้าดังเงิน 10,000 140,000 บาทอ้างว่าเตมาเจอมาเฮ็ดวัดไว้10ปีเนี่ยค่ะเหตุการณ์ลองสืบจ้อมกันกว่าเทียงเสยเยาก็ส่งกว่าที่ภายสืบสวนคดีพิเศษ DSI นะคะเยาก็ภายกรมการปกครองเขานั่นในนั่นค่ะเอาพี่น้องเขาทั้งหมดทั้งเสียงในเนี่ยก็เลยตีเลยว่ากำนำเปิ้นก็ติเอาเหตุการณ์ล้วนเนี่ยค่ะอันเขามาเจอสุนไล่มาสมมาทับแปดลองล้วนห้องเฮียนอันเป็นไม้จีนั่นเสใจจือล้วนห้องเฮียนซ้ำกันตอนตัดดีกว่ายินย้อนเฮ็ดวัดไหวบุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียนอํานั่นก็วัด10ปีอันเป็นโหศูนย์รวยอําถูกแม่นจําหนังปักเปิงหมายมีนั่นก็เต็มมีอยู่19ก็ยังหบทั่วผ่านมังก็นั่นเยียบไว้ปรับคําเมืองเนี่ยค่ะเมืองนั่นเมืองเคเมืองมานเนี่ยก็เมืองเวียดนามด้วยกับมาเอาหมายจี้เมืองจึงไทยในนั่นค่ะออพี่น้องเขาก็ทั้งหมดก็จะเป็นก้นอัญยามเป็นปลัดอำเภอเวียงแก่นจังหวัดเกียงไฮ้เนี่ยนั่นค่ะเนี่ยก็ในฐานะเป็นหน้าทะเบียนอำเภอเนี่ยนั่นค่ะเนาะเนี่ยก็หลายหลายฝ่ายเนี่ยนั่นค่ะเนาะก็ว่าเลยลองตีนยอบกว่าเจิมเจ้าในก็มีอยู่หลายหมายจ้อมกันกับนั้นเลยลองตั้งเจ้าในยังติดสืบจ้อมหาก้นจะเจออันลูกอ่อนอันนั้นก็เรื่องเป็นเด็กกดแจกดทัดด้วยตั้งนำตั้งหลายอันเป็นออกหมายเล็กจีในห้องเฮียนรวยอันถูกแมนจ้อมหนังปักเปิงหมายมีนั่นเทียงอยู่เนี่ยนั่นค่ะอันเป็นปลัดอำเภอและจุ้มยงเนียงอันเฮ็ดสวมวัดไว้ทะเบียนจีอันเป็นสีหม่นสีเทานั่นเฮ็ดเลยลองอําฉุกปักเปิงหมายมีในนั่นค่ะอันนี้ก็ติเลยว่าหลักฐานก็มีตั้งนําตั้งหลายเปิ้นเตขึ้นสืบค้นหากว่าป้ออําสุดอําเซงเอาถึงติย่อก็เอาก้นเฮ็ดผิดนั่นมาญาติตรวจตามเฮามันบ่ถึงติจําซึ่งหนังไหนค่ะอันนี้ก็เป็นลองวัดไว้ในนั่นค่ะแล้วก็นั้นแล้วเพราะว่าพี่น้องเขาเปิ้นถามมาลองอีสังเสมว่าหลูเลยฟังกันไว้จ้อมนั่นขนาดเนาะอําใจว่าหลูเลยหลูเฮ็ดกล้วยในนั่นค่ะบางอันมาในมันจังผิดปักเปิงหมายมีในนั่นค่ะออกมันสวมกันฮะมันเปิ้นมีจื้อกวนมันไว้เฮากะก็เจอจื้อกวนก้อนนั้นฮะก้อนๆในอําตายเอาอําตายซะมาตายมันก็ตายเอาทําอําก็แจ้งตายจําจะได้มันเอากะเจอไล่ก้อนนั้นแล้วก้อนอันเฮ็ดผิดนี่ก็หลูเลยฟังกันไว้เตะๆย่อก็เจ้าหน้าที่เขาเอาเตะอําไว้เมาหมางเหย้าจังไหนคะนะพี่น้องเขาค่ะนี่ก็ฝากตนจุถึงกันค่ะเยาะก็ห้องการผ่ายเก็บขอนเมืองไทยปืนเผาไว้ว่าที่ยอบไหลหมายฟังมัดปงตินเจือจัดก่อดูเลยย่างผึกค่ะเนาะตา1เหง2ปากไปเศร้าหาไว้ตีคงเฮอหมินกูเมืองมึงเว้งเก้งใหม่ในค่ะออกตีตั้งเมืองจึงไทยในเมื่อวันที่13เดือนธันวาคม2เหงไปเศร้า6นั่นก็เจ้าหน้าที่เขาห้องการฝ่ายเก็บขอนเมืองไทยคงเฮอหมินเว้งเก้งใหม่เขามีลองทางเทิมแลจังไรกดทัดด้วยถงโคอันก้นออกเข้าตั้งก่อ1อันลูกมาเมืองอเมลูกตีอเมริกันมานั่น
จอมหนังอันเลโกท่านนั่นสือเจ้าหน้าที่เขาก็เลยชบหันว่ามีหมายฟังมัดปงถิ่นเจือจัดกอตุลีนะคะเมืองยังผึกตา1หิง2ปากปลายซาวฮาไวหมายฟังนั่นเฮ็ดออกตีเมืองอเมริกาตกแมนสร้างเงินอยู่ 62,000 ปากปลาย14วัดในนั่นค่ะเจ้าหน้าที่รัฐว่าลองในเป็นการลักลอบต่อส่งกุ่นศิลป์เข้าเมืองอําแมนจอมปึงเก็บขวัญเมืองไทยและเปลี่ยนอันป่นเปลี่ยนปักปึงถ่ายเก็บขวัญเมืองไทยฟิงปึงปี2เหงปลาย17มาตรา166มาตรา252กึกจอมมาตรา242เจ็มเจอในค่ะหมายฟ้องหมายพังเจือจัดก็ดูเลยอันในไล่หันออกมาไว้เสโหหน้าจุ่มยิบกองกลางเจือจัดย่างเผิก KTLA จอแหนดตามเมียในนั่นค่ะปืนเผาลองก่อตั้งลวงปองจึงนะเจือจัดย่างเผิกเขาเสตั้งเมืองห่มตุ่มก่อตู้เล่เมื่อวันที่5เดือนธันวาคม2526ปนมานั่นเจ้าย่างก่อ1ลาตีสื่อข่าวว่าหมายฝังเจือจัดย่างในเจ้าตื้อไหลในนาตีกุ้มกับซึกย่าง KTLA เขากุ้ยนาตีนั่นก็มีนึเจเวงเมียวตีตั้งก็เกรกกุ้ยนั่นขนาดเนาะตั้งปืนตีได้ก็อําเข้าตั้งการไล่ในนั่นค่ะก็นั้นแหละกำนำพี่น้องเขามือหลายปีปนมามันถึงมีคนมาเฮ็ดรองวัดไว้ใต้เฮ็ดปันวัดใต้ไว้เขียงมันกำเหลียวอันกันกะเฮ็ดนึงก็7 800นึงก็ 1,000 หมูยาวะก็ไม่เพราะว่าอ่ําเฮ็ดบ่เฮาเปิ้นลาดว่าอย่าไปกว่าเฮ็ดมันอ่ําเฮ็ดไหลไว้ใต้เฮ็ดไหลเปิ้นยังเฮ็ดนี่อยู่อันนี้อ่ะพี่น้องใต้เปิ้นว่าเฮ็ดว่าเฮ็ดไว้นี่ก็กว่าเฮ็ดอยู่ตาสีนั่นค่ะเนาะความนั้นแหละลงตั้งซื้อในพี่น้องเขาหลู่เลยไว้ฟังกันไว้จอมไหนค่ะเนาะอย่าไปเอาให้กวนอันเปิ้นกัดแขนอิดออดเสียอันผู้ล่วงเหลียนสิเอามากุ้มกําเอามาหยอกเอาเงินเฮาขานั่นนี่ก็อย่าไปหักมันเป็นนี่นั่นค่ะอันนี้ก็ย้อนฝากไว้บันพ่อแม่พี่ๆน้องๆเขาฟังกันไว้กูก็กูก้นตั้งหมดตั้งเสียงนี่นั่นค่ะออพี่น้องเฮาเขายินจ่วมขอบใจใหญ่นําค่ะตอนตาข้าวย่ําอันมีกาขันมาถ่อมซ่อมกันที่ในข้าวย่ําหมดเสียงเหี่ยวอ้อได้ย้อนผัดยันพี่น้องเฮาเขามื้อกว่าก่อนค่ะส่งขึ้นมาพบมาทบจอมกันเที่ยงในตอนการเฮาค่ะที่ในกูวันๆข้าวย่ํา 10:00 นถึง 11:00 นกลางในกลางค่ำขอบใจถึงภูมิน้ําใจลีนี่ค่ะถ่อมไว้ตั้งนำตั้งลายในนั่นค่ะเนาะฝากไว้ปันเจ้าหนังในค่ะอ้อขอบใจถึงตั้งเสงย้อนสู้ปันเฮืออยู่ลีกินหวานมักมีเงินคำหนังกลางใจยังอ่านนั่นเฮือเตรียมทวนกันกูก็กูกวนตั้งหมดตั้งเสงเสผัดยันพี่น้องเขาเมื่อกว่าก่อนค่ะยินจมขอบใจใหญ่นำค่ะหมายสุงค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับอานนท์ นันตะสุคนครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมยืนยันไม่มีการทุบทิ้งอาคาร9ชั้นโรงพยาบาลสงขลาอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามีสิ้นสายทั่วไทยทูลทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมยืนยันไม่มีการทุบทิ้งอาคาร9ชั้นโรงพยาบาลสงขลาหลังผู้รับเหมาเดิมทิ้งงานพร้อมเร่งหาผู้รับเหมารายใหม่ภายในไตรมาส4ปีนี้
6: นายสันเพชรบุญยมณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก9ชั้นโรงพยาบาลสงขลาหลังประสบปัญหาผู้รับเหมารายเดิมทิ้งงานโดยยืนยันว่าโครงการยังเดินหน้าต่อไม่มีการทุบทิ้งอาคารตามที่มีกระแสข่าวเผยแพร่สำหรับโครงการดังกล่าวมีวงเงินก่อสร้าง424ล้านบาทเบิกจ่ายไปแล้วกว่า200ล้านบาทปัจจุบันอยู่ระหว่างการปรับราคากลางใหม่และจัดทำรายละเอียดการปรากฏราคาเพื่อหาผู้รับเหมารายใหม่คาดว่ากระบวนการจัดซื้อจัดจ้างจะแล้วเสร็จภายในไตรมาส4ปี2569หลังจากนั้นจะใช้เวลาก่อสร้างต่ออีกประมาณ 2-3 ปีด้านความปลอดภัยวิศวกรของโรงพยาบาลยืนยันว่าโครงสร้างอาคารยังมีความแข็งแรงได้มาตรฐานขณะที่จังหวัดสงขลาได้เตรียมงบประมาณ 300,000 บาทรองรับการรื้อถอนเคลนและอุปกรณ์ก่อสร้างที่ถูกทิ้งไว้หากผู้รับเหมารายเดิมไม่ดำเนินการนอกจากนี้ยังมีแผนศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดทำลานจอดรถเพิ่มเติมบริเวณหน้าโรงพยาบาลรองรับรถยนต์ได้ประมาณ500คันเพื่อแก้ปัญหาความแออัดและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาใช้บริการในอนาคตธัญวรรณจิระโรสวทสงขลารายงาน
1: ตำรวจสอบสวนกลางแถลงผลปฏิบัติการจับกุมเครือข่าย call center และขบวนการฟอกเงินข้ามชาตินำไปสู่การดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องได้อีกจำนวนมาก
7: พลตำรวจโทณัฐตัดชวนาไตผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางแถลงผลปฏิบัติการทลายเครือข่ายแก๊ง call center และขบวนการฟอกเงินข้ามชาติโดยเป็นผลสืบเนื่องจากการขยายผลคดีปาร์ตี้คอกม้าภายในภูวิลล่าเมื่อต้นปีที่ผ่านมาและการเข้าตรวจค้นเซฟเฮาส์ภายในคอนโดมิเนียมย่านห้วยขวางเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาจากการปฏิบัติการครั้งนี้เจ้าหน้าที่สามารถจับกุมผู้ต้องหาคนสำคัญได้4รายส การสืบสวนขยายผลนำไปสู่การจับกุมและดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องในเครือข่ายบัญชีม้าเพิ่มเติมอีก28รายและนิติบุคคลอีก3แห่งขณะเดียวกันยังมีผู้ต้องหาคนสำคัญอีก3รายที่ยังหลบหนีอยู่ในประเทศกัมพูชาได้แก่อาเทาซึ่งเป็นบอสใหญ่ของเครือข่ายฝ่ายการเงินผู้ควบคุมทีมบัญชีม้าและการกดถอนเงินสดรวมถึงผู้รับผิดชอบจัดหาทองคำแท่งโดยเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างเร่งติดตามตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปดนภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: ทีมชาติบราซิลยังไม่มีชื่อเนย์มาร์ในการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ที่จะพบกับเฮติเช้าวันพรุ่งนี
8: ้การแข่งขันฟุตบอลโลก2026ในคืนนี้จนถึงช่วงสายของวันพรุ่งนี้มีโปรแกรมลงสนามทั้งหมด4คู่โดยคู่ที่น่าสนใจอยู่ในกลุ่ม C เป็นการพบกันระหว่างบราซิลกับเฮติซึ่งจะลงแข่งขันในเวลา 7:30 นตามเวลาประเทศไทยโดยนัดแรกของทัพแซมบ้าเสมอกับโมร็อกโก1-1ขณะที่เฮติแพ้สกอตแลนด์0-1เกมนี้บราซิลยังหมดสิทธิ์ใช้งานเนย์มาร์ซุปเปอร์สตาร์ตัวเก่งของทีมที่ยังไม่หายจากอาการบาดเจ็บแต่แกนหลักรายอื่นอย่างวินิซิอุสจูเนียอาริซงเบเกอร์มากินยอสและมาติอุสกุนย่ายังอยู่ครบด้านเฮตินำทัพมาโดยชองริกเนอร์เบลการ์ดมิดฟิลด์จากวูฟแฮมตันวันเดอเรอร์โดยมีดูแคนนาซงและฟรองซี่ปิแอโรเป็นความหวังในแนวรุกสำหรับสถิติการพบกัน3ครั้งที่ผ่านมาบราซิลเป็นฝ่ายเอาชนะได้ทั้งหมดโดยในปี1974ชนะ4-0ปี2004ชนะ6-0และปี2016ถล่มไปขาดลอย7-1ส่วนโปรแกรมคู่อื่นๆกลุ่ม C สกอตแลนด์พบโมร็อกโกเวลา5:00 นกลุ่ม D สหรัฐอเมริกาพบออสเตรเลียเวลา2:00 นและตุรกีพบปารากวัยเวลา10:00 นปุริพัฒน์สอนการรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6:00 น
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยเป็นองค์กรการกุศลไม่แสวงหาผลกำไรจัดตั้งตามพระดำริของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพรหมหมื่นสุทธานารีนาถโดยทรงดำรงตำแหน่งเป็นนายกกิตติมศักดิ์ตลอดชีพและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ภาครัฐเอกชนและชุมชนร่วมกันเกื้อหนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามทุกข์ยากจากอุทกภัยและภัยพิบัติที่รุนแรงอันได้แก่การร่วมกันระดมองค์ความรู้นวัตกรรมกำลังแรงกายทุนทรัพย์และจิตสาธารณะเพื่อช่วยเหลือและฟื้นฟูอย่างครบวงจรรวมทั้งการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนนอกจากนี้ยังสนับสนุนให้ผู้ทุกข์ยากน้อยกว่าช่วยเหลือผู้ทุกข์ยากมากกว่าผู้ที่แข็งแรงช่วยผู้อ่อนแอเป็นต้นโดยมุ่งเน้นการประทังชีวิตและการฟื้นฟูสภาพจิตใจมูลนิธิปฏิบัติงานและยึดหลักภายใต้แนวคิดแบ่งปันพอเพียงยั่งยืนในการก่อตั้งครั้งแรกเป็นเพียงโครงการอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยซึ่งมีขึ้นในขณะที่เกิดอุทกภัยครั้งร้ายแรงในกรุงเทพมหานครปีพุทธศักราช2538และมีผู้ได้รับความเดือดร้อนเป็นจำนวนมากจนภาคราชการและองค์กรการกุศลที่มีอยู่มิอาจให้ความช่วยเหลือได้อย่างทั่วถึงจนเกิดเหตุการณ์กระทบกระทั่งกันระหว่างประชาชนอันเกิดจากความเครียดอันเนื่องมาจากการป้องกันให้น้ำท่วมในวงจำกัดผู้ที่เดือดร้อนจึงรู้สึกว่าขาดที่พึ่งขาดความเห็นอกเห็นใจต้องได้รับความเดือดร้อนเฉพาะชาวพื้นที่ของตัวเองขณะที่พื้นที่ติดกันได้รับความสะดวกสบายอย่างเป็นปกติในช่วงเช้าของวันที่29ตุลาคมพุทธศักราช2538เป็นวันที่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงออกปฏิบัติภารกิจในโครงการเป็นครั้งแรกโดยเสด็จออกรับน้ำใจจากผู้ไม่ประสบอุทกภัยที่สถานีบริการน้ำมันต่อจากนั้นในช่วงบ่ายได้เสด็จพระดำเนินเยี่ยมเยียนประชาชนที่ซอยจรัญสนิทวงศ์34เขตบางกอกน้อยซอยจรัญสนิทวงศ์82 84และ86เขตบางพลัดการออกปฏิบัติพระกริยากิจในครั้งนี้ส่งผลให้เหตุการณ์สงบลงอย่างปาฏิหาริย์จากนั้นมาโครงการก็ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องจนได้จัดตั้งเป็นมูลนิธิที่ผู้บริจาคสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ตั้งแต่วันที่21พฤศจิกายน2544และได้พัฒนาการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องเรื่อยมาเป็นระยะเวลากว่า20ปีวิสัยทัศน์เป็นองค์กรการกุศลที่มีความชำนาญในด้านการช่วยเหลือประชาชนจากอุทกภัยแบบครบวงจรและยั่งยืนโดยเน้นการเชื่อมโยงสนับสนุนร่วมมือกับภาครัฐเอกชนชุมชนเพื่อก้าวไปสู่การเป็นต้นแบบของโลกในการพัฒนาแบบยั่งยืนเพื่อสร้างแรงบันดาลใจพร้อมถ่ายทอดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสังคมพันธกิจการช่วยเหลือประชาชนด้านอุทกภัยอย่างครบวงจรและยั่งยืนตั้งแต่การเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติการช่วยเหลือระหว่างเกิดภัยพิบัติและการฟื้นฟูหลังภัยพิบัติการสร้างความเชื่อมโยงระหว่างภาครัฐเอกชนและประชาชนเข้าด้วยกันเพื่อการบรรเทาทุกข์ที่เกิดจากอุทกภัยต้นแบบของโลกในการบรรเทาทุกข์และพัฒนาอย่างยั่งยืนมูลนิธิจะเป็นศูนย์กลางการเป็นเลิศด้านการบรรเทาทุกข์และจัดการภัยพิบัติอันเกิดจากอุทกภัยในด้านสังคมและมนุษย์เน้นการประสานงานกับภาคีเครือข่ายซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาเพื่อบูรณาการทำงานร่วมกันทั้งด้านการป้องกัน
เพื่อให้เกิดการสูญเสียน้อยที่สุดหรือมีประสิทธิภาพมากที่สุดในการป้องกันการสูญเสียการบรรเทาทุกข์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้ผ่านพ้นเวลาที่ยากลำบากไปได้ด้วยดีและการฟื้นฟูให้กับประชาชนที่ประสบอุทกภัยให้สามารถกลับมาดำรงชีวิตยามปกติได้อย่างยั่งยืนจึงจำเป็นที่ต้องเก็บข้อมูลเชิงสังคมแล้วนำมาบูรณาการมองและเข้าใจปัญหาแบบองค์รวมดำเนินการตามเป้าหมายอันเดียวกันเพื่อมุ่งไปสู่การพัฒนาที่เกิดความยั่งยืนให้กับสังคมด้วยพระนโยบายสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดา

พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทานารีนาถประธานสัมภาษณ์พิเศษถึงการทรงงานและความรักความผูกพันที่ทรงมีต่อพระธิดาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาผ่านรายการเจาะใจเมื่อวันพระศุกร์ที่17สิงหาคม2549โดยทรงเล่าถึงพระองค์พาเมื่อยังทรงพระเยาว์ว่าตอน 4-5 ขวบลูกสนมากเหมือนเด็กผู้ชายจะไม่ทรงอยู่นิ่งมีต้นไม้ที่ไหนก็จะทรงอยู่บนต้นไม้ขนาดบาดเจ็บที่พระบาทต้องเข้าเฝือกยังทรงขี่จักรยานปีนรถดับเพลิงพอถึงเวลาผ่าเฝือกต้องขอหมอใส่เฝือกต่อเพราะกระดูกไม่เข้าพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทานารีนาถรับสั่งถึงการเลี้ยงดูพระธิดาด้วยว่าพระองค์จะต้องคอยดูอะไรที่อันตรายก็ต้องบอกต้องห้ามแต่อะไรที่สนแล้วไม่อันตรายก็ทรงปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติของเด็กตอนทรงพระเยาว์พระองค์พาโปรดอ่านหนังสือทุกอย่างชนิดที่ต้องใช้คำว่านอนหนังสือนอกจากนี้ยังโปรดสัตว์เลี้ยงทุกชนิดทรงเลี้ยงทั้งสุนัขปลาอีโกน่าหนูแม้กระทั่งงูก็ทรงเลี้ยงไม่ใช่งูตัวเล็กๆแต่เป็นงูเหลือมตัวใหญ่ก็ต้องบอกลูกว่าให้เลือกเอาระหว่างแม่กับน้องงูเพราะพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทานารีนาถไม่โปรดสัตว์เลื้อยคลานเลยแต่ก็มีที่ทั้งสองพระองค์โปรดเหมือนกันคือเรื่องสุนัขสมัยประทับอยู่พระที่นั่งอัมพรสถานบริเวณรอบพระที่นั่งจะมีคนเอาสุนัขมาปล่อยเป็นประจำถึงขนาดมีคนนั่งแท็กซี่เอาลูกสุนัขใส่ลังนมมา10 กว่าตัวแล้วมาทิ้งไว้หน้าทางเข้าพระที่นั่งอัมพรโดยบอกเจ้าหน้าที่ว่าเอามาถวายปัจจุบันทรงเลี้ยงสุนัขไว้ถึง87 ตัวพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทานารีนาถรับสั่งว่าพระองค์พานอกจากจะทรงมีพระนิสัยเหมือนพระองค์ในเรื่องของความรักสัตว์ยังทรงมีอะไรที่อดทนและลุยเหมือนเสด็จแม่ขณะนี้พระองค์พาทรงสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกแล้วได้ทรงงานอยู่ที่ UN ประเทศสหรัฐอเมริกาอยู่พักหนึ่งและได้เสด็จกลับมาเมืองไทยแล้วตอนแรกทรงตั้งพระทัยจะสอบเป็นผู้พิพากษาแต่ก็ทรงเปลี่ยนพระทัยสอบเป็นอัยการพระองค์พาพระชนสา28 ปีถือว่าทรงโตเป็นผู้ใหญ่แล้วก็จะปล่อยให้ตัดสินพระทัยในการทรงงานด้วยพระองค์เองแต่อย่างไรก็ตามในฐานะที่ทรงเป็นพระมารดาพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทานารีนาถก็ยังทรงเป็นห่วงพระธิดาอยู่เสมอเหมือนแม่ทั่วไปที่ห่วงลูกทั้งเรื่องคู่ครองและทุกอย่างอะไรที่ดีหรือไม่ดีก็จะบอกลูกจะคุยกันแบบผู้ใหญ่ด้วยเหตุด้วยผลตอนทรงพระเยาว์ก็ห่วงเรื่องการคบเพื่อนเพราะกลัวคบเพื่อนไม่ดีก็จะพาไม่ดีไปเหมือนกันแต่ถ้าถามว่าทรงเลี้ยงลูกแบบดีหรือไม่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทานารีนาถรับสั่งว่าทรงยศสุภาษิตโบราณรักหัวให้ผูกรักลูกให้ตีถ้าทรงดื้อเอาแต่พระทัยมากๆก็จะทรงตีบ้างแต่ส่วนใหญ่แล้วใช้การคุยกันมากกว่าสิ่งที่ทรงห่วงพระธิดาตอนนี้เห็นจะเป็นเรื่องคู่ครองแต่อย่างไรก็ต้องทรงตามใจพระองค์พาตามสุภาษิตว่าลูกเรือนตามใจผู้อยู่จะไปกะเกณฑ์ไม่ได้ขอเพียงให้ทรงดูคนที่ดีและรักพระองค์พาจริงตอนนี้พระองค์พามีแต่เพื่อนเยอะยังไม่เอาจริงสักทีตอนนี้ท่านสนุกกับเรื่องของงานมากกว่า

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ปีพุทธศักราช2543ทรงสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกด้านกฎหมายจากมหาวิทยาลัยคอร์เนลประเทศสหรัฐอเมริกาปีพุทธศักราช2548ในปีพุทธศักราช2549ทรงปฏิบัติหน้าที่เป็นเลขานุการตรีในคณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติและเสด็จพระราชดำเนินกลับประเทศไทยทรงผ่านการทดสอบและได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการอัยการในตำแหน่งอัยการผู้ช่วยสำนักงานอัยการสูงสุดต่อมามีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอัยการผู้เชี่ยวชาญหรือข้าราชการอัยการชั้น5สำนักงานอัยการภาค2สำนักงานอัยการสูงสุดตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2560เมื่อวันที่14กุมภาพันธ์พุทธศักราช2560สำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายตำแหน่งทูตสันทวไมตรีด้านการส่งเสริมหลักนิติธรรมและระบบงานยุติธรรมทางอาญาสำหรับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรินทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาเพื่อดำเนินกิจกรรมที่สนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยมุ่งเน้นการส่งเสริมความยุติธรรมในสังคมซึ่งการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายตำแหน่งทูตสันทวไมตรีนี้เป็นผลมาจากการที่ทรงมีบทบาทสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติในภูมิภาคและการที่ทรงช่วยระดมความร่วมมือในประเด็นระดับโลกที่เกี่ยวข้องต่างๆอย่างต่อเนื่องรวมถึงการส่งเสริมวาระ2030เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติเมื่อวันที่5มีนาคม2561เวลา 10:35 น.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาเสด็จไปยังศูนย์การประชุมสหประชาชาติส่งร่วมการประชุมระดับสูงว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืนการป้องกันอาชญากรรมและสังคมที่ปลอดภัยในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งสำนักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติและสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทยร่วมกันจัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติด้านการป้องกันอาชญากรรมและกระบวนการยุติธรรมทางอาญาและการวางนโยบายด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนในการนี้นายยูริเฟโดทอฟผู้อำนวยการบริหารสำนักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติได้กล่าวชื่นชมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรินทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาว่านอกจากจะทรงเป็นนักกฎหมายและพนักงานอัยการแล้วทรงสนพระทัยและทรงมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนและส่งเสริมหลักนิติธรรมแต่ยังทรงทุ่มเทปฏิบัติพระราชภารกิจเพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสอันนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งในประเทศไทยและในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรินทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาประธานพระดำรัสความตอนหนึ่งว่าเป็นที่ทราบกันอยู่โดยทั่วไปว่าผู้ปฏิบัติงานด้านการอำนวยความยุติธรรมฝ่ายความมั่นคงผู้กำกับกติกาบ้านเมืองและผู้ปฏิบัติงานด้านการพัฒนามีแนวโน้มที่จะต่างฝ่ายต่างปฏิบัติหน้าที่ของตนไปในลักษณะที่แยกส่วนจากกันในขณะที่หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมตลอดจนหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายก็มักจะไม่ได้เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับวาระในด้านการพัฒนาเศรษฐกิจหรือสังคมการประชุมในครั้งนี้จึงถือเป็นโอกาสอันดีที่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายจะได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับความเชื่อมโยงระหว่างหลักนิติธรรมกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งแสดงให้เห็นว่ายุคสมัยได้เปลี่ยนแปลงไปแล้วในทางที่ดีขึ้น
จากนั้นทรงฟังการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการเสวนาหลักนิติธรรมและความท้าทายในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ว่าในเรื่องหลักนิติธรรมและความท้าทายจากอาชญากรรมรูปแบบต่างๆที่ดำเนินมาอย่างช้านานในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อะไรคือข้อกีดขวางไม่ให้คนกลุ่มต่างๆรวมถึงกลุ่มเปราะบางเข้าถึงความยุติธรรมในอาเซียนและความท้าทายในการสร้างสถาบันที่มีประสิทธิภาพและมีความรับผิดชอบซึ่งเป็นพื้นฐานในการสร้างหลักนิติธรรมในสังคมการประชุมเกี่ยวกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนในครั้งนี้น่าเป็นครั้งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีผู้เชี่ยวชาญระดับชาติระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติมาประชุมร่วมกันซึ่งเป็นผู้ที่มีบทบาทภารกิจด้านการป้องกันอาชญากรรมและการเสริมสร้างสังคมที่ปลอดภัยโดยเน้นกลุ่มบุคลากรที่อาจยังไม่เคยได้ตระหนักว่าบทบาทหรือภารกิจของตนนั้นเป็นปัจจัยเกื้อหนุนต่อการพัฒนาประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ระดับสูงผู้มีส่วนสำคัญในการผลักดันวาระแห่งการพัฒนาอย่างยั่งยืน2030ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และผู้แทนรวม250คน

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

เราจะสื่อสารภาษาและยอดและความแผ่นดินโดยทำเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาจักรตลอดไป

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่คลื่น AM 1476กิโลเฮิรตซ์ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารเลขที่49ถนนประชาสัมพันธ์ตำบลช้างครานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ทำการส่งกระจายเสียงตั้งแต่เวลา5นาฬิกาไปจนถึง24นาฬิกาเป็นประจำทุกวันค่ะและต่อจากนี้ไปขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการต่างๆที่น่าสนใจของทางสถานีได้ตามลำดับค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้บูชอปเปอร์
1: เมื่อสุนค่า
3: พบว่า
1: น้อชง
4: ตูดูธรรมา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

ระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ถวายอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.

0: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: โอ้พี่มวยเจ้าดูท่านล่องควันหนาแสบหูแสบตาไปหมดเจ้านี
2: ่นั่นนะช่วงนี้ต้องระวังไฟป่านะปอเช็คจุดฮอตสปอตกับค่า AQI ผ่านแอปเช็ดฝุ่นถ้ามันเริ่มขึ้นสีส้มก็ว่าสีแดงแสดงว่ามีผลกระทบต่อสุขภาพอันตรายละต้องใส่หน้ากาก N95 ได้แล้วก็ว่าเจอไผ่เผาขี้เหงื่อหรือเศษวัสดุทางการเกษตรก็แจ้งเจ้าหน้าที่ได้เลยและที่สำคัญช่วงนี้ห้ามเผาเด็ดขาด
1: แล้วถ้าฝนตกหนักๆแล้วเจ้าพี่ปอจะมีวิธีสังเกตดินโคลนถล่มจะได้เจ้า
2: ก็สังเกตง่ายๆถ้าฝนตกหนักๆตลอด24ชั่วโมงน้ำในห้วยขุ่นมีสีเข้มๆมีกิ่งไม้ไหลมาพื้นดินเริ่มมีรอยแตกและปอพอก็แจ้งเตือนภัยพิบัติผ่านระบบเซอร์บอร์ดแคสจะไปรอจ้าเนอะเกียมฝนควรย้ายตี้เลย
1: โอ้เข้าใจแล้วเจ้าพี่ต้องสังเกตห้วยประเมินให้เป็นจะได้รับมือตันกับภัยต่างๆนะเจ้าเนาะ
2: แน่นแน่นแล้ว
3: สาธารณภัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวรู้ก่อนเตรียมตัวก่อนลดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สินด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์เก็บคำว่าสิทธิบัตรทองไปจำกัดคำว่าต่อโซลูเจชั่วอย่าก็มั่วบัตรประจำตัวประชาชนนี่คือเสียสิทธิบัตรทองไปจำกัดคำว่าซึ่งนำมูจวดสีก็ที่แหล่งบัตรประจำตัวประชาชนซื้อยืดเดินต่อเก๋ยเสียถูกกมูเฉชั่วตามก็ยืดจ่าถูกกมูเฉชั่วเจก็ได้บัตรประจำตัวประชาชนต่อเจอเฉชั่วหัวมั่วใจสีเราจะเช่าคำม้อหัวเนื้อเสียก็ละตามก็มูคำม้อนเดิมจะเช่าคำม้อยกระชนหัวกงเตะต่อเก๋คำม้อนรอสปสชละตามเทียบก็ยังมูเฉชั่วนุตือละตาเราก็ยืดจังใจวันเต้ย่อหัวแอปพลิเคชันหมอพร้อมเทียแอปพลิเคชันต่างคู่ต่อเทียบจะเช่าคำม้อหัวก็ถอแต่งใจมูคำม้อออนไลน์เตาย่อจะเช่าคำม้อดานอกอีคลินิกเวชกรรมชุมชนอบอุ่นอ้อคลินิกทันตกรรมชุมชนอบอุ่นเป้คลินิกแพทย์แผนไทยชุมชนอบอุ่นเปล่าคลินิกคลินิกการแพทย์ชุมชนอบอุ่นจีคลินิกพยาบาลชุมชนอบอุ่น
5: เล่งตือสังเร่งโฆษณาจวนเดาสุต้องจัวสังชัวผู้เตะเชิดไทยเดาลู่เสียงแจ้งใหม่กือยอขอเชิญมัวเก๋เป้าจูเก๋ชี้ฟังนอนรอเตาชงเหงสัญญาณมงเตาเกล้ท่องเปล่าหูลู่เสียงแจ้งใหม่ยอเล่งตือสังเร่งนัวหล่อนงตัวเตาจวนเดาสุต้องจัวสังชัวผู้เตะเชิดไทยเดาลู่เสียงแจ้งใหม่จวนเดาตุ้มเบอร์สุต้องศูนย์ชื่อเป้อ้อชางเจ้าศูนย์เจ้าหยี่หล่อชื่อศูนย์จั่วอ้ออ้อเปล่าเจ้าหยี่จื้อชางจั่ว
6: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
0: ตอนตามรอยเบื้องพระยุคลบาทสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิลาเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงยึดมั่นในพระปณิธานในการทรงงานเพื่อประชาชนพระองค์ทรงก้าวเดินตามรอยพระบาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสารและต่อยอดโครงการต่างๆเพื่อความผาสุกของประสบกรณิกรพระองค์ทรงให้ความสำคัญกับหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยเฉพาะการให้โอกาสแก่ประชาชนได้เข้าถึงองค์ความรู้และทรัพยากรที่จำเป็นในการพึ่งพาตนเองได้ไม่ว่าจะในพื้นที่ห่างไกลหรือพื้นที่ทุรกันดารส่งมุ่งมั่นที่จะเข้าไปช่วยเหลือและพัฒนาชีวิตของประชาชนในทุกมิติทรงให้ความสำคัญกับการศึกษาการสาธารณสุขและการพัฒนาอาชีพหนึ่งในพระกรณียกิจที่สำคัญคือการทรงมีส่วนร่วมในการส่งเสริมโครงการต่างๆของมูลนิธิชัยพัฒนาและโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเห็นว่าการสานต่อพระราชปณิธาน ของพระมหากษัตริย์ไทยคือภารกิจอันสำคัญยิ่งที่ต้องทำอย่างต่อเนื่องพระองค์ทรงมีพระราชดำรัสที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกคนเสมอว่าการให้คือความสุขที่แท้จริงซึ่งเป็นกติประจำพระองค์ในการทรงงานเพื่อประชาชนทุกย่างก้าวที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสุนิพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงตามรอยพระบาทของสมเด็จพระบรมชนกนาถคือล้วนการทรงงานเพื่อประชาชนอย่างแท้จริงขอตามรอยพระบาทที่สถิตในใจไทยตลอดกาล

เงี้ยจงอีจงหนักสุกตินิ่งจางสวดเล่าส่วนวันเสาร์นู้ติเฮงเก่ารู้เจ้าลินดูเขียงอ้อเช้งจื้อปวดเจ้าเจ้ายั่วมานุนัวกุญยางจัวคลีซาเจ้าตู่จ้าคือกลางนุนัวยอนยู่โฮปิกีย้อนยางจัวคลีซาหยางตู่จ้าคือกลางปิกียอดจูเขียงนัวย้อนยางจวนเฮงเขียงมานดักนัวกูมเบาหญ้าเสงห่างจงซาจากกางจอนดูสู่ต้องจัวฮาโลมงดักลู่แสงแจ้งใหม่ต้นซื้ออีจงหนาจึกตีนึงจางสวดเล่าวันได้หนัวจะยุดถอยอีจงหนาจึกตีนึงจางสวดเล่าคือไม่งางดูใช้ห้างกางดูนงย้อนสู่หูเพจเฟซบุ๊กมาทอกว่าไม่ปังกดไลค์กดแชร์อีแหล่งอีแชร์ปู้จัวเพจสวทเอเอ็มเออีเช้งเปล่าปัวช่างเจ้าเจ้ากิโลเฮิร์ตมากูอ้วนช่างดาวจนไม่สวดเลยกูไม่ปังชังกลางสู่ต้องชัวฮาโลมงดอกลูกเสียงเช้งใหม่อ๋อเอตังกีหนัวเจกูกูหวังฮัจยาสหตาไม่สวดเลยโยลุนรูกูย่ออวพงยืดเถ่าปีมงสุกจัวเถ่าสาวอ้วนได้หนัวเจกูโตมัวอีร่างลูกจ้ากูย่อป้อชัวเสียงเฮิร์ตทอดสื่อหอกคือย่อจู้ยี่เสงว่างร่างลูกจ้าคือลุ่มใบหตาเก้าหมวดเราหนูจัวสวดเลอเต้านงกงกี้รอใจตั้งเลอมาจวนจะหนัวเจกูโยลูมัวอีจังสู่สื่อจะลูถังจัวสวดเลอเต้าเป้าอ๋อมาเนี้ยจวนเต้าจังสู่สื่อหนัวย่อโยลูฮาจูเต้าลูกโครงการไทยช่วยไทยพลัสโนเนอร์มาปัวหตาจะหนูจื้อคือเนี้ยจวนเต้ากระทรวงการคลังกูเต่าเต่าตัวดัวตาหาตาจ่อไปเสียงชดเล่าคือเต่าใจจ่อสินเต่าลูกโครงการไทยช่วยไทยพลัสมาพวกใครจัวสวดเล่าชื่อซื่อเลยนู้ติอีลูกเจ้าลินดูหยงอ้อเช้งจื้อปัวเจ้าเจ้าจั่วคือเท่าลูกหนัวเอต่างสุดหนัวตู้อยู่จู่ใกล้ตัวยัวซูคือต่างจัวลูกลีหลอกเนาะเนาะยัวซูคือต่างจัวลูกลีเทินเต้ยอดจวนดอกลูกโครงการหลอกมาสังหาจัวอีจงหนาจุกตีนึงจังหาตายอเล่งตือเจ๋งจื้อเตาซื้อจอนย่านดอกลูกโครงการหนัวหลอกซิยอเล่งตือหาเจ๋งซื้อเอเจ๋งชวนดาวมายัวจุเตามั่งซื้อจุกว่าตั้งวันได้คือยัวตั้งลูกลีหนัวหนอวิยอหาตายอหนูจื้อปูหาตาอีเช้งหนัวเตปัวปัวปูจัวยอดสูอีลุลีสเนอร์ปัวจูปูจัวคลาวลุลีหนัวหมงจัวตอนได้ลุลีตอนได้แต่ปัวอยู่มัวส่วนจืออยู่อีเช้งบาตั้งสมาลุลีหนัวยอหาตาไปสวดเล่าซื้อจื้อตั้งนัวเจย้อนหนูจือปัวอยู่มัวจ๋าปอใช่หรอซื้อเลยก็ซื้อตั้งชาวเชียงปัวซื้อนัวเจย้อนคือชวนดาวหอชวนไปเปล่าปวนดาวยอหาตายอดจัวนู้นู้กึกเกอลุลีหนัวหอยหาตาเจ๋งจุดเต้าสือห้านุติปีลัวลุลีมองเตะย้อนหนุ่มจุบมัวย้อนกึชวนเต้าจ้าปอใช่เหรอเนาะปอจุบมัวทบจัวลุลีตอนได้หรอวีหาตาจ้อนเงื่อนไขย้อนชวนเต้าลุโครงการหนัวมาจ้อนแย่กึจ้อนหนุ่มจุบปอยปังตั้งช่อมาย้อนอีเช้งบาย้อนจัวชวนชวนลุชัวชัวลุลีอ๋อยอฮาตาซื้อจุดทางยอชัวลุลีนเดาเจจอนยากือชวนเดายัวเจ้าจ้าปอเจต่างสื่อเดามายัวชื่อมั่วสะสมมงชัวหรือลุลีเหล่าเอจอระบบปัวยัวตัดยอดยอชัวลุชางลินดูทอดสื่อหอจอระบบปัวยัวตัดยอดยอชัวลุเจ้าลินดูนู้ต่อกังเกอร์ยอชัวลุลีนเดายอนู้ติไปจาเจ้าลินดูหยงอ้อเช้งจื้อปวดเจ้าเจ้าจัวหนัวเจ็บปวดหัวมัวจ่อญาจ๋าจัวเถ่าลู่ชื่อเหอเน่งเก่าไปเต็งมาหัวยออีลู่ชื่อเหอคือปวดหัวปิดระบบสแกนจ่อญาเงินไทยช่วยไทยพลัสเนอะเนอะห้าลู่ระบบหัวอัวลู่ระบบหัวโอนจ่อญารอบช้าหอจวนูติอีลูชังลินดูชงอ้อเช้งจื้อปัวเจ้าเจ้าจั่วย่ออีเช้งบาเนอมายัวเข้าสู่ระบบ
ทอดสหอยยวงกังมงจัวรูแอปพลิเคชันเป่าต่างเอยวงกังอัตโนมัติเนื้อจวนนู้ติอีเถารู้สหอยเจ้าแตงหนอมาโยฮาตาเล่งตื้อหอต่างสื่อนัวนะโยฮาตาเล่งตื้อคือจอยเนี่ยไทยช่วยไทยพลัสหาเจ๋งจุดต่างต่างนั่นเจ๋มังมงสือเนอะวิโยฮาตาโยจุดสือเต็งยานุจุดปุยมัดซาปอเชมากูเขาสื่อกันฮะเอโยฮาตาเนื้อจวนเดาจอมาตรการไทยช่วยไทยพลัสคือจอหนูจืดปัวปังเจ้าเจ้าแฟงปัวอยู่ตึกเล้าเจ้าแฟงปัวมาย่อลูกโครงการคือยัวปังจัวจ้องไก่น้องไก่เฮาจัวอีจงหนาจืดกุฏินิ่งจังสวดเล่าเดาจอหนูจืดภาครัฐเนาะมาปั้วอยู่ปังจัวต่างซอยยอบเล้าลูกลียอนยอดส่วนนู้ติอีลูกเจ้าลินดูจูนู้ติไปเจ้าอีลูกจัวลินดูของอ้อเชงจื้อปัวเจ้าเจ้าจัวหนัวจอนแย่ต่างซอลูกโครงการหนัวเตายอบเล้าเชงบาอีลูกลีเตาอีเชงบายอดส่วนเดาเงื่อนไขเดาจอหนุ่มซื้อรัฐบาลปั้วอยู่ปังจัวยอเจ้าเจ้าแฟงปัวไปเสียงเตาอีเลงยอบเล้าเจ้าแฟงปัวเอปั้วอยู่จำกัดจอเนี่ยคือจอหนุกจุรัฐบาลปั้วปังจวดต่างชอยอ้อปวมบาต่ออีเล่งต่ออีนู่หนัวมาม้วนสังลูเหล่าเจอีนู่หนัวเจฮิวสือเนี่ยเตายอไปปัวไปจะไปบาารวมต่างชอนเดาจอคือหนุกจุปั้วปังฮะเดาจอคือฮิวเต่าฮะเนอะมารวมต่างชอยอไปปัวไปจะไปบาอ้อยอฮาตาสือจอเนี่ยคลาวคือจอหนูจื้อปั้วกำหนดเจจอไปเสงยัวจู่เตาถี่อีเลงจอคือเดาตัวเลยไปปัวไปจอไปบานเดาเนาะมากูจะรู้ถังคาจัวไปสวดเล่าเตาเป้าเลยหนัวจู่รู้โครงการถ่ายช่วยถ่ายพลัสอ๋อมาโยฮาตาเล่งตือเจ๋งจื้อเตาซื้อจอเนี่ยเราซื้อจอซื้อจื้อเตาต่างมานู้นัวตุยหอนู้ติเน่งเก่าเหรอนู้นัวยอนู้ติเน่งเก่าเหรอโยฮาตาเล่งตือหาเจ๋งจื้อเตาซื้อล้อเล่โนมาหยัวจู่เตาเจ้ามองซื้อเหรอเนอะซื้อจู่กว่าตังอ้วนได้เกือนู้ติไปเจ้าหอยอไม่จื้อซื้อเตะปัวหยัวมอดจ้าปอใจเหรอหัวยอตาเล่งตือซื้อเอชัวเล่ไปเปล่าปวดซ้อหนอกลางเจ้ามองซื้อจู่กว่าตังตัวอย่างเก่าหอเจ้ากูจะลุทังคาจู่ไปสวดเล่าเตาเป้าเล่งหนัวเอจวนซื้อหนัวเจ้าหยัวจ้ากลางลู่จ้ออีร่างกี่หล่อใจจัวสวดเล่าเตานงกงกี่หล่อใจอวกีจวนซื้อมาเนาะจวนเดาร่างหนัวย่ออยู่มัวอีร่างสัวปังเสียงกือลุ่มไปหาตาอยู่ลุอยู่มงลุ่นิ่งต่อชาคือหยอดเล่ยนางย่างจางสัวปังเสียงจะลุจอดจวนสวดเล่าเตานงกงกี่หล่อใจอวกีเออีพลาเนาะเจเลยหมั่งจอกลางลุ่มมัวอีจังสื่อจะลุทางจวนสวดเล่าเตาเป้าจวนซื้อ

Mà dùn dữ nua chè cú yếu mua y răng lù bao cứ hạ dù. Chứ khó chào xiềng nhớ dùa lù chanh đu nàng. Ê chứ khuẩn cứ yếu mùng chạy chạy dùa khẩn đấu. Chứ lù thẳng dùa suốt lọc tàu bao. Mà khó chào thi y cứ nhớ dùa lù chanh đu nàng cứ yếu chó. Chứ xiềng yếu ua dùa yếu lù chạy. Bộ dùa ấy yếu chứ chó mùng chạy chạy yếu. Nhớ dùa đầu. Chó cắn đồng lưu nữa, nhớ xuân tạo chó cắn đồng lưu mà do hà tàn thảo tê cử năng lưu, họ thảo tê cử mua năng lưu lút lưu, ấy có mùng dây cháy xuân thảo tê cắn đồng lưu, do hà tàn mua chuồn dù chó năng ha, nó chế dùa xiềng ô chùa chón đồng nử, tê chỉ khấu chín đồng nử, lũ lũ chùa yu lũ cháy, là sự do dùa mua chón đồng hỏi do hà tàn chùa lũ lũ tê, dùa mua chón đồng cao cao lũ chùa yu lũ cháy tàu อ๋อมาสวดเราอยู่จุดเตาอย่างฟางจังเตอยู่อวดจัวอยู่ลุชใช้เตาจ่ายกี่ปวดจัวอ๋อหัวเขาเช่าที่อ้อยอขอเช่าคือไกลๆเหงาขอเช่าคือไกลๆเหงคือมั่วจอดเลยลูย่างหลอสยอนน้ำท่วมขังจัวขอเช่าเดาหอขอหนัวมาจุดสองมงใช่ใช่หอจังเตะจอดเลยอยู่ลูลูเต่งจัวขอเดาเดาเดามาอยู่อวดจัวอยู่ลุใช้จอดเลยย่างเตะลุใช้กูเตาใจกี่ปวดจัวเตาฮะฮะอีขอเช่าย่อเรย์จวนเดาเตะเสาไฟฟ้าอ๋อเดาเต่งยี่ไฟฟ้าหลอสยอนเดาเต้ป้ายโฆษณาเต้นเด้อมาอ้อยอย่างน้อยโยฮาตาก็มองเจเนาะเจเจจัวเจโยฮาตามั่วจัวลุลุเอนืออาจื้อจัวจื้อขอเนาะเจมั่วเป็นสื่อคือยัวเก่าลูเดาลูจัวอยู่ลูใช้เตาตัวอย่างเก่าฮะอ๋อขอเชิญที่เปล่าโยยอดส่วนเตากลางสะพานเนาะหลอดสยอนเตาเต้อุโมงทางลอดเตาจุกิใช่อ๋อมาอาโยฮาตายอดส่วนเตากลางสะพานโลเนาะเป็นชากูยัวเสียงอวดจัวมวดเลยยังเนอวิยหาตาหูกลางสะพานเราสยอเต้อุโมงทางลอดมานี่ยออีขอเชาคือไก่ช่างเปล่าฮะอ๋อไอยัวอวดจัวเป็นชากูมวดเลยลือลู่แต่งจัวคอนดาวเจยหาตานั่งลู่ลู่ลู่ดาวดาวเห็นเจมวดเป็นสื่อคือยัวยังดาวฮะอ๋อมาช้อมหงใช้ใช้จัวคอนดาวขอที่จื้อยอนดาวริมคลองดาวเต้นดูเล่เนาะดาวเต้นดูเล่เต้นดูปังเล่เต้นดูเล่คือยอดจอดลิงหรือกูซื้อมาซ้อมมุงเจ๊เนาะเจเนาะวิกันชายอดหาตามัวเต้เล่ช้างสือโลเราซื้อยอดมัวลิงยังซาจอดตัวดาวจอดปังเล่มาอยู่อ้วนซัวยังอยู่รุ่นใช้เตาห้ามาเต้เท่าคือยอดหาตัดเล่ยังอยู่รุ่นใช้เอ็งยังมุงจูอยู่เต้เครื่องใช้เต้นดาวมาอยู่อ้วนซัวลูกเครื่องนึกปวดซัวห้าตีสวดเราอยู่จุดเตาเจียงฟางเดาจีนใช้ตัวจงอ๋อยุ่นจงจะหาตายยอดได้เถ่าคือม้วนทางโลกมาอยู่จุดเตาจอรุ่นใช้มงใจจกว่าเนื้อซาซาจกว่าจุดปุ๊ดเลยยังเตาอ๋อฮะจุดชอบมงใจจนเดาได้ขอเชิญคือเนื้อจุดจั่วจุดขอจังเตอยู่เกาลุนเตาอยู่รุ่นใช้เตามาอยู่จั่วมัวกี่ปวดจวนเตาเตาเกินเนอแต่กูจะรู้ทางคาจั่วไปสวดเราเตาเป้าเลยหนัวไอ้จวนจะหนัวเจยโยลุมัวจอฟดหยุด

ยังลินเต่าไปเจ้าอ้อสู่ไปเจ้าชื้อองศาเซลเซียสอยู่มั่วจวนเจ้าคือยังลินเต่าเก่าสู่หนึ่งเก่ากิโลเมตรต่อชั่วโมงเนื้อจวนนู้ตีหนึ่งเก่าสู่นู้ตีหนึ่งเก่าอีรู้ห้าหนึ่งเก่าเปล่าสู่หนึ่งเก่าชื้อรู้เจ้าลินตู้อยู่มั่วนั่งคือยังลินเต่าเปล่าเจ้าสู่เจ้าเจ้าแฝงปัวเนื้อจวนพังเก่าเต้นั่งอยู่ลู่ลู่เนื้อจวนแกงขอเชิญหัวเนื้อจวนนู้ตีหนึ่งเก่าอ้อสู่หนึ่งเก่าไปรู้เจ้าลินตู้มาอยู่มั่วนางกือยิงเล่นเดาไปเจ้าสูบเล้าเจ้าแฝงปัวเนื้อจัวพังเก่าเต้มากูปูเตาฮาตาอ้อนู่นัวเพ่งมั่วนางลู่อินดูเตลุนเตาอินดูเตลู่เจ้ามาสวดเลยอยู่เตาเจงฟางอยู่ตัวแข้งตัวทรงฮะเอ็งเนื้อจวนเดาสูต้องจวนเดาหนัวนางมอลู่จวนนู่นัวกูจื้อมั่วนางลู่เหล่าฮะตั้งสื่อมาลุ่นดูทรงทรงก็เหอวจัวจะฟัวจัวกูรองรองเก่าอ๋อเอ็งยอดส่วนเต่าไม่ซีซอยอดส่วนเต่าไม่รู้เสียงฟัวจัวรองในจังเลยสองเต่าตัวกงกี้ล้อใจเต่าส่วนเต่าสุดต้องชวนเต่าหนัวอ๋อล้อสุยอนเต่าสุดต้องตัวกงกี้ล้อใจเต่าส่วนเต่าตุ้งเบอร์สุดต้องศูนย์ชื่อเป๋อ๋อช่างเจ้าศูนย์ศูนย์ช่างเต่าเอ็งส่วนสุดหนัวเจกูยัวลู่จอส่วนจะหนัวอ๋อเจกูยัวจอกังลูจออีร่างกี่ลอสิจัวสวดเล่าเต่านงกงกี่ลอสิอ้วกี่ส่วนจื้อเออีปลาเจกูยัวจอกังลูเต้นดาวดังดาวอีจงหนักสกุตีนังจางสวดเล่าเนาะมาไม่ย่อเขาชอบตื้อช้อนหนอกังสองดาวตัวกงกี่ลอสิอ๋ออายาตาไม่เล่นที่กูเศร้าตั้งเหล่าจากังเศร้าตัวเนาะวิยาตายังไม่เศร้าตั้งเหล่าเอกูจื้อปู่กูจื้อเต่ากูจะเตาหนึ่งกูจะเตาหม้อสาวใช้ยาโนเจไม่จนเดาหนึ่งซื้อจัวสังสาวต่างเจกูจะปุ่มไม่จนเดาเจกูย้อนลู่เต้จะเตาไม่อ๋อไอ้ฮะตาเล่นตือกูสาวตัวลอยเจท้อไม่จอดกันสาวตัวลัวอีจันจื้อเนอะไอ้ย่อกูปูลอยโนเจกูเลยหมักเต้ไม่เล่นเตาเดาเนอะร่างคือกูย้อนจ้าลู่จ้าหนัวเตียท้อต้วนเดาอีตูหนาเจเสียงว่างยอดส่วนตักลูกชอนตรงเต้ามาก็หัตตาสังนงอีร่างสวพังเสียงหัตตาถอนนงอีร่างสวพังเสียงกุยอดจอมมงท่อร่างสวพังเสียงหัตตาคอการนงเชียคอกูเชียหนอเจก็หัตตาก็ตูซึ่งกอกเต้าจอก็เจเต้าหยีลูกลีหนัวลอมาก็ยุนยู่ก็ตูซึ่งกอกเก่าเลยหนอเอถอมฟีจัวจอตัวหนึ่งกูคอเชียอีอย่างเลยก็ตอนถูกก้นหงอวกี้ห้าโนเจกุกุมบางเตาจอมมงท่อร่างซัวพังเสียงหัตตาข้อมีน้องซาคอกูซาเหล่าเจกุยมัวร่างหนัวจะลูกจอวก้นละตูห้าจอจัวสวดเล่าตอนถูกก้นหงกงกี้หล่อใจอวกี้

一种那这个叮叮章说了，老师和我有当了，说个英灵的被那提老师，我从到做没说了，个没过轮着姑娘，我朋友逃避路走做逃骚，哈帮村干苏东脚，哈路蒙的路神真买哈，当时我老师和我有当了，说个英灵的被那提老师，也当起我个有骚苏东脚，这家里我老师哦，一张张都被来满早干。ตัวซึนจุดลัวจัวเถาลุชเหอเก่ายางเต็งจูเก่าอีเต็งมาตั้งกีนัวเจทอจูกว่าเม่ชัวชัวเล่งชัวตูจวนจื้อจูกีนอกางย้อนยงย้อนยงสวดเล่า

0: ทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งพัฒนาพันธุ์ข้าวและเทคโนโลยีการผลิตสมัยใหม่ยกระดับศักยภาพการแข่งขันของข้าวไทยในตลาดโลกอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ติดดีไหมนะใช้ดีไหมเนี่ย
3: ลังเลอยู่ได้กังวลทำไมติดเลยสิพ่อใช้เลยสิแม่ do it now เลือก Green Power by PEA เลยวันนี้เพราะมีทั้งบริการติดตั้ง PEA Solar ทั้งตู้ชาร์จและ PEA Water สำหรับรถ EV หรืออยากสร้างมาตรฐานทุกธุรกิจให้เติบโตยิ่งขึ้นก็มีเครื่องมือวัดคาร์บอนด้วยคาร์บอนฟอร์มและ REC ไปรับรองพลังงานหมุนเวียนด้วยนะครับ
4: รับโลกได้เลยแค่ลงมือทำ do it now Green Power by PEA
5: พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามิสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
6: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
7: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งพัฒนาพันธุ์ข้าวและเทคโนโลยีการผลิตสมัยใหม่เพื่อเพิ่มผลผลิตลดต้นทุนและยกระดับศักยภาพการแข่งขันของข้าวไทยในตลาดโลก
8: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้ความสำคัญกับการพัฒนาพันธุ์ข้าวและเทคโนโลยีการผลิตสมัยใหม่เพื่อเพิ่มผลผลิตลดต้นทุนและยกระดับศักยภาพการแข่งขันของข้าวไทยในตลาดโลกตามนโยบายตลาดนำนวัตกรรมเสริมเพิ่มรายได้มอบหมายให้กรมการข้าวประสานความร่วมมือกับกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.เพื่อแสวงหาแหล่งทุนสนับสนุนงานวิจัยเพิ่มเติมรวมถึงพิจารณาแนวทางการสนับสนุนจากภาครัฐเร่งพัฒนาเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพสูงกระจายสู่เกษตรกรได้อย่างทั่วถึงล่าสุดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้รับรองพันธุ์ข้าวใหม่2สายพันธุ์ได้แก่กข .113 ข้าวเจ้าพื้นนุ่มที่ให้ผลผลิตเฉลี่ยมากกว่า1ตันต่อไร่และกข .119 ข้าวเจ้าหอมพื้นนุ่มที่มีอายุเก็บเกี่ยวเพียง95วันเพื่อเพิ่มทางเลือกให้เกษตรกรและตอบสนองความต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศนอกจากนี้ยังส่งเสริมการผลิตข้าวคาร์บอนต่ำและการทำนาแบบเปียกสลับแห้งเพื่อลดการใช้น้ำลดต้นทุนการผลิตและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกพร้อมเพิ่มโอกาสให้ข้าวไทยเข้าถึงตลาดสินค้าเกษตรที่ให้ความสำคัญกับความยั่งยืนและสิ่งแวดล้อมมากขึ้นชาวนันมาลีรายงาน
1: กระทรวงแรงงานเร่งคลี่คลายปัญหาแรงงานไทยเก็บผลไม้ป่าในสวีเดนและฟินแลนด์มอบหมายกรมการจัดหางานพิจารณาแนวทางช่วยเหลือเงินประกันรายได้พร้อมรายงานผลภายใน2สัปดาห์
9: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยภายหลังรับฟังข้อร้องเรียนจากตัวแทนแรงงานไทยที่เคยเดินทางไปเก็บผลไม้ป่าในสวีเดนและฟินแลนด์เพื่อทวงถามความคืบหน้าเรื่องเงินประกันรายได้และเงินกองทุนช่วยเหลือคนหางานไปทำงานต่างประเทศว่าปัญหาดังกล่าวมีการร้องเรียนตั้งแต่ปี2565ถึง2566ก่อนที่ตนเองจะเข้ารับตำแหน่งจนถึงปัจจุบันจึงมอบหมายให้กรมการจัดหางานเร่งพิจารณาแนวทางช่วยเหลือแรงงาน านที่ได้รับผลกระทบโดยเฉพาะกรอบระยะเวลาในการยื่นคำร้องและการทบทวนสิทธิ์ซึ่งการจะระบุว่าหมดสิทธิ์หรือพ้นกรอบเวลาตามกฎหมายอาจต้องพิจารณารายละเอียดอย่างรอบคอบจึงให้กรมการจัดหางานพิจารณาแนวทางช่วยเหลือแรงงานที่อาจได้รับผลกระทบหรือเสียสิทธิ์จากข้อจำกัดของกระบวนการทางกฎหมายพร้อมแจ้งความคืบหน้าให้ผู้ได้รับผลกระทบรับทราบภายใน2สัปดาห์ผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026สหรัฐอเมริกาเอาชนะออสเตรเลีย2ประตูต่อ0ผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาท์ได้สำเร็จ
10: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่มดีนัดที่2สหรัฐอเมริกาเจ้าภาพร่วมลงสนามพบกับออสเตรเลียโดยในเกมนัดแรกต่างคว้าชัยชนะมาได้ทั้งคู่ผลปรากฏว่าเจ้าภาพไม่ทำให้แฟนบอลเจ้าถิ่นผิดหวังเอาชนะไปได้2ประตูต่อ0เก็บ3แต้มเพิ่มเป็น6คะแนนผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาท์เป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับในวันนี้ยังเหลือการแข่งขันอีก3คู่กลุ่ม C สกอตแลนด์พบโมร็อกโกกำลังแข่งขันอยู่ในขณะนี้บราซิลพบเฮติและกลุ่ม D ตุรกีพบปารากวัยปูริมพัฒน์สอนการรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.ค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: ตลอดประวัติศาสตร์ของชาติไทยพระมหากษัตริย์ไทยทรงเป็นพลังศรัทธาทรงทำนุบำรุงและอุปถัมภ์ศาสนาให้เป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตด้วยความดีงามศาสนาสอนให้คนไทยรู้จักคุณธรรมความดีและความสามัคคีช่วยประคองจิตใจในยามทุกข์เสริมพลังใจในยามเผชิญอุปสรรคเป็นรากฐานสำคัญของสังคมด้วยพระบารมีแห่งพระมหากษัตริย์และศาสนาอันเป็นที่พึ่งทางใจคือพลังศรัทธาที่ล้อมรวมคนไทยทั้งชาติสู่ความมั่นคงสงบสุขและยั่งยืนตลอดไปร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ถวายอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์อ
2: ยากเลิกบุหรี่ไม่ยากอย่างที่คิดทางเลือกง่ายๆที่จะช่วยคุณได้เพียงใช้สิทธิ์บัตรทองปรึกษาเภสัชกรและรับยาช่วยเลิกบุหรี่ที่ร้านยา30บาทรักษาทุกที่หรือโทรสายด่วนสปสช.1330เพื่อสอบถามรายชื่อร้านยาที่เข้าร่วมได้เลยเลิกบุหรี่วันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่าในวันพรุ่งนี้30บาทรักษาทุกที่เจ็บป่วยเล็กน้อยอาทิมีไข้ไอเจ็บคอปวดคอเจ็บกล้ามเนื้อใช้สิทธิ์บัตรทอง30บาทปรึกษาเภสัชกรและรับยาตามอาการ32รายการไม่เสียค่าใช้จ่ายเพียงยื่นบัตรประจำตัวประชาชนที่ร้านยาที่มีสติ๊กเกอร์30บาทรักษาทุกที่หรือร้านยาคุณภาพของฉันให้บริการดูแลอาการเจ็บป่วยเล็กน้อยสอบถามเพิ่มเติมโทรสายด่วนสปสช

0: เข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
1: ฮู้ก็ผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเน้อกลุ่มติดสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องจวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปะฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตือ
0: นฮะอันนี้แม่น้องเลยนะวันวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูบกาดแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
1: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มาง่อมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดี่ยว
0: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะพิกไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
1: แล้วจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
0: เจ้า
2: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053 276 068ในวันและเวลาราชการ

0: ดูสิรู้สึกสั่นๆพ่อปู่กำลังจะประทับร่างแล้วว้ายสั่นขนาดนี้เข้าแล้วแน่ๆสาธุ
1: เข้าอะไรล่ะแผ่นดิ้งไหวพวกเอ็งมุดลงมาหาที่กำบังใต้โต๊ะนี่เร็วอย่าเพิ่งวิ่งออกไปข้างนอกของจะหล่นใส่หัว
2: เอ้าแล้วตอนสั่นแรกๆทำไมท่านถึงนั่งนิ่งเหรอครับ
1: ตอนแรกมันสั่นระดับเบาแค่ให้เฝ้าระวังแต่สั่นแรงขนาดนี้ต้องหมอบป้องเกาะหาที่หลบกำบังที่แข็งแรงพวกเอ็งต้องรู้จักประเมินสถานการณ์ภัยบ้าง
3: ประเมินภัยเป็นปฏิบัติตัวถูกรับมือได้ทุกวิกฤตสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
5: ตอนพระราชธิดาผู้ทรงคุณธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงเป็นแบบอย่างที่ดีในการประพฤติตนด้วยพระจริยวัตรที่งดงามและเรียบง่ายพระอุปนิสัยอันอ่อนโยนมีพระเมตตาต่อผู้ที่ได้โอกาสและผู้ทุกข์ยากพระองค์เสด็จไปทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ห่างไกลทรงรับฟังปัญหาและทรงหาหนทางที่จะช่วยเหลืออย่างเป็นรูปธรรมทรงเห็นความสำคัญกับการให้โดยไม่หวังผลตอบแทนพระองค์ทรงสอนให้คนไทยรักสามัคคีและมีน้ำใจต่อกันไม่ว่าจะในฐานะใดก็ล้วนมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกันด้วยพระจริยวัตรที่งดงามและเรียบง่ายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาเป็นแบบอย่างอันทรงคุณค่าที่จะอยู่ในใจประสบกนิกรได้น้อมรำลึกถึงพระองค์ผู้ทรงเป็นพระราชธิดาที่ทรงเปลี่ยนไปด้วยคุณธรรมอันเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย

哎呀，闲话不聊话啊！啊我李叔我多这的话不聊我啊！啊我李叔我不敢讲我们家的金马啊，สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ว่าดูจ้าไงในนี้ตะพวงมันยายเวลาเนี่ยโฉมควันยีจิโมตะหัวโดที่มูลงมันยาคือหนีโมควันยีสามโมงอ่ะนาทีเนี่ยควันยีนาเนี่ยสถิติที่นี้เรียนดูจ้าเฉพาะว่าอาทิตย์ท้าวฟิสบัวไงลายใบยี่เพ่เบอร์สวทเชียงใหม่ AM 1476อาทิตย์ท้าววิทยุวงบัญญัติครึ่งความถี่งบัญญัติที่ตัวลิฮยาสิทธิ์ชัวจัวญาตุละอันนี้แปลว่ายี่ระบบเนี่ยคือระบบ AM ง่ะอาทิตย์นี้งานนี้มีคือนั่นคือถึงมาอาทิตย์ปีมาเสตาจีชั่วโมงบัญญัติงานถึงมาพยากรณ์อากาศอาทิตย์มีฮิโรยิตะบัวเรียกมังอะอามาสัตยากรงอุตุนิยมวิทยาเดมือตะปูกูยิสุแต่งยิสุงาเรียสุภาคเหนือตะปูจามังอะยาแบบว่าสุภาคเหนืองบัญญัติเมื่อฮาเรียกมังบ่คือโฉดซึปะเซงอะที่เรียกบรงอะอาทิบะคือติกาตุบะคือเมืองฮาคือเรียกอะอาทิบะคือที่บอกว่าคือสมุทรสงครามไงจังหวัดแม่ฮ่องสอนอะอาทิยังจังหวัดเชียงใหม่ถึงอ่ะอาทิยังเชียงรายง่ะอาทิยังจังหวัดน่านจังหวัดตาที่เนี่ยคือจังหวัดพิษณุโลกอ่ะมาคืออามาคือสมองอ่ะที่ถึงกางงอไม่ใหญ่ทำมาคือภาคกลางอ่ะภาคกลางมาคือเมืองฮันเรียบมาบางใหญ่ยับบังเฮลาลีซเปอร์เซงอ่ะพื้นที่งอไม่ใหญ่คือจังหวัดนครสวรรค์อ่ะอาทิเนี่ยคืออุทัยธานีหรืองออาทิเนี่ยคือจังหวัดลพบุรีอ่ะอาทิเนี่ยคือจังหวัดสุพรรณบุรีอาทิเนี่ยจังหวัดกาญจนบุรีอ่ะอาทิเนี่ยคือราชบุรีอ่ะมาคืออามาฮันเรียบมาเฮลาลีซเปอร์เซ็นต์ที่เรียกบ้างอ่ะละโมชของอ่ะที่ถึงกางงอบัญญากรุงเทพมหานครอ่ะอันนี้คือปริมณฑลอ่ะทำไมเมื่อเรียกบางอย่างอ่ะบางพื้นที่เพื่ออะไรลีซเปอร์เซ็นต์ที่เรียกอ่ะส่วนใหญ่งอบัญญาคือเมื่อคือเจ้าวะที่เรียกคือเรียกบ้างอ่ะที่เราจอกรุงเทพที่ชุดเจ้าดมมังอ่ะปัสสาวะดมมังอ่ะที่ถึงกางงอบัญญาภาคใต้อ่ะฝั่งภาคใต้งอบัญญาคือเมื่อฮาเรียกมันก็ไม่คืออาราลีซเปอร์เซ็งไงที่เรียกงานที่แบบบางพื้นที่ของเมืองฮาคือเรียกงานที่แปลว่าคือพื้นที่จังหวัดกระบี่ไงอันนี้คือจังหวัดตรังอันนี้จังหวัดสตูลไงมันคืออันมันคือจำมอฟาตาเป็นไงเป็นข้าวโพดของเราจะสวยบ้างไงที่ถึงกางงอบัญญาผ้าตะวันออกเฉียงเหนือไงมันคือเมื่อฮาเรียกมันก็ไม่คืออาราลีซเปอร์เซ็งไงบางพื้นที่ที่เกิดตัวบ้างเมืองฮาคือเรียกบ้างไงอันนี้มันคือคือสมุทรสงครามที่จังหวัดเลยไงจังหวัดหนองคายไงที่อย่างจังหวัดบึงกาที่อย่างจังหวัดนครพนมไงที่อย่างจังหวัดชัยภูมิไงมาคือจำมองไงพี่ความจังสุบังไงที่ถึงก็มาคือจังหวัดภาคตะวันออกไงเมืองฮันเรียกมองมาคือ40%ไงบางพื้นที่ที่ก็ต้องแม่ของเมืองฮันคือเรียกบ้างไงเที่ยวพื้นที่มาจากสุบังไงจังหวัดนนทบุรีไงที่อย่างจังหวัดตราดจังหวัดชลบุรีระยองไงอาทิเนี่ยนครนายกไงอาทิเนี่ยจังหวัดสระบุรีไงมาคืออาทิเนี่ยจะมาฝาดบ้านชาวงานสุดท้ายงอเป็นยังไงมาคือภาคใต้ฝั่งตะวันออกไงมาคือเมื่อหาเครื่องเรียกเป็นไงอะไรคือว่าบางพื้นที่เนี่ยลิซปะซีเรียกหรือไงอาทิเนี่ยว่าที่พื้นที่จะมาจากสระบุรีมาที่เนี่ยจะมาฝาดบ้านหรือไงยูทิกาบ้านคือจังหวัดสุราษฎร์ธานีไงอาทิเนี่ยคือจังหวัดนครศรีธรรมราชไงอาทิเนี่ยคือจังหวัดพัทลุงไงอาทิเนี่ยจังหวัดสงขลาจังหวัดปัตตานีจังหวัดยะลาจังหวัดนราธิวาสไงอาทิมาคือเนี่ยคือเมืองหาที่เนี่ยธรรมราชเรียกบ้างไงพี่ข้อจะรอจะสุดบ้างคืออำเภอติดตามข่าวสารของที่พยากรณ์อากาศไงมีลุยตะบัวสุประกาศมาคือที่นั่นหนาไปเชียงไงไปคว้าอาจอมค่ะก็เพิ่งเรียกว่าคืองามมาทีเดียวสมุทรสงฆ์เมียเงี้ยไม่เดียวภาคเหนือไงภาคเหนือก็คือ60%ของมหาเรียมังอ่ะก็สมุทรสงฆ์เงี้ยไปเชียงไงที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายไงอันนี้คือเชียงใหม่จังหวัดน่านจังหวัดตราดไงที่จังหวัดพิษณุโลกไงวันที่มาจากสุพรรณมาคือที่เนี่ยสมุทรไม่เชียงไงไปคว้ามหาก็เพิ่งเรียกว่าเป็นยังเดียวว่าอยู่มาจากสุพรรณไงก็ยังมีโอกาสคือคือเนี่ยบ่ฮอมีเชื่ออย่างไงพี่ข้ามาคือเพิ่นเรียกเพิ่นว่าอยู่ว่านี่ซัสเซียละมั่งลาปาจิกว่าอย่ามาที่เล็กกินหน้าชของงาบ่คืออามากะซัมมอที่เดียวว่าอัจจิรคุยเคยมีจะสุคืองาพ่อข้ามาคือเพิ่นเรียกว่า
อันเจริญขวบพับเบียหรือเรื่องงบไม่ยังไงยึดคืนอยู่เหรอที่เรียกเหยี่ยมงอน้ำทอยมาเทกินนะก็มาคือจำมอฟราชของงานมาคือพยากรการพุทธมาปีมาเช้ามาคือสื่อเห็นอยู่ความยินดีด้วยนิสกุนิสซาานิสสื่อเห็นนิสกุนิงานิสนิสของงานที่บ้างงบไม่ยังไงที่มาเทเชื่อที่ถิ่นมาสุดท้ายจีเชื่อว่าชอบงานเออที่มางบไม่ยังชอบงานมาคือว่าทุกที่เรียกซื้อตาหนีเอาหนีมาอุดก็ตายชั่วคงไงเอที่ซาดมาเขยเจชั่วคงไงมาเกะหนีมาทำโมงมาเกะว่าโอ้พวกยามาง้อเฉยมาตุยหนีมาคุยมาเกะมาเลี้ยสายเจชั่วคงไงสุดท้ายแบบไงผู้บังคับพิยาดูยงไงจะซื้อมาว่าง้อสุดท้ายเกิดเองชั่วคงไงที่บ้านมันยังไงมาเกะซาดมาอย่างในในฝรั่งยี่วันที่มังโง่ไม่ยาเอายี่เบอร์โทรศัพท์แต่ก็เชื่อไม่ใช่ไงปีขวาว่าพัตโตฟลังโง่ไม่ยังว่ายี่หมายเลขมุทเชมมุทเชมมังโง่บ้างยี่เครื่องหมายบวชไงอะไรบ้างยี่หมายเลขบ้างคือ697ไงมังอาชีพคือ698วิธีมาก็เถียงกับดาวก็ไม่ยังคืออันนี้เนี่ยคือที่ห้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยคือกลุ่มมิจฉาชีพที่กู้ตาบุรุษงาทำไมยาที่เจนเตอร์ฟลาชของงาอาจจะเป็นทลาสายาทัศน์เวลาอย่างเช่นงานี่มาที่มังโง่ไม่ยาคือวายาอิลินงาอามาคือก็มองงาที่ว่าพิฆาตมาโทรศัพท์มือถือจะเป็นหงอไปยี่ข้อความเอสเอวายังว่าโทรศัพท์เนี่ยสุภาษณ์งายี่ลีคือสุภาษณ์ที่ก็ถึงมังโง่ไม่ยาคือนุ่งยามีข้าสูงงอผู้โชคดีแบ่งงานนุ้ยสิกุมาทำไมว่าเป็นนี่ดีเนี่ยคืออายุสิบโตผู้บาดเจ็บลงบ้างอ่ะมีอาเชียมีอาจะที่เรียนเนี่ยคือว่านี่ดีเยี่ยมขนาดนี้คือเรามาคือมีอามาคือมาเสือมาคุยมาเชื่อมาเจอเนี่ยคือนี่ก็มาเนื้อเชื่อมาทะเยอ่ะนู่นเนื้อเชื่อมาพยาบาลสุดท้ายแบบถึงไงสุดท้ายผู้บาดเกี่ยวมาก็อันนี้เยอะข้อมูลส่วนตัวสุดแต่มาคือมีอ่ะอ่ะบังคับบังคับมาเสือทะเยไปเชื่ออ่ะสร้างมาที่มังโง่ไม่ยังงานมาคือเอาผู้บ่าวมาโอ้ก็เถอะเล่มบัญชีตรงอ้อยิ้มมีหัวซุกกุยยิ่งกับเชื่อใจของงานเอามาใส่เห็นยิ่งไปคือกลุ่มมิจฉาชีพกุยยาบัญชีมาคนยิ่งอยู่เนี่ยเอาพระผู้บ่าวโอ้ก็เจ้ามาคือจวะที่เป็นเจ้าของงานเอามาคือที่สัตว์มาตัดตัวที่เลือดตายยิ่งเอาผู้ยิ้มมาลูกก็ตั้งอ่ะปีขวาวอริชินเยี่ยคืออริชินโอ้ยคืออริชินเยี่ยคือเนี่ยคือก็เถอะเธอกับกุยยิ่งกับใจยิ่งไม่ถือยิ้มไปเชิงงานมาคือยาที่เจนเตฟลังอ่ะอาทิตย์แบงก์ก็ไม่ใช่ชาวมาใส่ยิ่งไปเหรอเรียกว่าฟีบุ้มแบงก์ไงเอาติดต่อมแบงก์อินไลน์แบงก์ว่าอาทิตย์นี้คือเอาอเมียช่องทางคนยิงไงเอาที่แค่นี้สบายเหรอเอามาคือก็จะมึงเอามาใส่ยิ่งไปเหรอกลุ่มมิชาชิงไงเราสมัครสบายเหรอเราที่นี่น่ารักว่าที่นี่กือลาบคือเมียติดกับตัวฟุตบอลกับว่าติดกับตัวว่าจะสุดเจ้ามึงว่าอายุประมาณชั่งเป็นยังไงกูเฉยๆเป็นยังคือมีอะไรที่เรียนในพลังงานข้อเสนอยังมีอะไรบ้างเหรอช่วงงานบ้างเหรอว่าอาชีพฟิฟิไม่นิยมมาบัจญีมากุญญ์ไงสุดก็ถ้าพูดมาเรื่องนี้ส่วนมาโอ้ส่วนมาทายช่วงงานสุดท้ายแบบไงกูเลยบอกเหรอโน้ฟุบากกูว่าส่วนนี้มีหุ่นฟุตเตย์มาขยันมาไงมาเหรออะคือมีอะไรบ้างเหรอจำหมดช่วงงานมาใส่ให้ไปกลุ่มมิใช่เชื่อใจช่วงงานเวลาเกิดละมาคือมีอะไรบ้างเหรอช่วงระหว่างมาที่เกิดจิมเชิงงานมาเหรอขึ้นยาลำมาลำไปต่องานที่ยังที่มาเทเชียงโง่ไม่คืองูคือที่ที่ทำมาปีมาเชียงเอาชลังานที่เอามาสาว่าโวบาทสวัสดิการไงแห่งรัฐการทบบาคุณโจยิบิสุเอาวิบิสุโง่ไม่ยังไงมาเกอทำไม่ได้ไงยืนยันสิทธิยุว่าเป็นไงที่กล่องที่21ไงโชงห้าหนีจะทิ้งมาไปว่ายิ่งใหญ่ที่เรายืนยันสิทธิยุว่าประตูงายิ่งเวลางูมันยังคือในแนทโฉมโมขวานยิงสักว่าสติมุสติลีย ินยาสติลียิ่งบ้างเอาเยี่ยมงูมันคือหวังการจวงงานยิ่งวุ่นติดกับเราวายีแอดกระเป๋าตามไงมันก็ชื่อว่าแอดธนรัตน์งูมันก็ชื่อว่าโอตู้เอทีเอ็นงูธนาคารกรุงไทยยิ่งยิ่งยิ่งช่างงูมันก็ชื่อว่าโซเว็บไซต์บัตรสวัสดิการและยิ่งยิ่งที่ยิ่งใหญ่หน้างูมันก็ชื่อว่าโซหน่วยธนาคารไงรถบีเยี่ยมคือยิ่งที่ยิ่งใหญ่เยี่ยมคือยีน่าไปยังไงอะไรบ้างผมอยู่ข้อธนาคารบัญชีบ้างเหรออามาคือยีบบัตรประชาชนมาเหรอเต๋อบ้างงานมาเหรอมาปีมาเชงงานอาทิตย์ไปยังงานวัวด้วย
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐไงอรุบังโคโจยิบเบสุวาสุเมฮยามาเฮยทำไม่ได้ไงยิงยิงยาสิทธิ์กองวันที่21ไงทำไม่ได้งานนุ่งผ้าไหมยิบเบอร์นุ่งอยู่มานักแรงงานทำมาถึงมาปีเมื่อแจ้งเตือนใช่ไงที่เป็นยังเชื่อไงเมื่อซานั่นแหละคือบอกว่าที่ขวาเกิดนางาวิเชียร์เขาท่าวิทยุข้อยินนาจ้าสู้ไงไหลสวัสดีสุดละคือขวาขวางอเชื่อไงที่เชื่อไงว่าถึงมาแต่ใบไม้ที่เป็นไงวิเชียร์ว่าเงินนี่ฝรั่งไงเมื่อเขาเจอวัดซึมาถั่วชุกเลยมาคืออะไรถั่วมาง่าไปเหอแต่ปีมาเป็นยังคือทีเลยนั่นยังฝรั่งอ่ะถ้ามาคือกูถึงยังคือตัวยาปีมองเงาชุดละงานเดียวมาซาลูวัดซึมาถั่วชุกเลยมาโง่ไม่ยังไงเดียววัดซึพะวัดซึพะที่ซึวัดถั่วมาเยี่ยมีวัวรอมางานถ้ามาคือทีเลยชุกเลยเป็นงานยุคโขกอะไรเงี้ยลิซมาเซตห้องชุกเลยยังไงกว่ายินนาจบดวงอ่ะอาทิเป็นอย่างคืออามาสับเบอร์ไงเดี๋ยวสถานที่ราชการไงเอาสภาสมามีสับเบอร์คือยาทนใช่อย่างคืออาทิเบิดสติเลจุกตาเจ้าเฉิงไงนี่คือเวลาก็ทีเดียวไว้อะไรทีเดียวเจ้าเฉิงไงชัวร์ไงอับเบอร์ไงมาคือทีเดียวสุดท้ายไปคือขึ้นอย่างข้างไงหัวสับเบอร์คือยี่เจ้าเทปเบอร์ไงยี่คือเวลาทีเดียวอับเบอร์ห่ออามยาสติเลยี่เตี้ยมาคือมียางชัวร์ไงอับเบอร์เทกระโดดคือมาสุดสุดไปถึงนั่นยังฝรั่งอ่ะอาทิเป็นยังไงอามาสันนั่นคือมากกว่าที่ว่าเงินนางาชั่วละง่ะถ้ามาเราโซวันนี้อาวุมากกว่าง่ะอาวุมากกว่าทำไมก็เผาก็ไม่เคยเมียนี่ไม่เคยเสื่อไงนออาวุชั่วข้าวมาสมัยจะสงอวันนี้อาวุง่ะอามาสันไม่เคยกูรักที่คุณไม่เคยยึดดูไปสัญญาคืออาเคียนยาที่หนาไปชิ่งไงอันนี้ไม่เคยมาสัญญาคือเตยาที่เรื่องจุดอะไรไปยึดโคกที่เรื่องเคียนยาหมดแล้วจะชั่วง่ะอันนี้ไม่เคยมากกว่ายิ่งมากกว่านั้นยังชั่วง่ะ

我上我不行啊啊我历史我的也蛮好啊因为来一句过来很好喜欢啊啊这边人啊这么的学和那个的啊开了啊这不好给他那这不好的嘛在比嘛是啊是他接下来喜欢啊这样看我们啊次你的苦吗我们两个的啊比上下胡高啊ที่ห้าอาที่ห้าก็ยังจะมาสาโฉห้างบ้างไงคืออ่าผู้ป่วยไงอ่าบอกว่าผู้ป่วยเราอ่าไข้เลือดออกในสมมติอย่างคือโฉตัวสาเหตุว่าอาที่แบบอ่าชีวิตของเราบ้างไงคือละกูว่าที่เรียนจบในช่วงงานอาที่แบบงอบ้างไงช่วงงานอามาสาเมืองฮาลีเจ้างบ้างคืออ่าแห่ทุ่มานางอไข้เลือดออกมามีอาชีงานอาจจะไปยากที่กรมควบคุมโรคไงที่นาทบุว่าอยู่โซกาโซในยากระทรวงสาธารณสุขไงยากในไหนฟลัมเบอร์ไงเดี๋ยววิธีการการจับยุงลายไงเอาเฮียเฮตุมามาจุจินามังก์มาเมียนามังก์อาเมื่อสับเบอร์ไงเดี๋ยวเฮียกันเลยกันจะว่าเอาขยะไงคือตัวยิงไงขยะมันคือขึ้นชินเดียวงบไม่ยากยันรับเบอร์ไงที่ถูกดามเกินเยอะคือจุดที่ชี้จีจึงเหยียบชอกอ่ะสุดท้ายอีกมีขอจีบไม่ใช่ง่ะมันจะถ้าก็ตามันจะปกติแบบเหตุมาล้านยี่ฟูเกอร์ที่พิลล์เหยียบช้าอยู่ง่ะอะไรแบบเหตุมาปัจจัยฮัจจ์แบบว่าขบไปเหงาขบติเชนังอ่ะยี่มาถึงมังโง่ไม่ยังเหยียบหิ้งคนเดียวโง่ไม่ยังเหยียบง่ะจะซื้อจะมาเหยียบว่าสุดท้ายชาเกอร์ง่ะสุดท้ายสิชาไม่ใช่ง่ะหิ้งคนเดียวง่ะว่าคือเลยพี่คือเลยพี่ง่ะไม่ยังเหยียบเหตุมาว่าคือคือจาราชิงไงว่าที่เนื้อสัตว์ได้บ้างเหรอเหตุมาคือแยกคือจำมาที่วายอะไรเสียงอะไรนี่เนี่ยบ้างไงที่ช่วยใจช่วยยังไงบ้างเหรอว่าเฮียบ้างเหรองานบ้างเหรอที่เฮียแต่กว่าชีไม่ใช่งานสามารถที่มาง้อไม่ยากอ่ะอาจจะยืดดุมแบดูดุมแบงอ่ะอะไรเสียงลุงอ่ะว่ายื้อง้อไม่ยากเลยยิ่งแก่ก็ตัวที่เรียกว่าจื้อง้อที่เรียกว่าปีท่าไม่ใช่ไงพ่อมันก็บ้านจะเหตุมาแล้วนี่คืออีฟูฟูก็แบบคือยิ่งจะเปิดรับไปไงสิ่งนี้คนได้แบบคือยิ่งจะเปิดรับไปเอาเงี้ยจะเปลี่ยนมีเหตุมาเมียงแบบว่าล็อกกดไปคือเอาใครรู้อ๋อที่เรียกน่าชอบไงอะไรแบบว่าเห็นกันเลยก็จะง้อไม่ยากเลยเมื่อฮันลีกันยากที่จะเพิ่มขวาแก่ขวาก็เลยจะความแบบไงว่าเมื่อเขาจะตีรามาชิดมาไงเสียงยิ่งพักก็แบบเหตุมาล้านยิ่งฟุ่มเฟือยก็แบบเอาเงี้ยคือว่าจะเป็นเหตุมามาคือมีอะไรอะไรแบบว่ากดทักกูแบบล็อกกูแล้วแบบงั้นจ้าเอาเหตุมานากี่แรงอะถูกใครเลือกมาเกิดได้แบบงั้นถือยาอีกข้อมูลแบบมาคือที่ห้าก็ยังคือที่โฉห้าแบบงั้นโฉตัวมาซื้อเลยจะใช่ไงถูกใครเลือกหนึ่งส่วนงั้นอาทิตย์นี้เชื่อคนละมาคือเงี้ยกูวัดเสียงงั้นอาทิตย์บ้างไม่ใช่ส่วนงั้นอามาคือจำโมงงั้นเอาเงี้ยก็เลยงั้นจะคือถักคือเลยจริงงั้นอามาคือที่สื่อชาติจีโฉงาที่ยังคือว่าสักความสมิตาคืองาชอบผัวควาจ้างาอาทิตย์ยังนัดตาคือควาจีอ่ะคือควาจีไม่จีมันจะคือชิชิมของหวังอ่ะมันก็ชื่อว่าวิครีนคีนว่าพ่อเหตุสมองมันคือขนน้ำมันเงาะมันคือเนื้องาอาทิตย์ยังคือบอกว่ายันไอว่าพ่อต้องขู่ว่าสู่กำจัดยุงลายไงไอทำมาคือมืองาเอาทีเรียบเรียบเพื่องาผมเฮียคือเหตุสมองมันจะเพื่องาเอาว่าผมมีโอกาสเนี่ยมาเรื่องมาตัวเชียงไงอาทิตย์แรกยาเจนเตอร์ฟลามาคืองาอามาคือจำว่าเป็นยี่สิบเจนเตอร์ฟลังอ่ะอาทิตย์แรกช่วงงาอามาคือเอาคนเดียววาสิลีกว่าชิวาช่วงงาจ้านาพาชิติสภาเกลือเบื่องาชิจวนมาเปลี่ยงอ่ะอาทิตย์แรกมันยังไงนี่มีทีมล้อคือนราปีมามาคืออาทิตย์แรกจอช่วงงาอาทิตย์แรกยาทิศความมูลกว่างาเอารายการลิสงอดวงมองเบื่องาเนเน่ทั้งปุ๊บคือชมมุขวันยิ่งจิ้มมุติความดูทีมูลงไม่ยังไงหนีมุขวันยิ่งคือสามโมนาทีเนี่ยควันยิ่งคือหน้าเนี่ยสื่อที่เนี่ยหรือที่ตัวอย่างช่วงงาเอารายการลิสงอประกาศกูดูกูไม่ท่าจิ้มใหม่ดังอ่ะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ว่าดังอ่ะอาทิตย์นี้คือสวทเชียงใหม่แบบคือดาวช่วงงาอาทิตย์แบบว่าช่วงนาไลสวดีสูงอ่ะทัฟฟี่บัวตีสูอาทิตย์เราวิทยุคณะนักจารสุดาคือคือบุโมงาว่าช่วงนั้นอ่ะอาทิตย์แบบนั้นเราทัศน์ดีหลังเที่ยวงาอาทิตย์แบบที่ติดความงาลิสงดูเสื้อตัวความหมดละความงาข้อความสวัสดีครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเตรียมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนนัดแรกวันที่22มิถุนายนนี้เพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจลดอุปสรรคทางการค้าและการลงทุนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งพัฒนาพันธุ์ข้าวและเทคโนโลยีการผลิตสมัยใหม่เพื่อเพิ่มผลผลิตลดต้นทุนและยกระดับศักยภาพการแข่งขันข้าวไทยในตลาดโลก
1: ทางการสหรัฐระบุอิสราเอลและกลุ่มติดอาวุธฮิซบอลเลาะห์บรรลุข้อตกลงหยุดยิงในเลบานอนแล้วการแข่งขันฟุตบอลโลก2026สหรัฐอเมริกาเอาชนะออสเตรเลีย2-0ส่วนวันนี้บราซิลแชมป์โลก5สมัยเจอกับเฮติต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: องค์การ5ศาสนาร่วมจัดกิจกรรมแสดงความอาลัยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดานางสาวสบิดาไทยเศรษฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่ากรมการศาสนาได้ประสานความร่วมมือกับองค์การ5ศาสนาร่วมจัดกิจกรรมแสดงความอาลัยแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาและประกอบศาสนกิจตามหลักศาสนบัญญัติของแต่ละศาสนาเพื่อถวายพระกุศลน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในการส่งเสริมและทำนุบำรุงกิจการศาสนาและพระกรณียกิจด้านต่างๆโดยศาสนาพุทธมหาเถรสมาคมได้มีมติให้วัดทั่วประเทศและวัดไทยในต่างประเทศจัดพิธีบำเพ็ญกุศลอาทิการสวดพระพุทธมนต์สวดพระอภิธรรมเจริญจิตตภาวนาและปฏิบัติธรรมอุทิศถวายพระกุศลศาสนาอิสลามจุฬาราชมนตรีกำหนดแนวทางให้พี่น้องชาวไทยมุสลิมร่วมแสดงความอาลัยด้วยความสำรวมแต่งกายสุภาพตามแนวทางของทางราชการศาสนาคริสต์จัดพิธีสวดภาวนาอธิษฐานภาวนาและประกอบพิธีนมัสการตามหลักความ